0: Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเดินตัวรอดกับไทย PBS นะครับและตอนนี้เราจะนำเรื่องของการเตรียมตัวเข้าป่าแบบพื้นฐานมาฝากกันครับเพื่อตอบรับกระแสนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเข้าป่าอย่างมากในเวลานี้ครับและสุดท้ายเป้าหมายของภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรสนุกมากมายแค่ไหนไปติดตามการเดินทางนี้พร้อมๆกันครับ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือพี่เอช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังโดยมีอาชีพถ่ายภาพสัตว์ป่าและนำเที่ยวโดยพี่เอได้เคยพาช่างภาพสัตว์ป่าจากทั่วโลกมาสัมผัสกับธรรมชาติและสัตว์ป่าที่สวยงามของประเทศไทยมาแล้วอย่างมากมายครับโดยอาชีพนี้จำเป็นจะต้องเฝ้ารออย่างอดทนกว่าจะได้ภาพสัตว์ป่าแต่ละครั้งในสภาพพื้นที่ภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปดังนั้นการเตรียมตัวเข้าป่าจึงสำคัญมาก
2: สิ่งที่ในธรรมชาติมีเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นการถ่ายทอดอะไรที่เป็นสิ่งดีให้กับคนที่เคยได้รู้มาก่อนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีผมว่าธรรมชาติเนี่ยมีแต่สิ่งสวยงามให้กับทุกๆคนที่อยากเรียนรู้ที่อยากเข้ามาสัมผัส
0: การเดินทางเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ก็คือเป้นั่นเองนะครับเป้นะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดครับประเภทที่ใช้เดินป่าระยะไกลเราก็จะใช้เป็นเป้ที่มีการซัพพอร์ตหลังที่ดีดังนั้นเวลาเราเดินทางเป็นระยะเวลาที่นานนะครับเราอาจจะใช้เป้ที่มีการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นบ่าและหลังตรงนี้สามารถช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องไปอยู่ในป่า3วันถึง5วันอย่างเงี้ยครับการเลือกเป้จำเป็นมากนะครับต้องไปเลือกด้วยตัวเองครับว่าเป้นั้นเหมาะสมกับเราหรือไม่แม้กระทั่งขนาดของเป้นะครับต้องดูด้วยว่าเราสามารถที่จะแบกน้ำหนักขนาดนั้นได้หรือไม
1: ่การใช้เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนั้นสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการป้องกันและปกป้องร่างกายเราไม่ให้ร้อนหรือหนาวจนเกินไปดังนั้นการมีเสื้อผ้าที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งแรกที่จะต้องวางแผนก่อนการเดินทางครับ
0: การใช้เสื้อผ้าอย่างเช่นเสื้อที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ก็เป็นเสื้อที่สำหรับใช้ในช่วงที่มีอากาศค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็กางเกงนะครับที่สามารถปกป้องการขีดข่วนจากกิ่งไม้หรือกางเกงที่หนาพอก็สามารถที่จะช่วยในการที่โดนสัตว์มีพิษทำร้ายในบริเวณต้นขาของเราได้นะครับการเลือกใช้รองเท้าก็สำคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราไปนั้นมีพื้นที่ไม่สม่ำเสมอครับรองเท้าหุ้มข้อจะช่วยปกป้องคุณได้หลายอย่างเลยนะครับรวมไปถึงลดอาการเหนื่อยล้าของเท้าในการเดินระยะไกลด้วยและในส่วนของพื้นรองเท้าที่ดีนะครับก็ควรเลือกรองเท้าที่มีพื้นที่ช่วยยึดเกาะในพื้นที่รื่นให้กับเราด้วยนะครับการปกป้องข้อเท้าของคุณและรองเท้าสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บที่เกิดจากกิ่งไม้หินและหนามและสำคัญที่สุดก็คือเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุรองเท้าหุ้มคอจะช่วยลดอาการบาดเจ็บให้กับข้อเท้าคุณได้มากเลยครับแล้วก็ถึงเวลาในการทำภารกิจของเราแล้วนะครับในตอนนี้ผมจะต้องเดินป่าระยะไกลครับผมก็เลยจัดเตรียมเครื่องแต่งกายแล้วก็อุปกรณ์ในการเดินทางใหม่นะครับซึ่งในเวลานี้นะครับเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนซึ่งเราอาจจะเจอทั้งจังหวะที่มีแดดนะครับแล้วก็จังหวะที่ฝนตกครับดังนั้นเสื้อผ้าที่ผมเลือกมาใช้จึงเป็นเสื้อผ้าที่บางแล้วก็ระบายอากาศได้ดีรวมไปถึงเวลาเจอฝนจะต้องแห้งง่ายด้วยนะครับความชื้นในเสื้อผ้านั้นส่งผลไม่ดีต่อร่างกายของเราอย่างมากเลยนะครับดังนั้นการใช้เสื้อผ้าที่สามารถแห้งเร็วได้ในแต่ละวันก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวครับแล้วก็รองเท้านะครับผมเลือกเป็นรองเท้ารัดส้นบางๆนะครับสำหรับการเดินแบบง่ายๆนะครับเวลาที่เราเจอแดดนั้นหมวกนี้คืออุปกรณ์ป้องกันแสงแดดได้อย่างดีเลยดังนั้นก็ควรที่จะต้องติดไปด้วยเสมอครับตัวอุปกรณ์นะครับที่จัดเตรียมไปในเป้ผมเลือกเป็นเป้กันน้ำนะครับแล้วก็อุปกรณ์หุงหาอาหารก็จะมีการจัดเตรียมไฟนะครับแล้วก็หม้อสนามนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะไปพบกับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นช่างภาพ

0: สัตว์ป่าครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำภารกิจพร้อมพ
1: อดในตอนนี้คุณแบงค์ได้พบกับพี่เอซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังที่มีงานมากมายโดยภารกิจในครั้งนี้คุณแบงค์จะต้องเดินเข้าป่าลึกเพื่อที่จะไปถ่ายภาพสัตว์ป่านั่นเองครับและเราไปติดตามภารกิจนี้พร้อมๆกันเลยครับ

นะตอนนี้นะครับเราก็เดินมาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ2กิโลกว่าแล้วครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะใช้เส้นทางลัดนะครับเพื่อไปยังจุดหมายของเราซึ่งเป็นบริเวณป่าทึบครับแล้วก็ต้องผ่านลำห้วยนะครับแล้วต้องมีการเปิดป่าใหม่ด้วยนะครับขึ้นชื่อว่าป่าก็ย่อมอันตรายแน่นอนครับดังนั้นการที่เราจะเข้าไปในพื้นที่ตรงไหนก็ควรต้องมีการศึกษาแผนที่ข้อมูลให้ดีซะก่อนครับแต่ในกรณีนี้ผมมากับผู้เชี่ยวชาญพื้นที่อยู่แล้วนะครับภารกิจของเราก็คือการเดินทางเพื่อเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าออกมาให้ได้ครับการใช้ถุงเท้าที่มีขนาดหนาจะช่วยคุณได้มากเลยนะครับในการเดินป่าหนึ่งก็คือช่วยลดการเสียดสีให้กับเท้าคุณกับรองเท้าที่ใช้เดินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินป่าในระยะไกลเนี่ยนะครับการใช้ถุงเท้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ขาดง่ายนะครับจะทำให้เท้าคุณเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็ส่งผลถึงการใช้ชีวิตในป่าด้วยนะครับการจัดเตรียมถุงเท้าเข้าป่านะครับเราอาจจะเตรียมให้มากกว่าจำนวนวันที่เราเดินทางเข้าไปอย่างเช่นเราอยู่ในป่า3วันเราอาจจะเตรียมถุงเท้าไปมากกว่านั้นเท่าตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้มีถุงเท้าใช้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณเจอสถานการณ์อย่างเช่นฝนตกหรือเดินลุยน้ำไม่ควรให้เท้าเราเปียกนานเกินไปนะครับเพราะว่าจะส่งผลให้เท้าของคุณนั้นมีอาการบาดเจ็บหรือเท้าเปื่อยทำให้การใช้ชีวิตในป่าของเรานั้นลำบากมากขึ้นครับ

0: ล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พวกเราเจออุปสรรคแล้วนะครับเส้นทางที่จะต้องเดินไปนะครับเกิดต้นไม้ล้มและเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยซึ่งเวลาเจอต้นไม้ใหญ่ล้มแบบนี้นะครับเราก็จะมีวิธีเดินอ้อมไปยังโคนของต้นแทนที่จะเดินไปยังปลายของต้นนะครับเพราะว่าต้นที่ใหญ่นะครับอาจจะทำให้เรานะฮะต้องเดินอ้อมไปออกนอกเส้นทางแล้วก็หลงทางได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับเราอาจจะต้องตัดทางพาออกไปนะครับและเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมจะเอาเซิร์ฟเวอร์คิดนะครับที่ผมเตรียมมาลองใช้ดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าครับ
1: ชุด Survival Kit นะครับหรือชุดดำรงชีพในป่าครับซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปทีมงานเราเลยมีการสั่งออนไลน์มานะครับในราคา 4-500 บาทเท่านั้นเองนะครับนี่คือลวดนะครับสำหรับการใช้ตัดกิ่งไม้หรือวัสดุที่มีความแข็งนะครับการใช้ลวดแบบนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่ครับ
0: ลักษณะของลวดนะครับเขาก็ทำไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ลวดหลายขนาดนะครับมาขดไว้นะครับซึ่งแค่เอามือลูบก็รู้แล้วว่าคมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะใช้ลวดนะครับทำการตัดกิ่งไม้ให้ท่านผู้ชมดูว่าอุปกรณ์ที่ได้มานั้นเนี่ยใช้ได้ผลหรือไม่ครับ

0: กรณ์นี้นะครับเราก็ใช้ในการเลื่อย
1: ใช้เวลาในการเลื่อย
0: กิ่งไม้ประมาณ4นาทีครับซึ่งถ้าเป็นกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้อาจต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับพี่แสดงว่าการใช้อุปกรณ์ลวดแบบนี้นะครับได้ผลนะครับแล้วก็น่าจะได้ผลดีในยามฉุกเฉินที่เราไม่มีของมีคมเลยนะครับถือว่าผ่านนะครับอุปกรณ์นี้

0: ในเรื่องของมีดนะครับอีเด็บไทยถือว่าเป็นมีดที่คนไทยนิยมใช้กันมากครับเพราะว่าเป็นมีดที่มีความยาวขนาดพอเหมาะนะครับสามารถเข้าป่าแล้วใช้ถางป่าแล้วก็นำไปตัดฟืนทำอุปกรณ์ในป่าได้หลากหลายนะครับ
1: การที่เราจะเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าหรือถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่านั้นสิ่งสำคัญนั้นก็คือการรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดครับจึงเป็นเรื่องยากในการอดทนเฝ้าคอยกว่าจะได้พบสัตว์และได้ภาพแต่ละภาพนั้นไม่ง่ายเลยจริงๆดังนั้นการใช้บังไพรธรรมชาติจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่ก็อาจจะไม่เหมาะและทนต่อสภาพอากาศทั่วไปได้เหมือนกับบังไพรถาวรครับ
2: พรางนี่สามารถจะช่วยเราได้เยอะในการพรางตัวจากสัตว์ป่าหรือนกต่างๆที่จะบินผ่านในช่องเขาช่องนี้นะครับเพราะตอนนี้เราขึ้นมาช่องเขาเพื่อเราจะบันทึกภาพนกเงือกนะครับแต่ว่าทีนี้เรามารอดูกันว่าช่วงเวลาที่เรารอเนี่ยจะมีนกเงือกบินผ่านไหม

0: 开个门啊。
1: ที่หนึ่งที่เราจะไปใช้เวลาเดินไม่ค่อยไกลตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้บังไพถาวรเพื่อจะพรางตัวเราแล้วเราก็อาจจะได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพสัตว์ป่าบริเวณนั้น

ว่าพบหมีผมเลือกใช้บังไฟถาวรเพราะว่าจุดที่เราเดินเข้ามาไม่ไกลมากแล้วก็บังไฟถาวรมีประโยชน์กับเราในการพรางตัวที่จะไม่ให้ตัดป่าเห็นเราในการเคลื่อนไหวในบังไฟเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้พบเห็นอะไรบ้างที่อยู่ด้านหน้าเราถ้าเกิดเย็นแล้วและเกิดยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวคืนนี้เรามีนัดกับน้องแบงค์ที่จะไปดูสัตว์กลางคืนเช่นชมดอีเห็นแม่นหรือถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะพบหมีด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหลังจากนี้จนใกล้พบค่ำเราจะได้พบเห็นสัตว์ป่าอะไรบ้าง

0: เรื่องของการนอนในป่านะครับก็มีอยู่แค่ไม่กี่วิธีครับแต่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันนั้นก็คือการใช้เต็นท์นะครับการใช้เต็นท์นั้นก็อาจจะใช้เต็นท์ที่เหมาะสมสำหรับคุณอย่างเช่นคุณไปคนเดียวหรือว่าจะไปกันแบบครอบครัวนะครับผมแนะนำว่าหาเต็นท์ที่มีขนาดพอเหมาะนะครับแล้วก็ใช้เวลาเก็บและกางง่ายนะครับถ้าเต็นท์ที่มีน้ำหนักเบามากๆนะครับหรือกางง่ายก็จะค่อนข้างมีราคาสูงครับดังนั้นก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะฮะเต็นท์ที่มีการระบายอากาศได้ดีจะเหมาะสมมากในประเทศไทยครับเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับเต็นท์นะครับจะถูกออกแบบให้สามารถช่วยปกป้องฝนให้กับคุณในระดับนึงครับแผ่นรองนอนนะครับจะช่วยคุณอย่างมากครับในกรณีที่พื้นผิวที่เราไปกางเต็นท์ไม่เรียบเสมอมีหินมีกิ่งไม้หรือมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะทำให้คุณบาดเจ็บได้การเลือกใช้ถุงนอนนะครับก็มีอยู่2ประเภทครับอย่างเช่นที่ผมถืออยู่นี้นะครับมีขนาดเล็กนะครับเขาเรียกว่าแบบดาวครับโดยวัสดุนะครับเขาจะใช้ขนเป็ดมาทำครับซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่หนามากนะฮะแล้วก็กักเก็บความร้อนได้ดีนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าถุงนอนประเภทนี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงและเวลาที่โดนน้ำก็ไม่สามารถที่จะกักเก็บความร้อนไว้ได้ครับ
1: การกางเต็นท์เหมาะมากสำหรับการออกไปสัมผัสธรรมชาติแบบพื้นฐานในระยะสั้นๆหรือเดินทางเข้าถึงง่ายเพราะมีความเป็นส่วนตัวสะดวกสบายป้องกันความชื้นดินช่วยกันแมลงที่จะเป็นพาหะนำโรคติดต่อแถมยังรวมถึงสัตว์บนพื้นเช่นทากและสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษได้ด้วยครับเต็นท์นั้นยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของอากาศได้ดีกันแดดกันลมและช่วยป้องกันฝนได้อีกด้วยครับ
0: และผมมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเครื่องพ่นไฟนะครับซึ่งมีราคาถูกมากนะครับมีราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเท่านั้นเองครับอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับถ้าเราเลือกเข้าป่าได้ก็ควรที่จะมีกระป๋องแก๊สสำหรับการใช้หุงต้มในกรณีที่ฝนตกหนักและคุณก่อไฟไม่ได้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่นักไซเวอร์รุ่นใหม่นะครับควรมีติดไว้เพราะว่าสามารถช่วยให้คุณก่อไฟได้ในระยะเวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นครับ

ันนี้คือหม้อสนามนะครับที่คนเดินป่านิยมใช้กันนะครับเห็นแบบนี้สามารถหุงข้าวทานได้ถึง 4-5 คนเลยนะครับซึ่งหม้อสนามนะครับแบบนี้มีราคาที่ถูกนะครับแล้วก็มีความทนทานสามารถใช้หุงข้าวใช้ต้มน้ำได้ครับเพียงแค่ชิ้นเดียวก็เพียงพอแล้วครับในการเข้าป่าครับการที่มีไฟฉายคาดหัวนั้นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราสะดวกมากครับเพราะว่าคุณจะมีมือที่เป็นอิสระนะครับสามารถหยิบจับหรือทำภารกิจอะไรในป่าได้คล่องขึ้นครับการนอนอีกหนึ่งวิธีที่นักเดินป่านิยมใช้นั่นก็คือการกางเปลครับลักษณะของเปลนะครับก็มีหลายประเภทครับโดยเฉพาะเปลที่เรานิยมใช้กันในประเทศไทยก็คือเปลที่มีมุ้งนะครับจะช่วยป้องกันเราจากแมลงแล้วก็ยุงต่างๆที่อยู่ในป่านะครับโดยเฉพาะเวลาจำเป็นที่จะต้องเดินย้ายไปยังอีกจุดหนึ่งเรื่อยๆทุกๆวันนะครับนอกจากเปลแล้วนะครับเราก็จำเป็นต้องมีไฟชีตเพื่อที่จะป้องกันฝนป้องกันแดดให้กับคุณโดยเฉพาะการกางไฟชีตนะครับเราก็จะกางในลักษณะของเป็นตัววีแบบนี้ครับเวลาฝนตกก็จะเทลงด้านข้างนะครับใช้เปลและผูกกับต้นไม้ในระดับความสูงที่พอดีกับตัวเรานะครับก็จะได้

0: งสะดวกครับสิ่งต้องห้ามสำคัญที่สุดนะครับในการกางเปรเราจะต้องดูทิศทางที่เราใช้กางแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นด้วยว่าเป็นทางสัตว์เดินหรือไม่ครับเพราะว่าเคยมีเหตุนะครับที่มีนักท่องเที่ยวไปกางเปรและถูกช้างเตะเปรแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตแล้วก็อันตรายที่เกิดจากแมลงสัตว์มีพิษต่างๆที่อยู่ตามต้นไม้ด้วยนะครับก็อาจจะมีการตรวจแล้วก็เช็คพื้นที่ก่อนที่จะปลูกเปรทุกครั้งครับ
1: คือเราไม่รู้ได้เลยว่าสัตว์ป่าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะเซนซิทีฟเกี่ยวกับกลิ่นหรือการเคลื่อนไหวของเรายังไงสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องดูทิศทางของลมผมมีเทคนิคบางอย่างนะครับที่ผมใช้ประจำคือนี่นะครับไฟแช็กครับถ้าเราจุดไฟแช็กแบบนี้นะครับแล้วเราดูทิศทางลมนะครับว่าลมมันไปทางไหนการที่เราอยู่เหนือลมลมนั้นจะพัดไปหาสัตว์ป่าแล้วสัตว์ป่าจะได้กลิ่นเราเราก็จะมีความยากที่จะบันทึกภาพของสัตว์ป่าเหล่านั้นดูว่าตรงไหนอยู่ใต้ลมเราควรจะไปตั้งบังไพตรงนั้น

่สุดเราก็สามารถบันทึกภาพสัตว์ในเวลากลางคืนได้แล้วจริงๆแผนของเราก็คือหมีแต่ธรรมชาตินั้นก็ไม่อาจจะคาดเดาและควบคุมได้แต่ก็ถือว่าการเดินทางครั้งนี้ของเราได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วครับ

0: นไปแค่บันทึกภาพแค่เก็บภาพถ่ายออกไปทิ้งรอยเท้าเอาไว้แต่ไม่ต้องทิ้งสิ่งที่ธรรมชาติไม่ต้องการครับ
1: การเดินป่านั้นเมื่อมีการเตรียมตัวที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เรานั้นมีความพร้อมในการเดินทางมากขึ้นและยังสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในป่าป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆของสภาพอากาศการกินนอนและอาจจะช่วยเหลือให้เรามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์หลงป่าก็เป็นได้ทางทีมงานแนะนำว่าให้ควรเลือกใช้งานตามความเหมาะสมและความจำเป็นของเราด้วยครับ
2: วันนี้ก็คือการเตรียมตัวแบบพื้นฐานที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าป่าแต่ละครั้งนั้นเราก็อาจจะต้องประเมินถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศต่างๆด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินป่าระยะไกลและต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าหลายๆวันนะครับและอุปกรณ์บางอย่างนะครับที่คุณต้องใช้มันแล้วคุณไม่มีก็อาจจะทำให้คุณนั้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากได้เช่นเดียวกันครับและหวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปใช้ตามความถนัดและความเหมาะสมนะครับพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักที

0: ทีเนี้ย
1: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
0: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
2: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
2: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
1: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
2: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทน
1: ฮึทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้านะปล่อยข้านะปล่อยข้า
5: เจ้าปาน
4: ได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
0: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
2: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่เอ้ย
2: ใครจะตอบเป็นคนแรก
0: แย่ yeah, แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
4: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
0: เฮ้ย
5: เข็มทอง
0: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
4: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
2: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
1: ไม่อย่านะ
0: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
3: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
4: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
0: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
4: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
2: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
1: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
2: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
1: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
0: เบยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
1: เกือบไม่รอดนะ
0: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
3: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
0: ่จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
4: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนิ่งแน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
0: เว้ยเข็มทอง
6: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอา

0: ท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
1: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
2: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
3: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
0: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
2: ใช่
0: เฮ้ย
2: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายถ้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
1: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
2: ไม่ใช่สักหน่อยแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
3: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
2: มีเหตุผล
0: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
4: ไม่ใช่
5: เฮ้ยแม่เงียบ
3: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
0: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
6: ตะน้อย
7: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
0: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
7: ไม่ใช่
0: เฮ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
7: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
6: เฮ้ย
8: ตาน้อยสุดยอด
7: ตาน้อยซะอย่าง
0: น้อย
2: โดนอีกแล้วขนแผลต้องถูกช็อตแง
3: หายซ่าแน่คราวนี้จะอุปาทาน
7: ฮะ
0: เกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
9: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
3: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพพ.ได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการ

0: การเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮึมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอคะ

เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่นายหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้

0: เป็นแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่ฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด
7: ้
6: วย
7: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เล่งมือกันหน่อยเล่งมือกันหน่อยเร็วเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลย

0: แล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
1: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
2: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
2: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
3: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
6: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีจ้า
5: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
8: เม
9: ค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
5: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
2: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้าง
5: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
2: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
0: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
11: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
11: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
5: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
5: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
6: สวัสดีจ้าง
5: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลง

0: ่จอดรถขนาดกว้างห้องสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
1: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
2: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
3: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
4: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
3: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
2: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
3: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
2: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
0: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
4: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
3: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีนะ
4: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
2: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
4: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
0: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่
5: ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยเลยครับ
3: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
1: ฮะ
2: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแล

0: เรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: มีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

ีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเล

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็ง

แรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้4โอห์
4: ทำบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือ

โปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: วดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะครับและก็สวัสดีนักเรียนต้นทางด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับเอาละครับเรื่องราวของภาษาไทยในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะมาเชื่อมต่อกับความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งก็คือเรื่องของมาตราตัวสะกดนั่นเองครับเด็กๆครับวันนี้มาตราตัวสะกดเราเรียนเป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่ครับ
1: 2
2: ชั่วโมงที่2เก่งมากนะครับวันนี้สำหรับเรื่องราวของมาตราตัวสะกดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาช่วงที่สำคัญของเราก่อนเรียนจำได้ไหมเอ่ยคุณครูมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆทุกๆวันเลยกิจกรรมอะไรครับมีชื่อว่าก็คือคำไทยใช้ให้ถูกนั่นเองวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอะไรสีแดงอ่านได้ไหมครับสีแดงคำว่า
3: ธน
2: ุถนอมส่วนสีเขียวอ่านว่าธนุถนอมเอาละตอนนี้ไหนใครคิดว่าสีแดงถูกเตรียมอุปกรณ์ของตนเองเลยใครคิดว่าสีเขียวถูกเตรียมอุปกรณ์ตนเองเหมือนกันเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณไปพร้อมๆกันนะครับเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมไหมครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว1 2 3คำตอบคือสีอะไรครับสีแดงเก่งมากคนไหนตอบสีแดงชูไว้ก่อนเลยคนไหนตอบสีแดงทำไมถึงเก่งจังเลยทำไมเก่งจังเลยลูกสีแดงสีแดงสังเกตไหมครับว่าแตกต่างกับสีเขียวยังไงในใครจะอธิบายได้บ้างตรงไหนที่แตกต่างกันครับ
4: คำว่า
2: อะไรตรงพยางค์ที่เท่าไหร่ครับที่3ใช่ไหมธนุถนอมกับธนุถนอมจริงๆสีเขียวไม่ถูกต้องนะจดจำคำที่ถูกต้องเอาไว้ต้องเป็นตัวทอถุงนั่นเองนะครับเรามาดูความหมายของคำว่าธนุถนอมกันนะครับก็คือหมายถึงคอยระวังรักษาคอยประคับประคองเช่นผู้หญิงคนนี้เลี้ยงลูกอย่างธนุถนอมก็คือระวังระมัดระวังนั่นเองนะครับเอาล่ะนักเรียนจดจำคำที่ถูกต้องแล้วเก็บไว้ใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับไปต่อกันที่เรื่องของมาตราตัวสะกดกันนะวันนี้กูขอทบทวนความรู้ได้ไหมครับได้เอาละตอนนี้ทบทวนนิดนึงว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนยังจำได้อยู่ไหมว่าเราเรียนมาตราไปทั้งหมดกี่มาตรา
1: 5
2: มาตราใช่ไหมอันแรกคือมาตรากกาอันที่2มาตราอะไรครับจำได้ไหมมีตัวสะกดตัวเดียวมาตรากงมาตรากรมมาตราเกยมาตราเกิลทั้งหมด5มาตรานี้มีกกามีมาตรากงคืององูสะกดมาตรากมคือมอม้าสะกดมาตราเกยคือยอยักษ์สะกดและมาตราเกิลก็คือวอแหวนสะกดนั่นเองอ้าวตอนนี้ขอคนเก่งหน่อยว่าใครจะสามารถช่วยบอกคำมาตรากงให้คุณครูได้บ้างที่มีงองูสะกดมาตรากงมีงองูสะกดคำว่าอะไรเอาถือไมค์เลยลูกบอกดัง
5: ๆเกงค่ะ
2: คำว่าอะไรครับ
5: กางเกง
2: กางเกงสุดยอดคำว่ากางเกงอ่ะมีใครมีคำอื่นอีกไหมคำเพื่อนบอกคำว่ากางเกงไปแล้วคำว่ากางเกงเห็นไหมมีงองูสะกดนะครับอ่ะคำต่อไปขอมาตราต่อไปเลยดีกว่ามาตราต่อไปคือมาตราเกยอ่ะใครจะบอกมาตราเกยมาตราเกยยกมือแล้วถือไมค์เลยครับแล้วตอบเพื่อนๆดังๆมาตราเกยขอ1คำหรือ2คำก็ได้เมื่อกี้ยก2คนตอบเลยครับ
5: มวยครับ
2: คำว่ามวยมออัวยอมวยอ่ะขออีกหนึ่งคำเมื่อกี้มีคนยกหนึ่งคนอ่ะตอบเลยคำว่าอะไรลูก
5: พายค่ะ
2: คำว่า
5: พาย
2: พาย ทออายอทาเห็นคือยอยักษ์สะกดเอาละต่อไปมาตราที่3มอม้าสะกดมอม้าสะกดไหนคนเก่งอยู่ไหนเอ่ยยกมือคำว่าอะไรครับมอม้าสะกด
5: คำว่าตามครับ
2: คำว่า
5: ตาม
2: ตามสะกดให้คุณครูหน่อยต
5: ออามอตาม
2: อามอตามเห็นไหมคือมอม้าสะกดและอีกหนึ่งมาตราทบทวนกันก็คือมาตราเกิลมาตราตัววอแหวนสะกดขอ1คำคนเก่งอยู่ไหนเอ่ยถือไมค์เลยครับ
5: หิวครับ
2: คำว่าหิวอันนี้ความในใจหรือเปล่าใช่เปล่าตอนนี้เราหิวแล้วใช่ไหมอ่ะคำว่าหิวครูขอเขียนใส่ตรงช่องว่างนะครับหออิวหิวคือวอแหวนสะกดอันนี้คือความรู้เดิมตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมาทบทวนให้นะครับเราได้ไปแล้ว4มาตรารวมมาตรากอกาเป็น5มาตรานะทีนี้มาดูมาเล่นเกมกันดีกว่าคุณครูมีเกมมาให้เด็กๆได้ลองเปิดป้ายกันว่าถ้าเราเปิดป้ายออกมาแล้วเนี่ยเราลองมาทายคำกันว่ารูปภาพที่อยู่ด้านหลังป้ายจะเป็นรูปอะไรอ่ะตอนนี้กลุ่มที่จะเป็นคนเลือกแผ่นป้ายเอากลุ่มไหนก่อนดีอ่ะให้ทุกคนช่วยกันโหวต ดีกว่าว่าจะเอาแผ่นป้ายไหนออกอันแรก5เอา5เลยใช่ไหมแผ่นป้ายที่5พอจะบอกได้ยังว่านี่คืออะไรใครคิดว่าหมายกมือใครคิดว่าสุนัขยกมือเอาคำไหนดี
0: ส
2: ุ
0: น
2: ั
0: ข
2: ใช่ไหมครับแผ่นป้ายแรกได้เป็นสุนัขนั่นเองเด็กๆจดจำคำไปด้วยนะครับคำแรกเราได้คำว่าสุนัขนักเรียนปลายทางช่วยเขียนคำไว้ในกระดาษให้คุณครูด้วยเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาคำกันว่าคำที่เราทายออกมาแล้วเนี่ยมีความสำคัญยัง

0: ังไงแล้วมีอะไรที่จะต้องดูในนั้นบ้างอ้าวคำต่อไปคำที่2เอาไม่เอาเบอร์5แล้วเอาเบอร์อื่น
1: 8
0: เอาเบอร์8อ่ะเบอร์8คืออะไรเอ่ย
1: เมฆ
0: คืออะไรครับ
1: เมฆ
0: เมฆเก่งจังเลยคำนี้ข้อที่2ได้คำว่า
1: เมฆ
0: หรือก้อนเมฆก็ได้นะครับอ่ะต่อไปไปดูอันที่3จดไว้ด้วยนะยังไม่ทันได้เปิดเลยตอบถูกแล้วหรอเอาอันไหนเอ่ย
1: 6
2: ดูเลย
0: คือยีราฟใช่ไหมครับเก่งมากยีราฟอ้าวต่อไปข้อ4คุณครูขอเปิดขอบได้ไหมกลางๆไม่ให้เปิดแล้วคืออะไรใครตอบถูกคนแรกเทียนเหรอเทียนหรืออะไรคำตอบก็คืออะไรครับธูปเก่งมากเราได้4คำแล้วคำแรกคือสุนัขคำที่2คือเมฆคำที่3คือยีราฟคำที่4คือธูปอ่ะไปดูต่ออันที่5ไหนใครจะตอบคนแรก
3: เอาเบอร์7
0: เอาเบอร์ไหนครับเบอร์7อ่ะให้แค่อันเดียวคืออะไรคืออะไรครับมีคนตอบถูกแล้วชื่ออะไรลูกทะเนศพลตอบว่า
4: ปลาวาฬ
0: ปลาวาฬหรือวาฬ
5: วาฬ
0: คืออะไรวาฬใช่ไหมอ่ะเราได้มาทั้งหมด5คำนะคำนี้คือคำว่าวาฬอ่ะตอนนี้ได้คำว่าสุนัขธูปเมฆวานแล้วก็ยีราฟนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้ง5คำนี้มีพยัญชนะสะกดอะไรบ้างมีอะไรบ้างเป็นตัวสะกดคำแรกเลยสุนัขอะไรเป็นตัวสะกดเอ่ยขอไข่ใช่ไหมครับเวลาเราเขียนคำอ่านเราจะเขียนว่าสุนออะกอนัขใช่ไหมสุนัขคำว่าทูปตัวสะกดคือ
1: ป
0: อปลาเวลาเขียนคำอ่านทออูบอทูปเห็นไหมอ่ะคำว่าเมฆตัวสะกดก็คือคออะไร
6: คอระ
0: ฆังเวลาเขียนคำอ่านของคำว่าเมฆคือมอเอกกอเมฆอ่ะต่อมาคำว่ายีราฟตัวสะกดก็คือฟอฟันเวลาเด็กๆ เขียนคำอ่านเขียนยังไงครับยีราฟยออียีรออาบอไม่โทราฟอ่านว่ายีราฟเห็นไหมเหมือนมีบอใบไม้สะกดเลยและคำสุดท้ายคำว่าวานตัวสะกดก็คือลอจุลาอ่านว่าวานเห็นไหมเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราแยกออกมาเป็นคำอ่านแล้วเนี่ยจะมีอะไรสะกดอยู่ตรงท้ายคำพยัญชนะนี้มีกอไก่มีบอเหมือนมีบอใบไม้เหมือนมีกอไก่สะกดเหมือนมีบอใบไม้สะกดและเหมือนมีนอหนูสะกดนี่แหละคือสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับมีพยัญชนะที่เป็นกอไก่สะกดบอใบไม้สะกดและนอหนูสะกดและนักเรียนทราบไหมว่าถ้าเราจะจำแนกมาตราเหล่านี้มีมาตราอะไรบ้างมาตราก กมาตราก บและมาตราก้นเก่งมากเอาละตอนนี้แหละเราจะเข้าสู่มาตราทั้ง3มาตรานี้แล้วนะครับโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ทุกคนตั้งใจฟังพร้อมที่จะเรียนหรือยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเรียนแล้วใช่ไหมครับมาดูจุดประสงค์กันก่อนเลยอันดับแรกนักเรียนทุกคนจะต้องบอกพยัญชนะสะกดใน3มาตรานี้ให้ได้นะมีกกมีกบมีกลบอกได้ต้องอ่านได้และเขียนได้นอกจากนั้นยังต้องจำแนกได้ใช่ไหมรวมถึงเห็นความสำคัญของการอ่านและการเขียนสะกดคำได้ถูกต้องด้วยนะครับเอาละไปเพิ่มเติมความรู้กันสักนิดหนึ่งเรื่องมาตราตัวสะกดอันนี้คุณครูเอาสไลด์หน้าเดิมมาให้เด็กๆได้อ่านเนาะคำที่มีมา

0: ตราตัวสะกดก็คือกลุ่มของพระยัญชนะใช่ไหมครับที่ประกอบอยู่ท้ายคำหรือพยางค์ในแม่กอกาทำให้เสียงของคำนั้นแตกต่างกันตามพยัญชนะที่นำมาประกอบนะยกตัวอย่างเช่นคำว่านาเมื่อเรานำนอหนูมาสะกดตามเราก็จะอ่านออกเสียงเป็นนออานอนานอันนี้คือมาตราตัวสะกดเคยเรียนกันไปแล้วทบทวนให้นะเอาต่อไปไปดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งขวาตรงไหนบ้างครับคือตรงไหนเอ่ยสิ่งที่เราจะเรียนกันวันนี้คือมาตรากกใช่ไหมครับมาตราโกนและมาตรากบเป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดเขาเรียกว่าไม่ตรงมาตราคำว่าไม่ตรงมาตราแปลว่าอะไรตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราใครบอกได้บ้างเคยเรียนไปแล้วเคยบอกไปแล้วไม่ตรงมาตราแปลว่าอะไรครับใครจะตอบคุณครูวินาพรตอบได้ไหมมีอดิศรยกมือส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยตัวสะกดไม่ตรงมาตราคือ
1: มีหลายตัวครับ
0: เก่งมากปรบมือเก่งมากเลยครับคือตัวสะกดที่มีพยัญชนะสะกดเป็นยังไงเป็นไงครับมีตัวสะกดลาตัวแปลว่าถ้าอยู่ในมาตรากลไม่ได้มีแค่นอหนูสะกดถูกไหมในมาตรากกก็ไม่ได้มีแค่กอไก่สะกดและมาตรากบก็ไม่ได้มีแค่บอใบไม้สะกดยังมีอีกหลายตัวนะซึ่งวันนี้ครูแบ่งมาแค่3มาตราเท่านั้นอ่ะต่อไปมาดูกันว่าสิ่งที่เด็กๆควรจะรู้จักวันนี้ก็มีมาตรากบมาตรากกและมาตรากลนั่นเอง3มาตรานี้เนาะอ้าวไปดูอันแรกกันมาตราแรกคือมาตรากกเด็กๆ เปิดหนังสือเรียนของเราเล่มสีเขียวนี้นะครับดูที่ใบความรู้สิใบความรู้ที่2เรื่องมาตราตัวสะกดดูสิว่าพยัญชนะสะกดในมาตรากกมีพยัญชนะอะไรบ้างเอาคันไหนหาเจอแล้วบอกดังๆให้เพื่อนๆฟังหน่อยมาตราแรกนะครับมาตรากกมีพยัญชนะสะกดอะไรบ้างเอ่ยคนไหนเจอแล้วยกมือเลยเจอแล้วถือไมค์เลยครับแล้วก็บอกเพื่อนๆหน่อยว่ามาตรากกประกอบด้วยพยัญชนะสะกดกี่ตัวและมีอะไรบ้างตอบเลยครับ
2: มีกอไก่ครับ
0: มีกอไก่ถูกต้อง
2: ขอไข่ครับ
0: มีขอไข่ถูกต้อง
2: ขอควายครับ
0: มีคอควายเก่งมากอีกหนึ่งตัวคือ
2: ขอระฆังคร
0: ับขอระฆังสุดยอดเลยถูกไหมครับที่เพื่อนๆตอบมาถูกไหมมีทั้งหมดกี่ตัว4ตัวมีกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆัง4ตัวนี้จัดอยู่ในมาตรากกเก่งมากเวลาเราอ่านออกเสียงมาตรากกคำว่ากกเด็กๆสังเกตที่ตัวที่ต่อท้ายด้านหลังนะคำว่ากกมีอะไรสะกดอยู่ในนี้กกคืออะไรลูกกไก่ใช่ไหมเวลาเราอ่านออกเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกไก่สะกดเด็กๆก็ต้องอ่านออกเสียงเหมือนมีกไก่ไม่ว่าจะเป็นขอไข่คอควายคอระฆังเวลาเราอ่านออกเสียงก็ต้องอ่านออกเสียงเหมือนมีกไก่สะกดอยู่นะยกตัวอย่างเช่นอันแรกเลยกอไก่เป็นตัวสะกดอ่านว่าเลือกรักใช่ไหมขอไข่เป็นตัวสะกดยกตัวอย่างเช่นคำว่า
3: เลข
0: คำว่าเลขคำว่าสุขคำว่าสุนัขดูบรรทัดที่2นะเห็นไหมมีขอไข่สะกดตัวที่3พยัญชนะคอควายเป็นตัวสะกดเวลาอ่านออกเสียงคำว่าภาพเนี่ยถึงแม้ว่ามีคอควายเราก็ต้องอ่านให้เหมือนมีตัวกอไก่สะกดคำว่าวรรคก็เหมือนกันนะและตัวสุดท้ายคอระฆังเป็นตัวสะกดคุณครูยกตัวอย่างมา1คำคือคำว่าเมฆนั่นเองอันนี้ยากไหมอันแรกยากไหม ไม่ยากนะนักเรียนปลายทางทันคุณครูใช่ไหมครับพยัญชนะสะกดของมาตรากกมีทั้งหมด4ตัวนะครับมีกอไก่คอไข่คอควายและคอระฆังนั่นเองอ่ะถ้าอย่างนั้นเราไปต่อที่อันที่2กันเลยไหมได้ไหมได้นะอ่ะต่อไปตัวที่2ตัวที่2มาตราอะไรเอ่ยมาตรากบคือบอใบไม้สะกดเนาะมีกี่ตัวคนไหนเจอแล้วยกมืออ่ากมลวุฒิตอบคุณครูหน่อยว่ามาตรากบมีเพยัญชนะหมดกี่ตัวดังๆเลยลูกกี่ตัวนับก่อนกี่ตัวกี่ตัวลูก
4: 5
0: ตัวมีบอใบไม้มีอะไรอีกตอบเลย
4: ปอปลา
0: ปอปลาพอพานฟอฟันพอสำเภา5ตัวถูกไหมถูกไหมเอ่ยถูกต้องเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกมลวุฒิบอใบไม้ปอปลาพอพานพอสำเภาและฟอฟันใช่ไหม5ตัวนี้นะ5ตัวนี้เวลาเราอ่านออกเสียงเมื่อเด็กๆ เจอ5ตัวนี้ไปเป็นพยัญชนะสะกดจะต้องอ่านออกเสียงเหมือนอะไรสะกดลูก
4: บอใบไม้
0: เหมือนอะไรเอ่ย
4: บอใบไม
0: ้สะกดนั่นเองอ่ะไปดูตัวอย่างคำกันยกตัวอย่างเช่นอันแรกนะบอใบไม้สะกดอ่านพร้อมกันมีคำว่าอะไรบ้างเร็ว
3: เกือบ
4: ครับ
3: ซ่า
0: ปอปลาเป็นตัวสะกดคือ
3: ทู่ปลาซ่า
0: พอพานอ่านได้ไหมอ่านว่าพบนะครับอ่ะฟอร์ฟันสะกดเช่นคำว่าก
3: รา
0: ฟแล้วก็ยีราฟถ้าเป็นฟอร์ฟันสะกดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากภาษาต่างประเทศนะเป็นคำต่างประเทศเลยถ้าเป็นคำไทยไม่มีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายพอสำเภามองเห็นไหมครับมีตัวอะไรเช่นคำว่าลาบคำว่าโลบนั่นเองเมื่อเด็กๆอ่านแล้วจะต้องเหมือนมีตัวบใบไม้เป็นตัวสะกดเพราะว่าอยู่ในมาตรากบนั่นเองอ้าวใครตามไม่ทันยกมือใครยังงงอยู่เลยกลุ่มที่5เข้าใจใช่ไหมเข้าใจทุกคนนะกลุ่ม4เข้าใจไหมลูกกลุ่มที่3กลุ่ม1ใครไม่ทันคุณครูยกมือเลยกลุ่ม2ทันนะนักเรียนปลายทางทันคุณครูทุกคนใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้เราได้2มาตราแล้วไปต่อที่มาตราที่3ตอบดังๆให้ชื่นใจหน่อยเหลืออะไรเหลือมาตราอะไรมาตรามาตรากลนั่นเองอ่ะมาตรากลพยัญชนะในมาตรากลหาเจอหรือยังเอ่ยใบความรู้มีคนยกมือแล้วมีตัวอะไรบ้างครับมาตรากลถือไมค์แล้วก็ตอบเลยครับมีตัวอะไรบ้าง
2: นอหนูครับ
0: นอหนูถูกต้องตัวต่อไปคือ
2: ยอหญิงครับ
0: ยอหญิงอ้าวชี้เลย
2: นอเนน
0: นอเนน
2: รอเรือคร
0: ับ รอเรือ
2: ลอลิงครับ
0: ลอลิง
2: ลอจุฬาคร
0: ับ ลอจุฬาหมดหรือยังหมดแล้วมียอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาทั้งหมดกี่ตัวอ่ะมองมาที่กระดานทั้งหมดกี่ตัวครับกี่ตัวอ้าวไหนใครนับได้5รวมนอหนูด้วยทั้งหมดกี่ตัว6ตัวนะครับมีนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬา6ตัวนี้เมื่อไปเป็นทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเราจะอ่านออกเสียงเหมือนมีนอหนูสะกดจำไว้ให้ดีอ้าวไปดูตัวอย่างกันคำที่อยู่ในมาตรากลตัวแรกเลยตัวแรกเลยนอหนูสะกดเช่นคำว่าอ่านดังๆพร้อมกันคำว่า
3: บ
0: ้านคำว่า
3: ร
0: ้านคำว่า
3: ว
0: ันไปดูยอหญิงบ้างเช่นคำว่าอะไรครับ ชำนาญเวลาครูเขียนคำอ่านเนาะชออำชำนออานอนานเห็นไหมถ้าเราแยกออกมาแบบนี้เราจะเห็นว่าอ๋อมันก็คือนอหนูนั่นเองต่อมาคำว่าอะไรเอ่ยนอนเนนสะกด
4: บริเวณ
0: บอบรอิริวเอนอเวนเห็นไหมเหมือนมีนอหนูสะกดทั้งหมดเลยรอเรือสะกดล่ะอันนี้คำว่าอะไรอ่านว่าอะไร
4: อ
0: ักษรอ่านว่า
4: เน
0: นเก่งมากลอลิงสะกดเช่นคำว่าจักรวาลและคำว่าผ่านและสุดท้ายลอจุลาสะกดคือปลาวานจริงๆแล้ววานเนี่ยไม่ต้องมีปลาก็ได้นะครับเราก็เป็นชื่อเลยใช่ไหมเหมือนหมึกอ่ะเป็นชื่อของสัตว์น้ำอันนึงอ่ะคำว่าเรามาสนใจที่คำนี้กันเลยก็คือคำว่าวานนะลอจุลาสะกดเหมือนกับที่ครูสอนเลยวออานอวานเวลาเราเขียนคำอ่านเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยเป็นคำที่อยู่ในมาตรากลมีเพยัญชนะสะกดทั้งหมด6ตัวนั่นเองนะจำให้ดีจำให้ดีสรุปแล้ววันนี้เราได้ความรู้ทั้งหมดกี่มาตรากี่มาตราครับอันแรกคือมาตราอะไรมาตรากกมาตรากกคือกอไก่สะกดและอีกหลายๆตัวใช่ไหมตัวที่2คือมาตราอะไรลูกฮะมาตรากกมาตรากบก็คือบอใบไม้ใช่ไหมและอันที่3คือมาตรากลนั่นเอง3ตัวนี้จำให้ขึ้นใจนะเดี๋ยวเราจะเอาไปประกอบร่างกับมาตราที่เคยเรียนมาแล้วแล้วก็มาตราที่ยังไม่ได้เรียนอีก1มาตราซึ่งเยอะมากๆนะครับอ่ะทีนี้มาเล่นเกมกันดีกว่าอยากเล่นเกมไหม
4: อย
0: ากเล่นเกมแล้วอ่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรอ่านให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยพร้อมกัน
4: ค้นหาคำมาตรากกกกในตาราง
0: ในตารางแล้วครูจะมีคำสั่งให้แล้วก็มีตารางที่ครูนำคำมาใส่ตารางเอาไว้ให้เด็กๆช่วยหาคำคนไหนหาเจอแล้วให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ได้ไหมลูกได้นะตอนนี้เด็กๆปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนแล้วหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มที่ข้อ1กันเลยคำใดคือมาตรากลไล่มาทีละแถวเลยเราจะเอาแนวตั้งหรือแนวนอนดี
4: แนว
0: อะไรครับตั้งหรือนอนนอนใช่ไหมแนวนอนคำแรกมาตรากลไหม
4: ไม
0: ่ใช่หรือไม่ใช่มาตราอะไรลูกอันนี
4: ้
0: มาตราบริโภคคือมาตรากกใช่ไหมไม่ใช่มาตรากลเราใส่กากบาทไว้ทัพพีใช่ไหม
4: ไม
0: ่ใช่วิญญาณใช่ไหม
4: ใช่
0: ตอบดังๆนะใช่หรือไม่ใช่อาหารใช่หรือไม่ใช่
4: ใช่
0: ธนาคาร
4: ใช่
0: ประมุข
4: ไม่ใช่
0: จานด่วน
4: ใช่
0: บริเวณ
4: ใช่
0: วิหก
4: ไม่ใช่
0: จักตอก
4: ใช
0: ่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่
4: ไม
0: ่ใช่ไม่ใช่ยีราฟใช่หรือไม่
4: ใช
0: ่ใช่หรือไม่ใช่
4: ไม
0: ่
4: ใช
0: ่วันวาน
4: ใช
0: ่ใช่เก่งมากสรุปแล้วมีกี่คำเอ่ยมาตรากลในนี้มีกี่คำเอานับให้หน่อยเร็ว6คำมีทั้งหมด6คำนะเพื่อนๆปลายทางทันคุณครูใช่ไหมครับเพื่อนๆหาได้ทั้งหมด6คำต่อมาคำใดคือมาตรากบเรามาเริ่มที่คำแรกกันเลยนะครับคำว่าทัพพีใช่หรือเปล่า
4: ใช
0: ่ใช่เพราะว่ามีพอพานสะกดชุลมุนใช่หรือไม่ใช่
4: ไม
0: ่
4: ใช
0: ่ไม่ใช่อบพยพ
4: ใช
0: ่ใช่ถูกต้องลูกโลกไม่ใช่ธนาคารบริจาค
4: ไม่ใช่
0: เอ๊ะใช่หรือเปล่า
4: ไม่ใช
0: ่ต่อมาน้ำตาล
4: ไม่ใช่
0: บริเวณ
4: ไม่ใช่
0: พับเพียบ ช่บาป
4: ใช
0: ่ใช่ลาบ
4: ใช
0: ่ใช่ยีราฟ
4: ใช
0: ่ใช่สรุปแล้วทั้งหมดมีกี่คำ1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6คำนั่นเองนะครับต่อไปไปต่อข้อที่3คำใดคือมาตรากกเอาละคำ

0: ตัดคำนี้ออกได้เลยนะครับอ่ะต่อไปผูกเชือก
1: ใช
0: ่ใช่บาปบาปใช่ไม่ใช่
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ใช่ลูกโลก
1: ใช
0: ่ใช่เมฆหมอก
1: ใช
0: ่ใช่ทั้งสองพยางค์เลยแล้วก็พริกหยวก
1: ใช
0: ่ใช่รูปภาพ
1: ใช
0: ่ไม่ใช่ประมุข
1: ใช่
0: เพราะอะไรถึงใ
2: ช
0: ่เก่งมากมีขอไข่สะกดน้ำตาล
1: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่ลาบ
1: ไม่ใช่
0: ใช่ไม่ใช่
1: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่บุญคุณ
1: ไม
0: ่ใช่ไม่ใช่สรุปแล้วมีกี่คำ
3: 6คำ
0: 1 2 3 4 5 6 6คำเหมือนกับข้อ1เลยเอาละไหนใครไม่เข้าใจบ้างยกมือพอจะเข้าใจหรือยังทีนี้พอจะเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วใช่ไหมครับถ้าเข้าใจแล้วกิจกรรมต่อไปตอนนี้ทุกคนดูที่ตะกร้าของตนเองสิเห็นบัตรคำไหมเห็นบัตรคำไหมมีบัตรคำในตะกร้าแล้วให้เด็กๆเนี่ยลองนำบัตรคำมาร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มแล้วเขียนตัวสะกดที่หายไปนะกิจกรรมนี้เรามีชื่อว่าตัวสะกดที่หายไปนักเรียนเขียนตัวสะกดลงในบัตรคำให้ถูกต้องนะครับเมื่อเขียนแล้วเสร็จแล้วทั้งหมดกลุ่มละ8คำคุณครูให้เวลา2นาทีทันไหม8คำทันเรามีทั้ง6คนใช่ไหมคนละคำแล้วบางคนอาจจะได้2คำเขียนลงไปเสร็จแล้วให้ทำยังไงทุกคนตอนนี้เงยหน้าขึ้นมาฟังคุณครูก่อนป.4ทับ1เอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวปิดวาจากติกาของเราคืออะไรเขียนคำเสร็จแล้วทำยังไงลูกเอามาติดตรงไหนติดตรงนี้เลยนะครับนักเรียนสามารถติดได้เลยครูใส่แม่เหล็กมาแล้วโดยเรียงแบบนี้กลุ่มที่1เรียงเป็นแถวที่1กลุ่มที่2ก็เรียงเป็นแถวที่2แถว3แถว4แถว5นะเดี๋ยวคุณครูช่วยยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วยติดบัตรคำคุณครูให้เวลากี่นาทีกี่นาที8นาทีเลยเหรอ2นาทีเพราะว่ามันมีแค่กี่คำ8คำได้ไหมเดี๋ยวจะแจกปากกาให้ทุกคนเขียนตัวใหญ่ๆให้เท่ากับตัวพิมพ์ที่ครูพิมพ์มาเลยนะครับแต่ว่าอย่าล้นออกจากขอบมากนะเสร็จแล้วเอามาเรียงต่อกันเนาะแต่ละกลุ่มจะได้คำไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนจะลอกนะถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนได้เลยนะครับเดี๋ยวครูเดินแจกปากกาให้กลุ่มไหนยังไม่ได้ปากกาเขียนได้เลยนะครับเขียนได้เลยช่วยกันช่วยกันไม่ใช่แค่คนเดียวนะลูกสามารถช่วยกันคนไหนเขียนเสร็จแล้วมาติดได้เลยแล้วเวลาเราติดนะให้ติดตามแถวของตนเองตอนนี้กลุ่มที่1ออกมาแล้วกลุ่มที่1ออกมาแล้วติดได้เลยครับติดเลยลูกไปเลยสีไหนเสร็จแล้วออกมาก่อนเพื่อนๆได้เลยไม่ต้องรอนะครับมาเลยมาเลยสีเหลืองใช่ไหมมาคุณครูตั้งแถวให้สีชมพูกลุ่มไหนครับกลุ่ม3มาเลยกลุ่มนี้ติดตามสีตัวเองเลยครับกลุ่มไหนกลุ่ม5ใช่ไหมกลุ่ม5ไว้ฝั่งนี้มาก ลุ่มที่4ยังไม่เห็นมาเลยอ๋อมาแล้วอ๋อไม่ใช่ติดเลยครับติดเลยติดตามสีตัวเองเลยลูกกลุ่ม4ติดตรงนี้เดี๋ยวจะขยับมานิดนึงเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่นะครับนักเรียนคนไหนติดเสร็จแล้วติดให้ตรงสีตัวเองนะครับสีฟ้าติดถูกแถวที่1ครับนั่นแหละโอเคเรียบร้อยหรือยังคนไหนยังไม่ได้ติดให้คุณครูออกมาเลยเ คนไหนยังไม่ติดให้คุณครู

0: ดูออกมาเลยตอนนี้ที่ครบแล้วมีสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูยังไม่มาหมดเลยสีม่วงก็ยังไม่หมดครบหรือยังสีเขียวตอนนี้สีเขียวได้ครบ8คำหรือยังสีเขียวขาดอีก1คำมาแล้ว
1: มันโผล่ไปตรงนี
0: ้ไม่เป็นไรครับอ่ะครบหรือยังเอ่ยครบเรียบร้อยแล้วนะอ่ะตอนนี้ทุกคนกลับไปนั่งที่แล้วอยู่ในอาการสงบป.4 ทับ1เอามือจับหัวจับไหล่จับเอวปิดวาจาเก่งมากตอนนี้เพื่อนๆปลายทางช่วยพวกเราเช็คหน่อยนะครับว่าห้องเรียนต้นทางหรือเพื่อนๆของเราเนี่ยสามารถเขียนตัวสะกดที่หายไปได้ถูกต้องหรือเปล่านะแล้วทุกคนช่วยกันเช็คนะคนไหนเขียนไม่ถูกต้องจำไว้เลยแล้วไปแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับอ่ะมาดูที่กลุ่มแรกกันเลยดีกว่าสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้ามีทั้งหมด8คำเหมือนกันนะครับใน8คำนี้นะนักเรียนคิดว่าเพื่อนเขียนคำไหนผิดบ้างช่วยบอกหน่อย
2: ส
0: ุ
2: น
0: ั
2: ข
0: สุนัขเขียนผิดสุนัขต้องเป็นอะไรสะกด
2: ขอ
0: ไข่สะกดอันนี้เขียนผิดนะครูแก้ให้ตรงนี้เลยต้องเป็นขอไข่สะกดอันนี้ผิดอ่ะชำนาญชำนาญต้องเป็นอะไรสะกดต้องเป็นอะไรลูกยอหญิงสะกดอันนี้ก็ผิดนะบริโภคล่ะถูกไหมบริโภคถูกหรือไม่ถูกถูกบริเวณถูกไหมถูกก้อนเมฆถูกประมุขถูกบุญบาปถูกอาหารถูกแสดงว่ากลุ่มนี้ผิดกี่คำ
2: 2
0: คำเราจำไว้เลยว่ากลุ่มไหนจะถูกมากที่สุดมาดูกลุ่มที่2สีเหลืองลูกโลกถูกต้องคนพาลต้องเป็นอะไรคนพาลลอลิงอักษรถูกไหมถูกโชคลาภต้องเป็นคอควายคิดเลขถูกไหมลูกคิดเลขถูกต้องภาคใต้ถูกต้องน้ำตาลถูกต้องชุนละมุนต้องเป็นลอลิงคุณครูขอเขียนไว้ตรงนี้ละกันเนาะจะได้รู้ว่าอันไหนถูกมันไม่มีพื้นที่ชุนละมุนเห็นไหมสรุปว่ากลุ่มนี้ผิดกี่คำ
2: 3
0: คำมาดูกลุ่มที่3ผูกเชือกจักตอกจักรวาลต้องเป็นตัวลอลิงคลินิกถูกต้องอุ๊ยนี่เก่งจังเลยเขียนคำนี้ได้ถูกด้วยเคารพอบพยพมือปราบวันวานถูกต้องอันนี้ผิดกี่คำ
2: 1
0: คำมาดูกลุ่มที่4คำสาปใครคิดว่าคำสาปเพื่อนเขียนถูกต้องบ้างยกมือคำสาปเขียนถูกไหมถูกปลาวานโลภมากโลภมากต้องเป็นอะไรพอสำเภาทัพพียีราฟวิหกวิญญาณรูปภาพถูกต้องอันนี้ผิดกี่คำเนี่ยกลุ่มที่4ผิดแค่1คำเท่านั้นต่อมากลุ่มสุดท้ายบริจาคถูกต้องความสุขจักรวาลอักษรสามเณรทัพเพียบธนาคารเทคอะไรเนี่ยอันนี้ดอเด็กหรืออะไรไหนคนไหนเขียนคำนี้ใครเขียนคำนี
3: ้
0: เขาให้หนูเขียนมาหนูรู้ไหมลูกว่ามันต้องเป็นตัวอะไรแก้ไขได้ไหมตัวอะไรตอบพร้อมกันเทคนิคต้องเป็นตัว
3: ค
0: อควายกูเขียนทับไปเลยนะเทคนิคต้องเป็นคอควายไม่ใช่ดอเด็กนะลูกโอเคนะชื่ออะไรจำด้วยนะโอเคสรุปแล้วกลุ่มนี้ผิดกี่คำ
2: 1
0: คำมีกลุ่มไหนที่ถูกทุกคำบ้างหรือเปล่าไม่มีมากสุดคือผิด1คำใช่ไหมมีกลุ่ม5กลุ่ม4และกลุ่มนี้ผิด1ครับโอเคปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยเก่งมากนะครับทั้งหมดนี้คือตัวสะกดที่นักเรียนควรจะไปจดจำแล้วก็ทำความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยเอาละตอนนี้มาถึงช่วงสำคัญแล้วทุกคนหยิบแบบฝึกหัดของตัวเองขึ้นมาหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับห้องเรียนปลายทางมีแบบฝึกหัดหรือยังเอ่ยมีแล้วใช่ไหมมีแล้วนะ ถ้ามีแล้วมาดูของฝากจากครูให้หนูคนเก่งกัน

0: นะครับของฝากของครูวันนี้คุณครูปลายทางครับช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนนะเรื่องสะกดคำนำไปใช้ซึ่งเป็นใบงานที่3นั่นเองรวมทั้งคุณครูช่วยอธิบายขั้นตอนด้วยนะว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็สังเกตพฤติกรรมบันทึกผลนักเรียนของเราด้วยนะครับส่วนเด็กๆห้องเรียนปลายทางชี้แจงแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมที่3ได้เลยซึ่งกิจกรรมที่3ของเรามีทั้งหมด2ตอนแต่วันนี้คุณครูขอตอนที่1ก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้นะตอนที่2เดี๋ยวเรากลับไปทำที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้ตอนที่1ให้ทำอะไรให้ระบายสีคำที่สะกดด้วยมาตรากกมาตรากบและมาตรากลและนำคำมาเขียนให้ถูกต้องสีชมพูเราจะระบายนกสีชมพูที่อยู่ในมาตรากกนะระบายนกสีฟ้าอยู่ในมาตรากบและระบายนกสีเหลืองอยู่ในมาตรากลตอนนี้ทุกคนมีสีหรือเปล่าม
1: ีค
0: ่
1: ะ
0: มีสีแล้วเอามาเอาขึ้นมาให้เพื่อนๆคนไหนไม่มียืมเพื่อนข้างๆได้เลยนะครับสีเขียวเฉดไหนก็ได้ไม่ใช่สีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองเฉดไหนก็ได้ส่วนต้นไม้หรืออื่นๆนักเรียนไประบายเพิ่มเติมเอาเองมานะครับอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยให้เวลาแค่นิดหน่อยน่าจะพอเนาะเพราะว่าอันนี้ไม่ยากตอนที่หนึ่งนะครับ5นาทีก็น่าจะทันเชิญเลยครับอย่าลืมนะครับถ้าระบายสีเสร็จแล้วให้นักเรียนนำมาเขียนให้ถูกต้องด้วยนะตอนนี้เราอยู่ที่ตอนที่1ก่อนตอนที่2อย่าพึ่งนะครับตอนที่2เอาไว้ทำเป็นการบ้านนักเรียนเห็นตรงข้างล่างด้วยใช่มั้ยนั่นแหละเอามาแยกคำให้ถูกต้องด้วยใช้สีให้ถูกนะครับเราใช้แค่3สีคือสีเหลืองสีฟ้าและสีชมพูเท่านั้นคนไหนไม่มีลองยืมกับเพื่อนและสลับกันดูก่อนว่าจะใช้สีไหนก่อน

0: าตอนนี้ใครเสร็จทั้งหมดแล้วยกมือคนไหนระบายนกได้ครบทั้งหมดแล้วนักเรียนยังไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเดี๋ยวระบายให้เสร็จเรียบร้อยคุณครูขอเฉลยเพื่อเช็คหน่อยว่าเราเข้าใจหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราไปเขียนกันที่บ้านเป็นการบ้านแล้วก็ชั่วโมงว่างก็ได้ส่วนตอนที่2คุณครูมอบหมายเป็นการบ้านไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันในครั้งต่อไปเดี๋ยวจะคุณครูจะตรวจให้นะครับเอาเสร็จหรือยังเอ่ยให้เวลาอีก1นาที1นาทีเสร็จแล้วเก่งมากกลุ่มที่1มีคนเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยกลุ่มที่2มีตัวแทนหรือยังกลุ่มที่2กลุ่มที่2ยังไม่มีกลุ่มที่3เสร็จหรือยังลูกกลุ่มที่4มีคนเสร็จหรือยังกลุ่มที่5มีคนเสร็จหรือยังยังใช่ไหมอ่ะคุณครูขอคนที่เสร็จแล้วหน่อยให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนิดนึงว่าเราระบายสีกันแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆปลายทางเพื่อนๆปลายทางเราจะระบายสีแค่นกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตกแต่งอื่นๆต้นไม้ใบหญ้าหรือนกอื่นๆเนี่ยลูกกรงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไประบายเพิ่มเติมได้เลยนะครับกลุ่มที่3มีหรือยังกลุ่มที่3เสร็จแล้วใช่ไหมครับขอหน่อยขอหน่อยขอให้เพื่อนๆดูหน่อยเดินมาเลยหนูถือชูไปด้านหลังเลยครับถือไว้ทำเหมือนคุณครูเนี่ยทำแบบนี้เห็นไหมเตชินีถือดีๆโอเคเห็นไหมครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนี้กลับไปนั่งที่แล้วก็เดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบกันซึ่งคุณครูมองดูแล้วเนี่ยหลายคนเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะมาดูคำตอบกันว่าเราได้นกสีอะไรมาบ้างนะได้นกสีอะไรมาบ้างมี3สีใช่ไหมครับ3สีสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าอ่ะสีชมพูเห็นไหมครูขึ้นมาแล้วสีชมพูอ่ะลองเช็คดูสิว่าคนไหนระบายสีชมพูตรงกับคุณครูบ้างมีไหมเอ่ยมีคำว่าพักคำว่าบริจาคคำว่าเมฆคำว่าสุนัขคำว่าเลขคำว่าปลูกอันนี้คือคำในมาตรากกนะกอไก่สะกดต่อไปสีฟ้ามีคำว่าลาบคำว่ากราบคำว่าบาปคำว่ารูปภาพและคำว่ายีราฟอันนี้มาตราอะไรครับตอบดังๆมาตรากบเก่งมากและตัวสุดท้ายสีเหลืองนะมีคำว่าการมีคำว่าสีสันคำว่าอาหารและคำว่าวิญญาณอันนี้คือมาตราอะไรเอ่ยมาตรากลใช่ไหมครับมาตรากลทั้งหมดนี้นักเรียนนำไปเขียนลงในกรงอันนี้ด้วยนะมาตรากบกลมีกี่คำวิเคราะห์ออกมาแล้วเขียนลงให้ถูกต้องด้วยอันนี้คือตอนที่1 นะครับฝากไว้เป็นการบ้านส่วนตอนที่2เป็นเรื่องของการแต่งประโยคเลือกคำมาแล้วนักเรียนไปเขียนประโยคให้คุณครูทั้งหมด10ประโยคแล้วเดี๋ยวคุณครูจะอ่านแล้วก็ตรวจให้นะครับเอาล่ะสรุปบทเรียนวันนี้เราเรียนทั้งหมดกี่มาตราตอนนี้ทุกคนวางอุปกรณ์ก่อนวางอุปกรณ์หรือยังเราเรียนทั้งหมดกี่มาตรากี่มาตรา3มาตรามาตรากกมีพยัญชนะสะกดกี่ตัวกี่ตัวครับ
1: ตัว
0: กี่ตัว4ตัวคือกขอคอและคอระฆังมาตราต่อมามาตราอะไรเอ่ย

กบมีพยัญชนะสะกดกี่ตัวกี่ตัวครับตอบดังๆมีทั้งหมด5ตัวมีบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันและพอสำเภาตัวสุดท้ายมาตราอะไรมาตรากลมีกี่ตัว6ตัวคือนอหนูรอลิงรอเรือนอเนนยอหญิงและรอจุลาทั้งหมดนี้เราเรียกว่าพยัญชนะที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราหรือว่ามีพยัญชนะสะกดหลายตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ขอฝากคุณครูปลายทางอีกเรื่องนึงให้คุณครูดาวน์โหลดแบบประเมินการอ่านออกเสียงคำแล้วก็บันทึกผลการประเมินการอ่านออกเสียงคำนักเรียนด้วยนะครับซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th อันนี้ครูสามารถประเมินผลนอกเวลาเรียนได้เลยให้นักเรียนมาอ่านแล้วเราก็เช็คว่านักเรียนอ่านได้หรือไม่ได้ลองดูนะครับจะเป็นคำทั้งหมด3มาตราที่เราเรียนกันในชั่วโมงนี้สำหรับห้องเรียนต้นทางแน่นอนว่าหลังจากเรียนอันนี้เสร็จแล้วตอนท้ายของวันหรือตอนก่อนเข้าแถวนักเรียนสามารถมาทดสอบอ่านกับคุณครูได้เลยนะครับเอาล่ะสำหรับเรื่องราววันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้คุณครูขอฝากเอาไว้นะครับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ไปอ่านให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราจะเจอกันในชั่วโมงต่อไปแล้วก็อยากจะฝากให้กับโรงเรียนปลายทางต้องเตรียมด้วยนะครับก็จะมีใบความรู้ที่2ซึ่งเป็นเรื่องเดิมใบงานที่5เรื่องมาตราตัวสะกดเรื่องมาตรากฎบัตรเพียงชนะมาตรากฎมีบัตรคำแล้วก็ชุดคำมาตราตัวสะกดนั่นเองทั้งหมดนี้คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th แล้วเราจะมาพบกันในชั่วโมงต่อไปเรื่องมาตราตัวสะกดซึ่งเป็นครั้งที่3นั่นเองครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design

หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable HOMEGROWN VEGETABLE homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops FIELD

0: P.S. Field Crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะกับคุณครูอะไรเอ่ยคุณครูแพลวนะคะหรือว่าคุณครูแพลวนภานั่นเองค่ะสำหรับเมื่อวานเราเรียนไปถึงจำนวนที่อยู่ในหลักอะไรเอ่ยคะที่เรารู้จักกันไปหลักล้านเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันต่อว่าเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนนะคะจะเป็นจำนวนในหลักอะไรกันคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราได้เรียนนะคะเป็นในเรื่องของเรามาดูกันเลยนะคะให้นักเรียนอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยค่ะ

0: สำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า10ล้านซึ่งเมื่อวานเราเรียนไปเนี่ยไม่เกิน10ล้านใช่ไหมคะหลักที่มากที่สุดที่นักเรียนรู้จักเมื่อวานเป็นหลักอะไรเอ่ยคะหลักล้านดังนั้นวันนี้ที่เราได้เรียนเนี่ยจะมากกว่า10ล้านนะคะซึ่งการเขียนจำได้ไหมว่าเราใช้ตัวเลขแบบไหนในการเขียนแสดงจำนวนนับที่เราต้องการทราบคะมีตัวเลขแบบไหนบ้างเอ่ยที่เราใช้ในการเขียนคะตัวเลขคินโดรบิกตัวเลขอะไรอีกเอ่ยตัวเลขไทยแล้วก็จะเป็นแบบตัวหนังสือนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะใช้ตัวเลขคินโดรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะแสดงจำนวนนับที่มากกว่า10ล้านก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะทบทวนสิคะว่าเมื่อวานที่นักเรียนเรียนไปเนี่ยยังปฏิบัติได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนจำนวนที่ไม่เกิน10ล้านนะคะจำนวนนี้ที่คุณครูแพลวกำหนดมาให้ไหนลองอ่านพร้อมกันสิคะอ่านได้หรือไม่ว่าได้เป็นจำนวนอะไรคะ
1: 3,164,512
0: เก่งมากๆเลยค่ะหากนักเรียนคนใดนะคะหรือนักเรียนปลายทางคะที่อ่านไม่ได้นะคะให้นักเรียนลองนับหลักนะคะโดยเริ่มจากหลักหน่วยนะคะไปยังหลักข้างหน้านะคะโดยเริ่มจากหลักที่อยู่ทางขวาสุดก่อนเป็นหลักหน่วยเดี๋ยวเรามาลองช่วยกันนับเพื่อให้นักเรียนปลายทางของเรานะคะทางขวาสุดนี่คือหลักอะไรคะหน่วยต่อไปเป็น
1: 10

จากการนับหลักของเราจะเห็นได้ว่าหลักที่มากที่สุดนั่นคือหลักอะไรคะหลักล้านดังนั้นเราก็จะอ่านจำนวนแรกเป็นหลักล้านแล้วไล่มาเรื่อยๆนะคะดังนั้นจำนวนนี้จึงอ่านได้เป็น 3,164,512 ค่ะกิจกรรมแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะใส่หลักลูกคิดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะใส่หลักลูกคิดโดยตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางของครูเนี่ยมีหลักลูกคิดทุกคนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะนำหลักลูกคิดมาให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะกิจกรรมแรกของเราเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยคะในภายในกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มช่วยกันใส่หลักลูกคิดแสดงจำนวนที่คุณครูกำหนดให้พร้อมไม่พร้อมคะนักเรียนปลายทางนะคะพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หากลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยนะคะลองตรวจสอบความถูกต้องภายในกลุ่มของตัวเองอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของตนเองด้วยนะคะถ้าใครเสร็จแล้วนะคะให้หันหลักลูกคลิปมาทางคุณครูนะคะแล้วก็นั่งตัวตรงมาฝั่งนี้นะคะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันนะคะส่วนใหญ่นักเรียนเสร็จแล้วนะคะหากใครยังไม่เสร็จเดี๋ยวลองปฏิบัติอีกสักครู่หนึ่งดูค่ะจากการสังเกตของคุณครูแพลวนะคะส่วนใหญ่นักเรียนได้คำตอบที่เหมือนกันเลยนะคะที่หันมาให้คุณครูดูเดี๋ยวมาดูเฉลยของคุณครูกันบ้างนะคะจำนวนนี้นะคะคือ 3,164,512 เดี๋ยวมาตรวจสอบซิว่าถูกต้องเหมือนกันหรือไม่3ล้านแสดงว่าในหลักล้านต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ3ลูกนะคะ1แสนในหลักแสนต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ1ลูกนะคะ60,000นะคะในหลักหมื่นต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ6ลูกนะคะ 4,000 นะคะในหลักพันต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ4ลูกนะคะ500นะคะในหลักร้อยต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ5ลูกนะคะ10นะคะหรือ10นั่นเองนะคะต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ1ลูกแล้วก็2นะคะในหลักหน่วยต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ2ลูกนะคะดังนั้นการใช้หลักลูกคิดแสดงจำนวนนี้นะคะจะได้แบบที่คุณครูแพลวนำเสนอเลยนักเรียนปลายทางนะคะลองตรวจสอบความถูกต้องของตนเองด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยลองตรวจสอบภายในกลุ่มของตัวเองซิว่าใส่หลักลูกคิดได้ตรงกับของคุณครูหรือไม่ค่ะตรงไหมคะตรงนะคะหากใครที่ยังไม่ทันในข้อนี้เรามีอีกหนึ่งข้อให้นักเรียนได้ทดลองกันค่ะสำหรับข้อนี้นะคะเมื่อนักเรียนใส่หลักลูกคิดได้แล้วอยากจะช่วยเขียนเป็นตัวเลขฮินดูราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือตัวเลขฮินดูราบิกเขียนได้เหมือนกับการเขียนที่เป็นโจทย์เลยใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูแพลวเขียนมาตัวเลขไทยนะคะจากเมื่อวานที่นักเรียนได้ทำแล้วก็ลองดูในช่วงปฏิบัติพร้อมกับตรวจการบ้านของนักเรียนเนี่ยจะเห็นได้ว่านักเรียนเขียนตัวเลขไทยได้ถูกต้องนะคะสำหรับตัวหนังสือนะคะเราจะเขียนตามคำอ่านที่เราอ่านกันเลยแต่นักเรียนจะต้องสะกดคำให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยด้วยนะคะดังนั้นนะคะคุณครูแพลวเขียนมาเป็น3,164,512คุณครูแพลวเชื่อว่านักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางทุกคนเนี่ยสามารถเขียนได้ถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งข้อนะคะอีกหนึ่งข้อคราวนี้ให้มาเป็นแบบนี้ไหนลองอ่านโจทย์ที่คุณครูให้มาพร้อมกันสิคะ

ราวนี้เขาให้มาไม่ใช่เป็นการแสดงจำนวนที่นักเรียนเห็นเหมือนข้อที่หนึ่งแล้วสำหรับข้อนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำเหมือนเดิมเลยคือให้นักเรียนใช้หลักลูกคิดแสดงจำนวนที่กำหนดให้ลองปรึกษาภายในกลุ่มนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางในกลุ่มให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปฏิบัติด้วยกันแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะลงมือปฏิบัติได้เลย

0: หากกลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะให้หันหลักลูกคิดมาทางคุณครูแพรวนะคะแล้วก็นั่งตัวตรงนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในช่วงการปฏิบัติกิจกรรมของเรานะคะสำหรับจำนวนนี้นะคะ7ล้านกับ2แสนกับ0หมื่นกับ0พันกับ900กับ010กับ1หน่วยจากการปฏิบัตินักเรียนช่วยบอกสิคะว่าหลักใดบ้างที่จะไม่มีลูกคิดของเรา
1: หล
0: ัก
1: หม
0: ื่
1: น
0: มีหลักหมื่น
1: หล
0: ัก
1: พ
0: ัน
1: หล
0: ัก
1: ส
0: ิบนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าทำไมหลักหมื่นหลักพันกับหลักสิบถึงไม่มีจำนวนลูกคิดคะเพราะมันทำไมนะคะเพราะว่ามันเป็นเลขศูนย์ตามที่คุณครูกำหนดมาดังนั้นหลักหมื่นหลักพันหลักสิบของเราจึงไม่มีจำนวนลูกคิดมาดูเฉลยกันสำหรับเฉลยนะคะจะ7ล้าน7ล้านนั่นหมายถึงหลักลูกคิดในหลักล้านต้องมีจำนวนกี่ลูกคะ7ลูกลองนับดีๆนะคะว่าได้7ลูกจริงหรือไม่นะคะต่อไป2แสนในหลักแสนต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ2ลูกนะคะส่วน 00,000 กับ 00,000 ในหลักลูกคิดในหลักหมื่นกับหลักพันจะต้องไม่มีจำนวนลูกคิดนะคะกับ900ในหลักร้อยต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ
1: 9
0: ลูกนะคะนักเรียนต้องนับของนักเรียนให้ดีๆนะคะกับ010นี้ในหลัก10ก็ไม่ต้องใส่จำนวนลูกคิดนะคะแล้วก็กับ1หน่วยเราจึงใส่ในหลักหน่วยกี่ลูกดีคะ1ลูกนะคะคราวนี้เมื่อนักเรียนใส่หลักลูกคิดได้แล้วนะคะเราก็มาลองเขียนเป็นตัวเลขคิโนรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนักเรียนคิดว่าการเขียนเป็นตัวเลขคิโนรบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือเนี่ยสำหรับข้อนี้ยากหรือไม่ยากคะไม่ยากนักเรียนทำได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวเขียนให้ดูเป็นตัวเลขคิโนรบิกตัวเลขไทยแต่ตัวหนังสืออยากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลองอ่านเป็นตัวหนังสือให้ฟังหน่อยว่าจำนวนนี้เราอ่านได้ว่าอย่างไรคะคุณครูแพลวได้ยิน2เสียงเสียงที่แรกนะคะมีนักเรียนบางท่านนะคะอ่านว่า 7,2901 บางท่านนะคะอ่านว่า 7,2901 แบบที่1หรือแบบที่2ถูกต้องกันเอ่ย
1: แบบ
0: ที่อะไรเอ่ยแบบที่2นะคะที่ถูกต้องนะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะสังเกตให้ดีถ้าในหลักหน่วยของเรานะคะเป็นเลข1โดยมีเลขอื่นนำหน้านะคะเราจะออกเสียงด้วยคำว่าเอ็ดไม่ใช่คำว่า1นะคะดังนั้นจำนวนนี้นะคะเราจึงอ่านได้เป็น 7,2901 ไม่ใช่901นะคะไหนอ่านพร้อมกันอีกสัก1รอบเก่งมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าในหลักหน่วยของเราเป็นเลข1นะคะโดยมีเลขอื่นนำหน้าเราจะลงเสียงด้วยคำว่า1นะคะคราวนี้มาดูกันจากเมื่อวานเราเรียนกันถึงหลักล้านนะคะตอนนี้ครูแพลวให้มาแล้วนะคะโดยมีหลักลูกคิดมีจำนวนมาให้นักเรียนช่วยดูหน่อยว่าตอนนี้มีหลักลูกคิดอยู่ในหลักใดคะมีหลักลูกคิดอยู่ในหลักล้านแล้วมีจำนวนกี่ลูกคะลองนับดีๆมีจำนวนกี่ลูกเอ่ยเดี๋ยวมานับพร้อมกันเพราะนักเรียนบางคนนะคะอาจจะอยู่ไกลนะคะนับยากเดี๋ยวมาช่วยกันนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมไม่พร้อมพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางนะคะมาลองนับไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
0: ดังนั้นเราได้เป็นกี่ลูกคะ9ลูกนะคะดังนั้นในหลักล้านตอนนี้มีลูกคิดอยู่9ลูกการที่ในหลักล้านมีลูกคิดอยู่9ลูกแสดงจำนวนใดคะ
1: 9ล้
0: านจะแสดงจำนวน9ล้านแล้วสามารถเขียนได้ไหมคะถ้าเป็น9ล้านยังเขียนได้นะคะดังนั้นตอนนี้นะคะหลักลูกคิดของเราเนี่ยจะแสดงจำนวน9ล้านกับ0แสนกับ0หมื่นกับ0พันกับ0ร้อยกับ0 10กับศูนย์หน่วยนะคะหรือตามที่นักเรียนบอกมาว่าคือ9ล้านนั่นเองแต่คราวนี้คุณครูแพลวอยากจะลองเพิ่มลูกคิดหน่อยโดยคุณครูแพลวจะเพิ่มลูกคิดในหลักล้านขึ้นมานักเรียนสังเกตดีๆตอนนี้ลูกคิดของเราได้ถูกเพิ่มยังคะเพิ่มไปแล้วเมื่อกี้นักเรียนสังเกตทันไหมเอ่ยลูกคิดเพิ่มขึ้นมาอีก1ลูกจากเดิมมีอยู่9ล้านเพิ่มขึ้นมาอีก1ลูกกลายเป็นเท่าไหร่คะกลายเป็น10ล้านเลยนะคะดังนั้นตอนนี้หลักลูกคิดเราแสดงจำนวนใดคะ 10ล้านนะคะแต่10ล้านของเราตอนนี้เป็น10ล้านกับ0แสนกับ0หมื่นกับ0พันกับ0ร้อยกับ0 10กับ0หน่วยซึ่งแสดงถึงลูกคิด10ลูกในหลักล้านลูกคิด10ลูกในหลักล้านสามารถเขียนได้ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ถูกต้องไหมคะเพราะว่าตามข้อตกลงของเราลูกคิดจะสามารถอยู่ได้ไม่เกิน10ลูกแต่ตอนนี้มีอยู่10ลูกทำอย่างไรดีคะคิดว่าจากภาพเมื่อวานที่เราเรียนมานะคะจะเห็นได้ว่าถ้าลูกคิดมี10ลูกเราจะต้องนำลูกคิดใน10ลูกนั้นทำไมคะออกแล้วไปเพิ่มลูกคิดที่อยู่ติดกันทางซ้ายกี่ลูกคะ1ลูกดังนั้นตอนนี้หลักของเราเป็นหลักล้านเราจะต้องนำลูกคิดในหลักล้านออกทั้ง10ลูกถ้าจากหลักล้านนักเรียนคิดว่าเป็นหลักอะไรเอ่ยเป็นหลัก10ล้านนะคะดังนั้นครูแพลวจะต้องเพิ่มหลักลูกคิดจากเดิมมีแค่7หลักที่เป็นหลักล้านจะต้องเพิ่มหลัก10ล้านขึ้นมาทางซ้ายของหลักล้านนะคะแล้วก็นำลูกคิดในหลักล้านทั้ง10ลูกนี้ออกหลังจากนั้นนะคะใส่ลูกคิดในหลัก10ล้านขึ้นมา1ลูกดังนั้นตอนนี้นักเรียนจะทราบนะคะว่าหลักล้านเนี่ยมีจริงถัดจากหลักล้านที่อยู่ทางซ้ายที่มากขึ้นเราเรียกว่าหลักอะไรเอ่ยคะหลัก10ล้านหลัก10ล้านสามารถเขียนด้วยตัวเลขคิโนรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ดังนี้นะคะนักเรียนสังเกตดีๆตอนนี้จำนวนของเราเนี่ยมีจำนวนหลักที่มากขึ้นตามที่เมื่อวานคุณแนะนำไปเราจะต้องมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยคะเครื่องหมายจุลภาคนะคะที่มาใช้ขั้นตัวเลขนะคะโดยเครื่องหมายจุลภาคจะขั้นตัวเลขทีละ3หลักนะคะแล้วก็ใช้ขั้น1ครั้งนะคะแล้วก็นับอีก3นะคะแล้วก็ขั้นอีก1ครั้งนะคะดังนั้นถ้านักเรียนเขียนตัวเลขที่มีจำนวนหลักหลายๆหลักนักเรียนจะต้องใช้เครื่องหมายจุลภาคในการขั้นนะคะตอนนี้นักเรียนรู้จักหลัก10ล้านแล้วไหนนักเรียนลองบอกครูสินักเรียนคิดว่ามีหลักที่มากกว่าหลัก10ล้านอีกหรือไม
2: ่
0: มีคิดว่าเป็นหลักอะไรเอ่ยหลักร้อยล้านเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามีจริงหรือไม่นะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราลองดูถ้าคุณครูให้หลัก10ล้านมาด้วยแล้วใส่จำนวนลูกคิดเนี่ยเราจะอ่านได้ว่าอย่างไรหรือเรายังจะอ่านแบบเดิมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนตัวเลขคิโนบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือโดยใช้การคุยพูดคุยกับคุณครูนะคะมาดูกันที่หลักลูกคิดหลักแรกเลยตอนนี้คุณครูได้ใส่ลูกคิดเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะลองเขียนเป็นตัวเลขคิโนบิกกับตัวเลขไทยนะคะลงในกระดานของคุณครูที่เตรียมให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะเขียนตัวเลขคิโนบิกตัวเลขไทยนะคะลงสมุดของตนเองก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนได้ลองลงมือปฏิบัติกันก่อนเลยค่ะ

สำหรับนักเรียนต้นทางนะคะใช้กระดานนะคะภายในกลุ่มช่วยกันนะคะเอากระดานขึ้นมานะคะแล้วก็ส่งตัวแทนเขียนในแต่ละข้อนะคะเขียนได้เลยค่ะเอาตัวเลขคินโดรบิกตัวเลขไทยนะคะ2อันนะคะตัวเลขคินโดรบิกกับตัวเลขไทยนะคะ

จากการสังเกตนะคะการใช้เครื่องหมายจุลภาคเราจะนับจากหลักที่อยู่ทางไหนลูกทางขวาไปทางซ้ายนะคะเราจะนับจากทางขวาไปทางซ้ายนะคะ

สำหรับนักเรียนต้นทางนะคะภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะคะช่วยเพื่อนด้วยค่ะแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของเพื่อนนะคะก่อนที่จะนำเสนอให้กับคุณครูด้วยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

0: ส่วนใหญ่นักเรียนเสร็จยังคะ
1: เสร็จ
0: แล้วค่ะนักเรียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเสร็จยังคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะไหนลองชูกระดานให้คุณครูแพลวดูหน่อยสิคะว่านักเรียนเขียนได้แบบจำนวนใดคะไหนนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะลองอ่านจำนวนที่นักเรียนเขียนสิคะว่าจำนวนที่นักเรียนเขียนจากหลักลูกคิดเนี่ยนักเรียนคิดว่านักเรียนอ่านได้อย่างไรคะ
1: 13,521,473
0: ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวมาดูความถูกต้องบนกระดานพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับการเขียนเป็นตัวเลขคิวบิกตัวเลขไทยนะคะเขียนได้ดังนี้นักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะคะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้กับของคุณครูได้เลยค่ะสำหรับการอ่านนะคะจำนวนที่มากกว่าหลักล้านขึ้นไปนะคะเราจะอ่านได้เป็น13,521,473บางคนนะคะอาจจะอ่านเป็น10,003,521,473การอ่านนะคะโดยที่มีหลักตั้งแต่หลักล้านขึ้นไปนะคะเราจะนำด้านหน้านะคะที่ตั้งแต่หลักล้านนะคะมาอ่านรวมกันก่อนแล้วลงเสียงด้วยคำว่าล้านเพียง1เสียงนะคะสำหรับตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักหน่วยเราจะอ่านตามปกตินะคะดังนั้นนักเรียนมาดูกันนะคะหลักล้านนะคะจะเป็นเลข3หลัก10ล้านเป็นเลข1 2จำนวนนี้นักเรียนเห็นรวมกันเห็นเป็นเลขอะไรก่อนคะ13นักเรียนจึงอ่านว่า13แล้วลงเสียงด้วยคำว่าล้านเพียง1ครั้งนะคะตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักหน่วยนะคะเราอ่านแบบเดิมนะคะดังนั้นขออ่านพร้อมกันอีก1รอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะ
1: 13,521,473
0: ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะถ้ามีหลักตั้งแต่หลักล้านขึ้นไปนะคะเราอ่านรวมกันก่อนแล้วลงเสียงด้วยคำว่าล้านเพียงหนึ่งเสียงมาดูตัวอย่างถัดไปกันดีกว่าจากการที่เราใช้หลักลูกคิดเนี่ยถ้าสมมุตินักเรียนไม่อยากใช้หลักลูกคิดหรือไม่มีหลักลูกคิดเราสามารถใช้ตารางหลักนะคะในการแสดงจำนวนของเราได้นะคะซึ่งตารางหลักของเรานะคะโดยหลักที่อยู่ทางขวาสุดของเราต้องเป็นหลักอะไรเสมอไปคะหลักหน่วยนะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆตามหลักที่มีมากที่สุดของเรานะคะดังนั้นนะคะตารางหลักที่ครูแพลวนำเสนอตอนนี้นะคะจะเป็นตารางหลักตั้งแต่หลักหน่วยจนถึงหลัก10ล้านนะคะแล้วเราก็นำตัวเลขที่เราต้องการแสดงจำนวนเนี่ยมาใส่ให้ตรงกับแต่ละหลักหลังจากนั้นเราถึงจะค่อยไปอ่านเป็นจำนวนหรือเขียนเป็นตัวเลขคิวบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือก็ได้นะคะจากตารางหลักของเราเดี๋ยวคุณครูมีอีกสักหนึ่งตัวอย่างให้นักเรียนลองดูพร้อมๆกันไหนนักเรียนช่วยกันอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะว่าจากข้อความที่คุณครูให้มานะคะอ่านได้ว่าอย่างไรบ้างคะ
1: 4

0: ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะที่อ่านจำนวนนี้ได้ถูกต้องนะคะจากข้อความนะคะสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในอาเซียนแต่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 13,520,000 ตันนะคะจากการอ่านเมื่อกี้นักเรียนอ่านถูกต้องแล้วนะคะเราก็นำจำนวนที่เราได้เนี่ยมาใส่ในตารางหลักเพื่อง่ายต่อการดูนะคะว่าจำนวนนะคะหรือตัวเลขไหนนะคะที่อยู่ในหลักไหนบ้างหลังจากนั้นนะคะนำมาเขียนเป็นตัวเลขคินาโรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือซึ่งตัวเลขคินาโรบิกกับตัวเลขไทยเนี่ยคุณครูไม่กังวลและนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของครูแพลวเนี่ยต้องเขียนได้อย่างแน่นอนแต่ตัวหนังสือนะคะนักเรียนจะต้องเขียนให้ถูกหลักภาษาไทยแล้วก็อ่านให้ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ของเราด้วยนะคะดังนั้นจำนวนนี้อ่านว่าอะไรขออีกหนึ่งรอบสิคะ
1: 13,520,000
0: เก่งมากค่ะเราจึงอ่านได้เป็น13,520,000นะคะสำหรับจำนวนนี้นะคะต่อไปนะคะจากการที่เราได้เรียนในชั่วโมงที่แล้วจนถึงชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจากหลักลูกคิดที่เราใช้ลูกคิดของเราอยู่ได้ไม่เกินกี่ลูกดีคะ10ลูกถ้าอยู่มากกว่าหรือครบ10ลูกนักเรียนลองช่วยคุณครูแพลวตอบนะถ้ามีอยู่10หน่วยล่ะคะ10หน่วยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยในหลักลูกคิดของเรา10หน่วยนะคะจะมีค่าเท่ากับ10หรือเขียนเป็นตัวเลขคินาโรบิกได้ดังนี้แล้วถ้า10ล่ะคะ10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ100นะคะดังนั้น10จะมีค่าเท่ากับ100แล้วถ้า10,000ล่ะคะ10,000จะมีค่าเท่ากับ1,000นะคะหรือเขียนตัวเลขคินาโรบิกได้ดังนี้แล้วถ้า10,000ล่ะคะ10,000จะมีค่าเท่ากับ10,000หรือ100,000เมื่อกี้ได้ยินเสียง2เสียง10,00010,000ถัดจากหลักพันไปนั่นคือหลักหมื่นดังนั้นได้มีค่าเท่ากับ 10,000 นะคะ 10,000 ล่ะคะ
1: 100,000
0: 10,000 จะมีค่าเท่ากับ 100,000 นะคะ 100,000 ล่ะคะ
1: 100,000
0: 100,000 จะมีค่า 1 ล้านนะคะ 10 ล้านล่ะคะ 10 ล้านนักเรียนบอกเท่ากับ10 ล้านแต่ใน10 ล้านมีลูกคิดอยู่1ลูกเราจึงเรียกว่าเท่ากับ10ล้านนะคะแต่เขียนเป็นตัวเลขคินาโรบิกเราอ่านเป็น10ล้านนะคะต่อไปนะคะแล้วถ้า10ล้านล่ะคะ
1: 100ล้าน
0: 10ล้านนะคะจะมีค่าเท่ากับ100ล้านนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นตัวเลขคินาโรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ดังนี้นะคะดังนั้นตอนนี้นักเรียนรู้จักแล้วว่าถัดจากหลัก10ล้านเรายังมีหลัก100ล้านนะคะคุณครูจึงขอนำให้นักเรียนได้เห็นนะคะว่าถ้าเรามีหลัก10ล้านนะคะหลักที่อยู่ติดกันทางซ้ายของหลัก10ล้านนั่นคือหลักถัดไปเราเรียกว่าหลัก100ล้านนะคะครูแพลวจะนำหลัก100ล้านไปใส่ข้างๆหลัก10ล้านนักเรียนคิดว่ามีหลักที่มากกว่าหลัก100ล้านอีกไหมคะ
1: มี

0: เป็นหลักอะไรเอ่ยร้อยล้านเป็นอะไรก่อนดีเป็นพันล้านนะคะดังนั้นถ้าเรามีหลักร้อยล้านนะคะหลักที่อยู่ติดกันทางซ้ายของหลักร้อยล้านเราเรียกว่าหลักพันล้านนะคะซึ่งหลักพันล้านก็จะอยู่ถัดทางซ้ายของหลักร้อยล้านแล้วคิดว่ามีหลักที่มากกว่าหลักพันล้านอีกไหมคะ
1: ม
0: ีเป็นหลักอะไรเอ่ย
1: หมื่นล้าน

นะคะนักเรียนก็จะได้รู้จักหลักที่มากกว่าหลักล้านเป็นหลัก10ล้านหลักร้อยล้านหลักพันล้านหลักหมื่นล้านหลักแสนล้านนะคะเดี๋ยวถึงช่วงทำกิจกรรมของเรานะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะเขียนตัวเลขคิโนลบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือโดยใช้สมุดของตนเองนะคะในการเขียนนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางมีสมุดคณิตศาสตร์อยู่แล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนนำสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาทำกิจกรรมของเราด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูมีข้อความให้ทั้งหมด3ข้อความนะคะนักเรียนดูพร้อมกันก่อนนะคะสำหรับข้อความที่1ข้อความที่2และข้อความที่3คุณครูนะคะจะให้นักเรียนเขียนตัวเลขคินโดราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือของแต่ละข้อความแบบนี้นะคะโดยนักเรียนดูทีละข้อความแล้วใช้สมุดของตัวเองนะคะในการเขียนนะคะโดยบรรทัดที่1เขียนเป็นตัวเลขคินโดราบิกบรรทัดที่2เขียนเป็นตัวเลขไทยบรรทัดที่3เขียนเป็นตัวหนังสือเสร็จ1ข้อให้นักเรียนเขียนเส้นใต้แล้วก็ขึ้นใหม่ในข้อที่2นะคะโดยนักเรียนนะคะยังไม่ต้องเขียนคำว่าตัวเลขคินโดราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือก่อนก็ได้นักเรียนสามารถเขียนคำตอบลงไปในสมุดของตัวเองได้เลยโดยบรรทัดที่1เขียนเป็นตัวเลขคิโนบิกบรรทัดที่2นะคะเขียนเป็นตัวเลขไทยและบรรทัดที่3เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะย้อนกลับไปที่ข้อความ3ข้อความของเราให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ลองปฏิบัติในการเขียนแล้วก็อ่านให้ถูกต้องนะคะของตนเองนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางดูแลนักเรียนปลายทางและตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตอนนี้สามารถลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: จากการปฏิบัตินะคะที่คุณครูแพลวได้เดินดูนักเรียนต้นทางเนี่ยจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้นักเรียนทําข้อ1กับข้อ2เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับข้อที่3นะคะนักเรียนบางคนนะคะได้เสร็จแล้วแต่บางคนที่ยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะเขียนตัวเลขอินโดรบิกก่อนแล้วลองกลับไปเขียนเป็นตัวหนังสือตอนท้ายคาบก็ได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางมาช่วยกันดูเฉลยนะคะแล้วลองดูของตนเองสิคะว่าเหมือนกับของคุณครูหรือไม่ฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาดูที่จํานวนที่1นะคะจํานวนที่1นักเรียนอ่านจํานวนนี้ได้ว่าอย่างไรคะค่ะจากจำนวนนี้นะคะที่เขาบอกว่าเขื่อนภูมิพลมีการระบายน้ำออก 33,540,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะเรานำมาเขียนเป็นตัวเลขอินทรีย์ตัวเลขท้ายและตัวหนังสือได้ดังนี้นะคะสำหรับการอ่านนะคะอย่าลืมนะคะจำนวนที่มากกว่าหลักล้านนะคะเราจะนำด้านหน้าหลักล้านมาอ่านรวมกันก่อนแล้วลงเสียงด้วยคำว่าล้านเพียงหนึ่งเสียงจำนวนอื่นๆอ่านเหมือนเดิมนะคะการเขียนเป็นตัวหนังสือนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยแล้วก็การถูกต้องทางคณิตศาสตร์ด้วยนะคะดังนั้นนะคะสำหรับข้อที่1นะคะเราอ่านได้เป็น 33,540,000 นะคะถูกต้องไหมคะถ้าใครถูกต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องของตนเองเนี่ยคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสำหรับข้อที่2นะคะข้อความที่2จำนวนนี้นักเรียนอ่านได้อย่างไรคะ
1: 17,220,000
0: ค่ะถูกต้องเลยค่ะจำนวนนี้นะคะเขื่อนสิริกิติ์มีการระบายน้ำออก17,220,000ลูกบาศก์เมตรเมื่อนำมาเขียนเป็นตัวเลขอินโดรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเราได้ดังนี้นะคะอ่านพร้อมกันอีกสักหนึ่งรอบสิคะจำนวนนี้อ่านว่าอย่างไรคะ
1: 17,220,000
0: ถูกต้องเลยค่ะสำหรับจำนวนที่3โหบางคนเห็นโจทย์ปุ๊บตกใจเลยจำนวนนี้นะคะอาจจะค่อนข้างเยอะซะเล็กน้อยนะคะถ้าเขียนเป็นตัวเลขอินโดรบิกกับตัวเลขไทยเราได้อย่างนี้แต่ถ้าเป็นการอ่านไหนมีใครอ่านได้ไหมคะว่าจำนวนนี้อ่านว่าอย่างไรคะอ่านได้ไหนลองอ่านให้เพื่อนๆฟังสิคะ
2: เจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดครับ
0: เพื่อนอ่านถูกต้องไหมคะ
3: ถ
0: ูกต้องอ่านไหนตบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้เก่งมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะมีนักเรียนปลายทางคนไหนอ่านจํานวนนี้ได้หรือไม่นะคะจํานวนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขค่อนข้างมีหลายหลักสิ่งสําคัญนักเรียนลองนับก่อนว่าหลักที่มากที่สุดคือหลักใดเดี๋ยวเรามาช่วยลองนับไปพร้อมๆกันนะคะโดยหลักเริ่มแรกเราเริ่มจากหลักอะไรเอ่ย
3: หน
0: ่วยต่อไปจะเห็นได้ว่าหลักที่มากที่สุดของเรานั่นคือหลักหมื่นล้านนะคะแล้วจากการเรียนเมื่อกี้เราจะนําตั้งแต่หลักล้านนะคะตั้งแต่เลข2ในหลักล้านจนถึงเลข7ในหลักหมื่นล้านเนี่ยมาอ่านรวมกันก่อน1รอบดังนั้นนักเรียนมองตรงนี้ก่อนเป็น1รอบนะคะได้เป็น74,372

ลงเสียงด้วยคำว่าล้านนะคะแล้วก็อ่านจำนวนที่เหลือตามปกติดังนั้นเราจึงอ่านได้เป็น 74,372 ล้าน 522,121 นั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าจำนวนของเราเนี่ยค่อนข้างมากสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามนะคะแล้วก็สรุปบทเรียนกันนะคะสำหรับคำถามในวันนี้นะคะถ้าจำนวนลูกคิดในหลักล้านมี15ลูกนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องทำอย่างไรลองคิดดูก่อนถ้าจำนวนลูกคิดในหลักล้านนักเรียนเนี่ยมี15ลูกนักเรียนคิดว่าต้องทำอย่างไรดีคะให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งไหนมีใครตอบได้ไหมคะถ้าจำนวนลูกคิดในหลักล้านมีจำนวน15ลูกจากเมื่อกี้จำนวนลูกคิดของเราอยู่ได้สูงสุดเพียงกี่ลูกคะ ถ้าครบ10ลูกเมื่อไหร่แล้วจะต้องนำลูกคิด10ลูกนั้นทำไมเอ่ยออกแต่ตอนนี้เรามีถึง15ลูกทำอย่างไรดีคิดว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงกระซิบมาแล้วว่ามีครบ10ลูกก่อนเอา10ลูกทำไมดีคะออกเอา10ลูกออกไปใส่ในหลักอะไรดีล่ะหลัก10ล้านแล้วจะเหลือลูกคิดในหลักล้านกี่ลูกคะ5ลูกนะคะดังนั้นลูกคิดถ้าในหลักล้านมีอยู่15ลูกเราจะนำลูกคิดในหลักล้านเนี่ยออกก่อน10ลูกแล้วไปใส่ลูกคิดในหลัก10ล้าน1ลูกดังนั้นนะคะเราจะได้ลูกคิดในหลัก10ล้าน1ลูกและยังเหลือลูกคิดในหลักล้านอีก5ลูกนะคะดังนั้นจากการที่เรียนในวันนี้นะคะเราจะรู้ว่าการที่เราเรียนในวันนี้นะคะจำนวนของเราเนี่ยเริ่มมีจำนวนที่มากขึ้นดังนั้นการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า10ล้านจำนวนนับที่เขียนแสดงด้วยตัวเลขที่มากกว่า7หลักเมื่อวานจำได้ไหม7หลักคือหลักอะไรที่มากที่สุดคะถ้า7หลักหลักล้านหลักที่มากที่สุดถ้ามากกว่า7หลักหลักถัดไปนะคะโดยไล่จากทางขวาไปทางซ้ายเนี่ยถัดจากหลักล้านหลักต่อไปเป็นหลักอะไรเอ่ย10ล้านถัดจากหลัก10ล้านเป็นหลักอะไรเอ่ย100ล้านถัดจากหลัก100ล้านเป็นหลักอะไรคะ1,000ล้านแล้วยังมีหลักอื่นๆที่มากกว่าหลัก1,000ล้านอีกไหมคะมีนะคะตามที่เราพูดคุยกันไปนะคะแต่ในชั้นประถมศึกษาปีที่4เนี่ยอย่างน้อยนักเรียนทราบว่ามีหลักที่มากกว่าหลักล้านเป็นหลัก10ล้าน100ล้าน1,000ล้านนั้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะฝากการบ้านให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสักเล็กน้อยนะคะนั่นก็คือแบบฝึกหัด 1.2 ค่ะสำหรับแบบฝึกหัด 1.2 นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัด 1.2 นะคะเป็นการบ้านในวันนี้นะคะสำหรับแบบฝึกหัด 1.2 นะคะจะมีด้วยกัน2หัวข้อใหญ่เช่นเดียวกันเลยค่ะหัวข้อที่1 นะคะให้นักเรียนเขียนตัวเลขคินโดรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะหัวข้อที่2เหมือนเดิมเลยค่ะใช้ในการตอบคำถามมีอย่างละ4ข้อเหมือนกับการบ้านนะคะในคาบที่แล้วเลยค่ะไหนนักเรียนต้นทางลองเปิดแบบฝึกหัด 1.2 ดูนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางแจกใบงานให้กับนักเรียนปลายทางและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมด้วยนะคะสำหรับการบ้านนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะขึ้นตัวอย่างให้ดูสักเล็กน้อยนะคะนี่จะเป็นแบบฝึกหัดข้อ1ใหญ่นะคะโดยมี2ข้อย่อยนะคะแล้วก็ข้อ3กับข้อ4นะคะจะเห็นได้ว่าเขาให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขฮินโดรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือโดยเขากำหนดตัวเลขในบางส่วนมาให้แล้วให้นักเรียนตอบส่วนที่เหลือตอบเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ไหมคะค่ะนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้คุณครูแพลฝากการบ้านเล็กน้อยให้กับนักเรียนนะคะแต่สำหรับข้อ2ใหญ่นะคะจะเป็นการตอบคำถามค่ะโดยแต่ละข้อนะคะจะมี2คำถามเช่นเดิมค่ะมี4ข้อย่อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะกลับไปฝึกทำการบ้านในรายวิชาคณิตศาสตร์ด้วยค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมด้วยนะคะวันนี้คุณครูฝากการบ้านเป็นแบบฝึกหัดอะไรคะ 1.2 นะคะอย่าลืมกลับไปทำของตนเองให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะได้เรียนในเรื่องของอะไรกันนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยจะได้เตรียมตัวนะคะในการเรียนชั่วโมงต่อ

ไปในเรื่องของหลักค่าประจำหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายค่ะดังนั้นเมื่อนักเรียนรู้ชื่อเรื่องแล้วนักเรียนอาจจะสามารถไปทบทวนความรู้ของตนเองเพื่อเตรียมพร้อมในการเรียนชั่วโมงต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความ

0: ภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel TROWEL trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork HANDFORK hand fork แปลว่าส้อมพรวน watering canWatering can watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางกับครูในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้พบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับพบกับครูวิทยาปัญญายืนหรือนักเรียนต้นทางปลายทางเรียกชื่อเล่นว่าครูวิได้นะครับสำหรับในรายวิชาการงานอาชีพนั้นนะครับครูวินะครับจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องงานประดิษฐ์งานบ้านน่ารู้การประกอบอาหารแล้วก็งานช่างนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับสิ่งที่นักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางต้องเตรียมก็คือสมุดนะครับใช้สำหรับจดบันทึกครับเพราะบ่อยครั้งเลยที่ครูวิเห็นนักเรียนฟังและจำอย่างเดียวนั้นอาจจะจำและฟังไม่หมดนะครับฉะนั้นจดดีกว่าจำครับระหว่างที่นักเรียนเตรียมสมุดนั้นนะครับวันนี้ครูวินะครับจะมาแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนกันนะครับก็คือเรื่องของการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่3ข้อครับเชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางสามารถที่จะทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายวิธีการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวได้ข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนวิธีการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวได้อย่างถูกวิธีข้อที่3นักเรียนเห็นคุณค่าของการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวง่ายไหมครับเด็กๆเชื่อได้ว่านักเรียนทำได้อย่างแน่นอนนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับคุณครูมีสิ่งของบางอย่างครับอยากจะให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางได้สังเกตครับเห็นหรือยังครับครูวิมีคำถามว่าสิ่งนี้คืออะไรครับเก่งมากเลยครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางคิดเช่นเดียวกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางไหมครับว่าเป็นแปรงสีฟันครับเก่งมากครับเด็กๆครับนี่ก็คือแปรงสีฟันเราใช้ทำอะไรครับใช้ทำความสะอาดฟันหรือทำความสะอาดบริเวณที่ช่องปากของเราใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวไหมครับเก่งมากเลยครับเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับต่อมานะครับเรามาดูอีกหนึ่งชิ้นนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าอะไรครับ
1: ว
0: ีใช้สำหรับทำอะไรเอ่ย
1: ใช
0: ้ในการหวีผมใช่ไหมครับหรือจัดทรงผมให้เรียบร้อยดูงามตานะครับเป็นของใช้ส่วนตัวไหมครับ
1: เป็น
0: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกับผู้อื่นได้ครับต่อไปนะครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดกันบ้างเมื่อสักครู่นักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางได้เห็นสื่อของจริงไปแล้วใช่ไหมครับประกอบไปด้วยแปรงสีฟันแล้วก็หวีนะครับคำถามชวนคิดที่อยากจะถาม

นักเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าประเภทของใช้ส่วนตัวมีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับประเภทของใช้ส่วนตัวมีอะไรบ้างนะครับครูวิให้นักเรียน30วินาทีสำหรับการคิดในข้อนี้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับขอตัวแทนกลุ่มที่1 นักเรียนต้นทางครับเก่งมากเลยครับกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2จะได้อะไรมาครับ
1: กกน.ค่ะ
0: กางเกงในใช่ไหมครับกลุ่มที่3ครับ
2: เสื้อผ้าครับ
0: เก่งมากเลยครับกลุ่มที่4ครับขอตัวแทนกลุ่มที่4ครับ
3: ถ
0: ุ
3: งเท
0: ้
3: า
0: ถุงเท้านะครับกลุ่มที่5ครับ
4: หน้ากากอนามัยค่ะ
0: หน้ากากอนามัยนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนต้นทางได้กล่าวมาทั้งหมดตรงกับคำตอบที่นักเรียนที่อยู่ปลายทางหรือเปล่าครับเหมือนกันใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นของใช้ส่วนตัวทั้งสิ้นเลยนะครับเอาละครับมาดูคำตอบของครูวิกันบ้างว่าจะมีอะไรนะครับสำหรับของใช้ส่วนตัวนั้นนะครับหมายถึงเป็นสิ่งของเครื่องใช้นะครับที่ใช้เฉพาะบุคคลเช่นเราใช้แล้วพี่มาใช้ต่อได้ไหมครับ
3: ไม
0: ่ได้นะครับและไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันโรคติดต่อโรคหวัดโรคหัดหรืออาจจะเป็นโรคมือเท้าปากต่างๆนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยนะครับเราต้องพึงระวังไว้ด้วยสำหรับของใช้ส่วนตัวนั้นอันประกอบไปด้วยหนึ่งเลยก็คือแปรงสีฟันเด็กๆใช้ตอนเช้าทุกวันใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหฟันของเราจึงสะอาดใช่ไหมครับอีกทั้งถ้าเราไม่แปรงฟันเลยนั้นเศษอาหารก็จะไปอุดตันในฟันของเราแล้วจะทำให้บริเวณช่องปากของเรานั้นมีกลิ่นฉะนั้นแล้วเราจึงจะต้องใช้แปรงสีฟันในการทำความสะอาดทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหลังจากตื่นนอนหรืออาจจะ ก่อนเข้านอนหรืออาจจะหลังจากที่เรารับประทานอาหารทุกครั้งเสร็จแล้วนั่นเองนะครับอย่างต่อไปก็คือผ้าเช็ดตัวครับใช้ตอนไหนครับเด็กเก่งมากเลยครับหลังจากที่เราได้ชำระร่างกายไปแล้วหรือหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะต้องใช้ผ้าเช็ดตัวนั้นในการเช็ดตัวให้แห้งนะครับและสิ่งสำคัญเลยอาจจะมีคราบสกปรกคราบไข่ติดบนผ้าเช็ดตัวเด็กๆใช้ร่วมกันได้ไหมครับ
3: ไม
0: ่ได้เลยต้องของใครของมันเลยนะครับอย่างต่อไปก็คือผ้าเช็ดหน้าเขาบอกว่าผ้าเช็ดหน้าเป็นสิ่งที่รวมเชื้อโรคสิ่งสกปรกมากที่สุดเพราะใช้ในการซับน้ำตาซับน้ำมูกน้ำลายหรือคราบต่างๆบนใบหน้าของเราฉะนั้นแล้วใช้รวมกันได้ไหมครับ
3: ไม
0: ่ได้เลยนะครับอย่างต่อไปก็คือชุดชั้นในนั่นประกอบไปด้วยกางเกงในเสื้อซับนะครับหรือยกทรงต่างๆเวลาที่เด็กๆสวมใส่แล้วนั้นจะทำให้รู้สึกว่าระบายความร้อนได้ดีทั้งนี้ก็ยังช่วยในการซับเหงื่อใครได้ด้วยครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ด้วยก็ไม่ควรที่จะใช้ร่วมกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าถุงเท้าครับมีเด็กๆคนไหนไม่สวมถุงเท้ามาบ้างครับวันนี้สวมมาทุกคนเลยนะครับเท่าที่สังเกตแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับได้สวมถุงเท้ามาไหมครับวันนี้สวมมาใช่ไหมครับซึ่งคุณสมบัติของถุงเท้านั้นนะครับมีประโยชน์ก็เพื่อที่จะป้องกันเชื้อโรคนะครับไม่ให้เข้าสู่ร่างกายอีกทั้งยังป้องกันอุบัติเหตุนะครับระหว่างที่เราเดินเหยียบพื้นไปบริเวณต่างๆนั้นนะครับไม่ให้เข้าโดนร่างกายของเรานั่นเองครับอย่างต่อไปรองเท้านะครับทุกคนมีรองเท้าเป็นของตนเองใช่ไหมครับแล้วเราก็จะสวมใส่ไปอย่างทุกที่ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโรงอาหารหรือสนามเด็กเล่นต่างๆของโรงเรียนของเราก็จะสังเกตได้ว่าเราอาจจะต้องไปเหยียบสิ่งสกปรกต่างๆฉะนั้นแล้ว1สัปดาห์เราได้ซักไหมครับนักเรียนได้ซักไหมบางคนก็1เดือนซัก1ครั้งก็ถือได้ว่าเป็น

0: เชื้อโรคจะไปสะสมในรองเท้านะครับฉะนั้นเราจึงไม่ควรที่จะใช้ร่วมกันนะครับอย่างต่อไปหวีครับใช้ทำอะไรครับเด็กใช้ในการหวีผมหรือจัดทรงผมให้สวยงามโดยเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมครับจะมีการถักเปียมาตอนเช้าใช่ไหมครับเพื่อที่จะเก็บผมให้ดูดีขึ้นนั้นเราก็ต้องใช้หวีในการจัดทรงซึ่งหวีนั้นเวลาที่เราหวีไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีเส้นผมติดอยู่บนหวีรวมไปถึงคราบน้ำมันคราบรังแคเหาต่างๆเอ๊ใช้ร่วมกันได้ไหมเอ่ยไม่ได้เลยนะครับทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอย่างต่อไปก็คือแก้วน้ำสำหรับแก้วน้ำนั้นก็ไม่ควรที่จะใช้ร่วมกันเนื่องจากเวลาที่เราดื่มน้ำนั้นเราก็จะยกแก้วน้ำขึ้นแล้วน้ำก็จะเข้าไปที่ปากของเราใช่ไหมครับซึ่งปากของเรานั้นก็จะมีน้ำลายอยู่กล้าใช้กับเพื่อนไหมครับไม่กล้าใช้แน่นอนเพราะบางคนนั้นอาจจะเป็นโรคติดต่อโรคหวัดต่างๆหรือเลิมที่ฝีปากน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับทําให้นักเรียนนั้นเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายด้วยฉะนั้นเราไม่ควรที่จะใช้แก้วน้ําร่วมกันเนื่องจากเป็นของใช้ส่วนตัวครับอย่างต่อไปใครรู้จักบ้างครับ
1: มีดโกน
0: นักเรียนใช้ไหมครับ
1: ไม่
0: ได้ใช้แล้วเห็นได้จากที่ไหนครับเก่งมากเลยเห็นอาจจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเป็นพี่ใช่ไหมครับเวลาที่เขาใช้มีดโกนนั้นเขามีจุดประสงค์เพื่อที่จะโกนเอาขนบนใบหน้าหรืออาจจะเป็นผิวหนังที่แห้งแล้วหรือตายแล้วนะครับออกจากผิวหน้าของเราเพื่อที่จะบำรุงผิวหน้าฉะนั้นแล้วมีดโกนก็จะเหมาะสมกับวัยผู้ใหญ่นะครับสิ่งสำคัญไม่ควรที่จะใช้ร่วมกันครับอย่างต่อไปฟองน้ำครับฟองน้ำขัดตัวนี้เด็กๆ เคยใช้ไหมครับ
1: เคย
0: ไหนครับไหนลองยกมือดูสิครับว่าใครเคยใช้บ้างโอ้โหเกือบทุกคนเลยครูวิอยากเห็นจังเลยว่าเด็กๆมีวิธีการใช้อย่างไรครับเวลาใช้ฟองน้ำขัดตัวครับใช้ยังไงเอ่ย
1: เอ
0: าสบู่ใช่ไหมครับผสมกับน้ำแล้วก็เอามาใส่ที่ฟองน้ำแล้วหลังจากนั้นทำยังไงครับใช้ทำไมครับขัดผิวขัดตัวต่างๆใช่ไหมครับเพื่อที่จะช่วยให้คราบขี้ใครหรือคราบเหงื่อของเรานั้นหลุดร่างกายของเรานั้นก็จะมีกลิ่นหอมและสะอาดครับอย่างต่อไปกรรไกรเทปครับใช้ร่วมกันได้ไหมเอ่ย
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไรเอ่ยอ๋อเก่งมากเลยครับเพราะเป็นของใช้ส่วนตัวใช่ไหมครับเนื่องจากกรรไกรตัดเล็บนั้นเราจะใช้ในการตัดเล็บไม่ว่าจะเป็นเล็บมือและก็เล็บเท้าซึ่งสังเกตเวลาที่เล็บของเรายาวนั้นจะมีคราบสีดำหรือสีน้ำตาลติดอยู่ใช่ไหมครับนั่นก็คือเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรืออาจจะเป็นแบคทีเรียต่างๆฉะนั้นแล้วเวลาที่เราตัดเสร็จแล้วเราเอาไปให้คนอื่นใช้เหมาะสมไหมครับไม่เหมาะสมและไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งครับอย่างสุดท้ายที่คุณครูวิยกตัวอย่างมาในวันนี้ก็คือลิปสติกนะครับเด็กๆคนไหนเคยทาลิปสติกกันบ้างครับยกมือหน่อยครับโอ้โหห้องที่อยู่ต้นทางยกมือเพียบเลยครับแล้วห้องที่อยู่ปลายทางล่ะครับเคยทามาเช่นกันใช่ไหมครับซึ่งลิปสติกนั้นเราจะใช้ในการทาริมปากนะครับเพื่อให้ฝีปากของเรานั้นชุ่มฉ่ำไม่แห้งใช่ไหมครับซึ่งก็มีหลายสีเลยไม่ว่าจะเป็นลิปมันลิปเจลต่างๆแล้วก็สีแดงชมพูต่างๆอันนี้ก็เลือกให้เหมาะสมกับเพศและวัยนะครับมาถึงวิธีการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวกันบ้างนะครับว่าจะมีวิธีการดูแลอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นแปรงสีฟันหลังจากที่เด็กได้แปรงฟันเสร็จแล้วในตอนเช้าเด็กๆมีวิธีการดูแลอย่างไรครับดูแลอย่างไรเอ่ยแปรงเสร็จแล้วโอ้เก่งมากเลยอันดับแรกเราต้องล้างให้สะอาดนะครับมาดูคำตอบของครูวิกันบ้างนะครับเริ่มจากข้อที่1เลยนะครับเราจะต้องล้างไม่ว่าจะเป็นฟองที่อยู่บนแปรงสีฟันหรืออาจจะเป็นยาสีฟันที่ค้างอยู่ในแปรงใช่ไหมครับให้หมดก่อนหลังจากนั้นนะครับล้างให้สะอาดหลายๆน้ำแล้วก็นำไปตั้งไว้

0: นี้นะครับซึ่งเอาหัวแปรงตั้งขึ้นด้านบนเพื่อที่จะป้องกันการอับชื้นแล้วน้ำไม่ไปไหลรวมอยู่ที่หัวแปรงนะครับแล้วไม่ควรเก็บแปรงร่วมกับผู้อื่นสิ่งสำคัญเลยเมื่อสังเกตได้ว่าแปรงสีฟันของเรานั้นเกิดการบานหลุดหรือชำรุดเราก็ควรที่จะเปลี่ยนทันทีนะครับไม่ควรใช้ซ้ำครับอย่างต่อไปผ้าเช็ดตัวนะครับหลังจากที่เด็กอาบน้ำเสร็จแล้วเด็กๆเอาผ้าเช็ดตัวไปโยนใส่ในตะกร้าเลยได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะถ้าเราเอาไปใส่ในตะกร้าเลยนั้นก็จะทำให้เกิดอับชื้นและมีกลิ่นใช่ไหมครับสิ่งที่สมควรทำก็คือนำผ้าเช็ดตัวไปผึ่งให้แห้งนะครับอาจจะผึ่งลมก็ได้หรือตากแดดก็ได้นะครับและอย่าลืมว่าอย่างน้อยๆเราจะต้องซักสัปดาห์ละ1ครั้งครับอย่างต่อไปนะครับวิธีการดูแลผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้าชุดชั้นในและก็ถุงเท้านะครับหลังจากที่เราสวมใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็ควรที่จะซักให้สะอาดนะครับโดยการซักด้วยเครื่องก็ได้หรืออาจจะซักด้วยมือก็ได้นะครับหลังจากนั้นเอาไปตากให้แห้งแล้วก็พับและก็รีดให้เรียบร้อยสิ่งสำคัญเราควรที่จะแยกประเภทก่อนที่จะจัดเก็บผ้าเช็ดหน้าไว้อีกที่หนึ่งชุดชั้นในไว้อีกที่หนึ่งเสื้อผ้าก็เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเผื่อที่เราจะใช้ก็จะสะดวกสบายในการหยิบใช้งานในครั้งต่อไปครับอย่างต่อไปก็คือรองเท้านะครับรองเท้าที่เด็กๆสวมใส่กันอยู่ทุกวันนี้นะครับจะมีวิธีการดูแลอย่างนี้นะครับก็คือใช้แปรงนุ่มๆ นะครับขนนุ่มๆไม่ได้ขนหนานะครับจุ่มไปในบู่อ่อนๆหรือสารซักฟอกนะครับแล้วก็ขัดลงบนรองเท้าสิ่งสำคัญสารซักฟอกควรจะใส่ปริมาณเล็กน้อยอย่าใส่เยอะเกินนะครับเพราะอาจจะทำให้ยางรองเท้านั้นหลุดได้นะครับสิ่งสำคัญก็นำไปผึ่งให้แห้งและซักอย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับอย่างต่อไปก็คือหวีนะครับหวีนี่ก็คือเริ่มจากเราจะต้องดึงเส้นผมออกจากหวีก่อนกรณีผู้หญิงมีผมยาวใช่ไหมครับส่วนใหญ่เส้นผมก็ยังจะไปติดอยู่ที่หวีฉะนั้นแล้วก็ล้างทำความสะอาดสัปดาห์ละ1ถึง2ครั้งเลยนะครับโดยการนำไปแช่ในน้ำสบู่อ่อนๆหรือน้ำอุ่นผสมน้ำยาสระผมนะครับทิ้งไว้ประมาณ15ถึง20นาทีหลังจากนั้นนะครับก็นำเอาแปรงสีฟันที่เราไม่ได้ใช้แล้วไปขัดแปรงนะครับเพื่อที่จะทำให้คราบสกปรกคราบมันคราบรังแคต่างๆหลุดออกจากหวีนะครับจากนั้นก็ล้างหวีด้วยน้ำสะอาดจนกว่าคราบสกปรกนั้นหมดไปนะครับเช็ดให้แห้งหลังจากนั้นก็เก็บไปไว้ในที่ที่เราเคยใช้ครับอย่างต่อไปก็คือแก้วน้ำครับครูวิมีคำถามอยากจะถามนักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางว่านักเรียนมีวิธีการดูแลแก้วอย่างไรครับทำอย่างไรครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับสามารถที่จะตอบคำตอบนี้กับครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนักเรียนมีวิธีการอย่างไรครับขอกลุ่มที่2ครับตอบได้ไหมครับทำอย่างไรเอ่ย
2: ล้างด้วยน้ำยาล้างจานค่ะแล้วก็ล้างน้ำสะอาดแล้วก็เอาไปตากให้แห้งค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับเด็กครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องเลยนะครับสำหรับแก้วน้ำนั้นนะครับหลังจากที่เราดื่มน้ำหมดแก้วแล้วนะครับเราก็ควรที่จะล้างให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างจานนะครับแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดอีกหนึ่งครั้งคว่ำให้แห้งหรืออาจจะเช็ดให้แห้งก็ได้นะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ห้องครัวใช่ไหมครับต่อมาก็คือมีดโกนนะครับสำหรับมีดโกนนี้นะครับมันจะมีตัวใบมีดที่อยู่ด้านในซึ่งเราจะต้องเอาตัวใบมีดโกนออกก่อนเวลาเอาออกเสร็จแล้วเราจะต้องห่อกระดาษให้เรียบร้อยเพราะใบมีดโกนนั้นเป็นของมีคมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปทิ้งในถังขยะที่ปลอดภัยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุสำหรับตัวมีดโกนนั้นนะครับหลังใช้งานเสร็จแล้วเราจะต้องล้างมีดโกนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสนิมนะครับแล้วก็จะต้องเก็บไว้ในที่แห้งนะครับ สำหรับฟองน้ำขัดตัวนั้นนะครับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะล้างฟองสบู่ออกให้หมดไม่มีฟองนะครับต่างๆแล้วก็เอาไปผึ่งให้แห้งนะครับสำหรับกรรไกรตัดเล็บก็เช่นกันครับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วเราก็จะต้องล้างกรรไกรตัดเล็บนะครับให้สะอาดด้วยน้ำเปล่านะครับและอาจจะใช้สบู่เพื่อการล้างสิ่งสกปรกต่างๆที่เกาะอยู่บนกรรไกรตัดเล็บด้วยนะครับหลังจากนั้นเช็ดให้แห้งสนิทแล้วก็นำไปจัดเก็บเข้าที่ครับสุดท้ายแล้วนะครับก็คือลิปสติกนะครับลิปสติกนี้ก็คือใช้สำหรับในการทาริมฝีปากใช่ไหมครับวิธีการเก็บดูแลรักษานั้นก็คือเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นนะครับควรหลีกเลี่ยงแสงแดดเนื่องจากแสงแดดนั้นมีความร้อนอาจจะทำให้ลิปสติกของเรานั้นละลายได้เวลาเราใช้เสร็จแล้วเราก็ควรที่จะปิดฝาให้สนิทนั่นเองนี่ก็คือวิธีการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางยืดตัวให้ตรงนะครับแล้วตั้งสตินะครับวันนี้ครูวิมีคำถามชวนคิดมาถามอีกหนึ่งคำถามนะครับทิ้งไว้ให้คิดสักนิดนะครับกรณีถ้ามีเพื่อนมาขอยืมของใช้ส่วนตัวของนักเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรนะครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้ามีเพื่อนมาขอยืมของใช้ส่วนตัวของนักเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรนะครับให้เวลา30วินาทีครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบหรือยังครับได้แล้วใช่ไหมครับแล้วอยากฟังนักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบไหมครับเดี๋ยวครูวิจะลองสุ่มให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบดีไหมครับขอตัวแทนกลุ่มที่เท่าไหร่ดีนะตอบกลุ่มไหนดีเอ่ยขอยกมือหน่อยครับขอตัวแทนกลุ่มที่สองได้ไหมครับถ้ามีเพื่อนมาขอยืมของใช้ส่วนตัวของนักเรียนนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรครับ
1: หนูก็จะให้เพื่อนยืมเงินแล้วก็ให้ไปซื้อของที่เขาต้องการค่ะแล้วก็ถ้าเขาซื้อเสร็จแล้วหนูก็จะให้เขามาคืนตังค์หนูค่ะ
0: โอ้โหเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับมีกลุ่มไหนอยากจะอาสาตอบอีกบ้างครับขออีกสักหนึ่งคนได้ไหมครับขอเป็นกลุ่มที่4ได้ไหมครับเอ๊กลุ่มที่4ขอตัวแทน1คนครับทำอย่างไรดีเอ่ยหยิบไม้ได้เลยนะครับหรือว่าจะมีกลุ่มอื่นจิตอาสาแทนเพื่อนครับคนไหนอยากตอบบ้างครับโอ้โหตอนนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับได้ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางเยอะมากเลยนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับขออีกหนึ่งคนครับตอนนี้เราได้ฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วครับยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางของเราอายเขินนะครับเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมาให้คำตอบอีกใช่ไหมครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูวิทย์ก็จะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนได้ทำกันนะครับเป็นกิจกรรมง่ายๆเลยนะครับกิจกรรมของคุณครูวินะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยแจกใบงานที่1นะครับเรื่องการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวให้กับนักเรียนนะครับหลังจากนั้นขอความอนุเคราะห์คุณครูช่วยดูแลให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับระหว่างที่เด็กๆทำกิจกรรมนั้นนะครับสำหรับบทบาทของนักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางนั้นนะครับก็รับใบงานจากคุณครูพร้อมกับเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยสิ่งสำคัญอย่าลืมอ่านคำชี้แจงด้วยนะครับคำชี้แจงให้นักเรียนนะครับวาดภาพและเขียนดูแลการรักษาของใช้ส่วนตัวของนักเรียน

0: เรียนมาจำนวน1เมตรนะครับก็ให้วาดภาพบริเวณที่กรอบที่ใบงานที่ครูให้เลยนะครับหลังจากนั้นก็อย่าลืมว่าเขียนชื่อของใช้ส่วนตัวว่าสิ่งที่นักเรียนวาดนั้นคืออะไรพร้อมกับบอกวิธีการดูแลรักษาให้ครบให้เรียบร้อยด้วยนะครับตอนนี้ครูให้นักเรียน20นาทีพอไหมครับสำหรับการทำกิจกรรม
1: พอ
0: นะครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางน่าจะพร้อมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

อนนี้นะครับเหลือเวลาอีก3นาทีแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มมานำเสนองานด้วยนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาการทำกิจกรรมแล้วนะครับขอให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางและก็ปลายทางเก็บใบงานนะครับแล้วก็รวบรวมไปไว้ที่หัวหน้ากลุ่มนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูวิมีกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อที่อยากจะเผยแพร่ผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเดี๋ยวครูวินะครับจะให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางแต่ละกลุ่มนั้นออกมานำเสนองานนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางอยากชมไหมครับถ้าอยากชมเดี๋ยวครูวิให้กลุ่มที่1เริ่มเลยนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่1ครับอันนี้ตัวแทนกลุ่มที่1นะครับของหนูเป็นอะไรเอ่ย
1: เป็นแก้วน้ำค่ะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาล่ะครับ
1: ล้างด้วยน้ำยาล้างจานแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วเอาไปตากให้แห้งค่ะ
0: โอเคเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางเพื่อนๆทำถูกไหมครับถูกต้องใช่ไหมครับอัปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับขอตัวแทนกลุ่มที่2เลยครับอันนี้ผลงานของกลุ่มที่2ใช่ไหมครับ
2: ผ้าเช็ดตัวค่ะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาล่ะครับ
2: หลังจากใช้เสร็จแล้วเอาไปผึ่งให้แห้งและซักอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับถูกต้องไหมครับเด็กๆถูกต้องปรบมือเลยครับขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับ
3: แก้วน้ำครับ
0: แก้วน้ำแล้ววิธีการดูแลรักษาล่ะครับเป็นอย่างไรครับ
3: ต้องเอาสบู่และเอามาถูเอาไปล้างด้วยน้ำที่สะอาดแล้วพอล้างแล้วก็ต้องเอาไปผึ่งให้แห้งแล้วพอแห้งก็ต้องเอาไปเก็บที่เดิมครับ
0: ถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนๆครับขอตัวแทนกลุ่มที่4ครับ
4: ผ้าเช็ดตัวค่ะ
0: วิธีการดูแลรักษาครับ
4: ใช้แล้วควรผึ่งให้แห้งและซักอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ครับใช้ส่วนตัวอะไรครับกลุ่มที่5
5: แก้วน้ำค่ะ
0: วิธีการดูแลรักษาล่ะครับ
5: หลังจากดื่มน้ำหมดแล้วนำไปล้างให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างจานและนำไปผึ่งให้แห้งค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับนี่ก็คือผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถทำออกมาได้ดีเยี่ยมเช่นกันเลยนะครับและวันนี้นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะครับครูวิขอสรุปบทเรียนเลยนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวอย่างถูกวิธีนั้นนะครับจะเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะครับต่างๆได้อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่อีกด้วยนะครับเชื่อได้ว่าเด็กๆหลังจากจบคาบนี้ไปแล้วกลับไปดูแลของใช้ส่วนตัวให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทการติดตะขอนะครับสำหรับใบงานใบความรู้ต่างๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับสำคัญอย่างมากเลยนะครับ1ก็คือเข็มได้กรรไกร2นะครับตะขอลับตะขอเกี่ยว3นะครับผ้าขนาด15x15 ซม.นะครับนี่ก็คือภาพของตะขอลับและก็ตะขอเกี่ยวนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะต้องเตรียมมาให้ครบถ้วนด้วยนะครับหากว่าเด็กๆไม่มีหรือป้องกันการลืมจากเด็กๆนั้นขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยเตรียมให้เด็กๆด้วยนะครับและวันนี้เวลาวิชาการงานอาชีพได้หมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: เด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแม่นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ ขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มัน
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัตว์ทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: เฮ้ยโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เ
1: ฮ้ยว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
5: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
5: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
5: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
5: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
5: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
6: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามโทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำ

0: ันต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
2: พายุงวงช้าง
3: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
4: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
5: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
4: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
7: พายุงวงช้างไปแล้ว
5: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
4: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
0: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
5: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
7: ดีมากเลย
8: ดีแล้วเหมือนกัน
5: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: ได้ความรู้เยอะเลย
10: มากแล้ว
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
4: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
5: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
0: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
11: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
7: เฮ้ยน่ากลัว

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แซ
1: ก
2: ตีโบโฮต้องเปิดปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ฟังในรายการราชพฤกษ์ Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์ด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AmphibianAmphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่ง

0: plan. Mammal. M-A-M-M-A-L. Mammal. แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้ทีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคต ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
0: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 69คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์กนกออนวงคำหาญค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของความคืบหน้าในการติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40ค่ะโดยรัฐเนี่ยก็จะจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเดือนละ 1,000 บาทนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันในแต่ละเดือนเองพี่น้องประชาชนก็จะต้องจ่ายเงินเองเท่าไหร่วันนี้ข่าวเที่ยง NBT มีคำตอบค่ะมาทำความเข้าใจสูตรนะคะรัฐ60ประชาชน40กันก่อนนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะกรณีรัฐบาลให้โควต้า 1,000 บาทต่อเดือนค่ะภาครัฐก็จะให้วงเงินสนับสนุนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เดือนละ 1,000 บาทซึ่งจำนวนเงิน 1,000 บาทอันนี้คือสัดส่วน 60% ที่รัฐจะจ่ายให้ตลอดทั้งเดือนนะคะดังนั้นหากประชาชนต้องการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนตามโควต้าที่รัฐบาลให้มาประชาชนก็จะต้องเตรียมเงินส่วนตัวในสัดส่วน 40%เพื่อร่วมจ่ายตลอดทั้งเดือนก็คือหมายความว่าประชาชนจะต้องจ่าย667บาทคือถ้าย้อนกลับไปแบบเดิมคนละครึ่งพลัสก็จะเป็น50-50ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้รัฐ60ประชาชน40ก็จะต้องจ่ายในแต่ละเดือน667บาทนั่นเองนะคะสรุปนะคะก็คือในแต่ละเดือนที่เราจะต้องจ่ายนะคะแล้วก็ที่ใช้จ่ายเงินสะสมตลอดทั้งเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,667 บาทก็มาจากเงินของรัฐ 1,000 บาทแล้วก็เงินของเราเองอีก667บาทนั่นเองค่ะอีกกรณีเพดานการใช้จ่ายสูงสุดก็คือรายวันก็คือ200บาทต่อวันนะคะหากประชาชนต้องการซื้อของโดยใช้สิทธิ์แบบเต็มเพดานเลยค่ะสูงสุดของวันก็คือซื้อสินค้าในราคา200บาทนะคะระบบเนี่ยจะดึงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลคือ 60% มาช่วยจ่ายก็คือเป็นเงิน120บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ระบบจะตัดเงินจากกระเป๋าของประชาชน 40% เงินของเราเนี่ยแหละที่จะต้องจ่ายในแต่ละวันก็คือ80บาทดังนั้นถ้าใช้เต็มเพดานวันละ200บาทในวงเงินรัฐก็จะช่วย 1,000 บาทต่อเดือนก็จะได้ประมาณทั้งหมด8วันด้วยกันอันนี้ถ้าใช้เต็มวงเงินนะคะรัฐบาลก็ตั้งเป้านะคะในการที่จะช่วยเหลือประชาชนทั่วไป30ล้านสิทธิ์ค่ะโดยจะมีการมอบวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรวม 4,000 บาทต่อคนระยะเวลาโครงการ4เดือนเริ่ม1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นะคะก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนะคะโดยระบบเนี่ยจะเปิดรับลงทะเบียนในช่วงเวลา 6:00 นยาวไปจนถึง 4:00 นค่ะหรือจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบเต็มโควต้าจำนวน30ล้านสิทธิ์นะคะในส่วนของคนที่เคยร่วมโครงการก่อนหน้านี้ไปแล้วเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็ไปกดยืนยันสิทธิ์แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดไม่เคยได้ร่วมโครงการของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งพาสอันเนี้ยจะต้องไปลงทะเบียนใหม่นะคะแล้วก็รอเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันสิทธิ์อีก3วันด้วยกันค่ะอีกกลุ่มค่ะที่จะรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือก็คือกลุ่มเปราะบางนะคะก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวนกว่า13ล้านคนนะคะรัฐบาลจะใช้วิธีการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัตรให้อัตโนมัติค่ะเพิ่มวงเงินให้อีกเดือนละ700บาทเมื่อนำไปรวมกับวงเงินสวัสดิการเดิมที่ตนเองเนี่ยได้รับอยู่แล้ว300บาทจะส่งผลให้กลุ่มเปราะบางได้รับเงินช่วยเหลือรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน2569นะคะโดยกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะไม่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อรับสิทธิ์แต่อย่างใดเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการจัดสรรงบประมาณแยกส่วนไว้ดูแลโดยเฉพาะแล้วแต่มีข้อแม้วงเล็บสักนิดนึงดอกจันนะคะในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตนเองต้องเลือกสิทธินะว่าตัวเองจะใช้ในส่วนของสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเป็นในส่วนของ 60-40 ที่ทางภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
0: ซึ่งก็จะมีการเริ่มลงทะเบียน 6:00 นของวันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะตอนนี้ก็โหลดแอปเป๋าตังค์เอาไว้ในโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมค่ะคุณผู้ชมคะจากเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวแล้วก็ภาพนิ่งจากกล้องวงจรปิดบางมุมนะคะที่แสดงให้เห็นว่าห้องคนขับรถไฟบรรทุกสินค้าเนี่ยว่างเปล่าไม่มีพนักงานขับรถอยู่ก่อนเกิดเหตุที่จะพุ่งชนรถไฟรถเมล์สาย206ล่าสุดค่ะมีพนักงานรถไฟรายหนึ่งโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันนะคะว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟเนี่ยยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องขับทางฝั่งขวาจนถึงวินาทีที่พุ่งชนรถเมล์สาย206ซึ่งก็มีภาพยืนยันนะคะจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะ ซึ่งภาพที่เห็น

0: ค่ะก็เป็นภาพหลักฐานระบุนะคะว่าพนักงานได้พยายามเบรกจนกระทั่งเกิดการปะทะซึ่งแรงกระแทกนั้นทำให้หน้าของพนักงานกระแทกได้รับบาดเจ็บด้วยส่วนภาพที่สื่อนำไปอ้างว่าไม่มีคนขับรถไฟในขณะที่เกิดเหตุนั้นเป็นภาพจากฝั่งซ้ายของตัวรถและภาพบุคคลที่นั่งอยู่ด้านหลังคือพนักงานรักษารถที่ขึ้นมากำกับดูแลบนหัวรถจักรเนื่องจากเป็นขบวนสินค้าสรุปแล้วนะคะว่าในขณะเกิดเหตุมีพนักงานประจำการครบตามตำแหน่งที่ถูกต้องค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าของคดีย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยถึงการสอบพนักงานรักษารถที่ดูแลตู้สินค้าโดยให้การอ้างบอกว่านั่งอยู่ในแคปที่2นะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของห้องควบคุมจึงไม่ทราบในรายละเอียดคือมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เห็นเพลิงลุกไหม้จึงรีบวิ่งลงมาจากรถในทันทีซึ่งจากการสอบปากคำสารวัตรงานหัวรถจากบังซื่อหัวหน้าแผนกบริหารทางเทคนิคด้านการลากเลื่อนและเจ้าหน้าที่กองเดินรถไฟปฏิบัติงานซึ่งถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของทั้งคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ยืนยันบอกนะคะว่าคือคนขับรถไฟเนี่ยมีประสบการณ์ค่ะขับในเส้นทางนี้มาแล้ว58ครั้งตั้งแต่ปี2566ส่วนช่างเครื่องเนี่ยเพิ่งจะมาทำงานเพียงแค่14วันแล้วก็ขึ้นขบวนรถกล่าวเป็นครั้งที่2ในส่วนของการสอบเจ้าหน้าที่อนุสัญญาณก็ยืนยันนะคะว่าอุปกรณ์การให้สัญญาณก็ไม่ได้ขัดข้องสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามงานทางฝ่ายสืบสวนก็เข้าไปเก็บกล้อง3ซุ้มนะคะโดยซุ้มที่อยู่ก่อนจุดเกิดเหตุก็พบว่าคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องเนี่ยยังคงปฏิบัติงานอยู่ในห้องควบคุมตามปกติค่ะซึ่งการจำลองสถานการณ์ฝ่ายสืบสวนจะดูในเรื่องของสัญญาณการโบกธงค่ะ
2: จาก3ซุ้มที่มีการเก็บกล้องณขณะนี้มีการเก็บกล้องเพิ่มนะครับบริเวณนั้นนะครับทั้งกล้องของการรถไฟกล้องของตำรวจและกล้องที่อยู่ในบริเวณนั้นเพิ่มเป็น5ซุ้มนะครับสิ่งที่สามารถยืนยันได้ให้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับซึ่งเป็นประเด็นสับสนอยู่คือว่าเจ้าหน้าที่คนขับรถไฟและช่างเครื่องในวันนั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่หัวรถหรือเปล่าในขณะนี้เราสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยเราได้ภาพจากกล้องนะครับซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุและกล้องที่อยู่ที่ซุ้มจุดเกิดเหตุโดยซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุคือซุ้มพระราม9คือตัดถนนเพชรอุทัยตรงนั้นเราจะเห็นภาพทั้งช่างเครื่องแล้วก็คนขับรถไฟนะครับที่ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หัวรถนะครับและเมื่อผ่านจากซุ้มอโศกดินแดงซึ่งเป็นซุ้มใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเราเห็นทั้งภาพของช่างเครื่องแล้วก็พนักงานขับรถอยู่ที่หัวรถนะครับก็สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าในขณะก่อนไม่ไกลมากนักจนถึงในขณะเกิดเหตุพนักงานทั้งสองท่านนี้ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับที่หัวรถ
0: นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะครอบครัวของนายทีคาอุตมากรหรือว่าแทนอายุ33ปีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุซึ่งทางครอบครัวก็ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณและนำข้าวปลาอาหารได้แก่ข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวขนมจีบขนมวุ้นใบเตยแล้วก็กล้วยหอมพร้อมกับน้ำดื่มแล้วก็ดอกไม้มาทำพิธีโดยระหว่างการทำพิธีนั้นบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะทางด้านนางสาววชิราสร้อยนาคซึ่งเป็นป้าของนายทีคานะคะเป็นตัวแทนของครอบครัวเล่าให้ฟังว่านายทีคาเป็นคนที่เก่งมากสามารถพูดได้6ภาษาจริงตามที่เป็นข่าวแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีรักครอบครัวและเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศออสเตรเลียได้ไม่นานโดยในวันเกิดเหตุค่ะนายทีคามีนัดกับเพื่อนชาวต่างชาติที่ซีทอนสแควร์ในช่วงเวลา 17:00 น.โดยจากการพูดคุยกันครั้งสุดท้ายนายทีคาบอกกับตัวเองว่าจะไปรถเมล์แทนเพราะว่ายังมีเวลาอีกตั้งเยอะแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเลือกมานั่งรถโดยสารประจำทางสาย206หลังเกิดเหตุก็ปรากฏว่าเพื่อนชาวต่างชาติที่นัดหมายกันไว้ได้แจ้งกับทางครอบครัวว่านายทีคานั้นยังไปไม่ถึงที่นัดหมายก็เลยหวั่นใจเพราะว่าปกตินั้นนายแทนนั้นเป็นคนตรงต่อเวลาพอมีข่าวรถไฟชนรถเมล์เลยไปดูรายชื่อผู้บาดเจ็บแต่ว่าก็ไม่มีรายชื่อจนกระทั่งมาทราบข่าวว่าหลานนั้นเป็นหนึ่งในผู้สูญหายและเสียชีวิตเมื่อเวลา 17:00 น.ค่ะ
3: นัดกัน5โมงเย็นเพื่อนก็เห็นว่า5โมงกว่าแทนไม่เคยเหลวไหลเอ๊ะทำไมยังไม่ถึงก็เลยโทรมาหาแม่ตอน6โมงกว่าแม่เขาก็เลยโทรมาว่ามาบ้านป้าหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแถวบ้านป้าเราก็บอกว่าไม่แต่เราไม่เคยคิดว่าเขาจะอยู่บนรถ206เพราะว่าแม่ส่งที่บางว่าแล้วบอกให้ขึ้นรถแอร์พอร์ตลิงค์ไปลงหัวหมากแต่ว่าเขาเห็นว่าเวลาเหลือเยอะในแชทเขาจะเขียนว่าฉันจะไปทางที่ช้าที่สุดนั่นแหละเราก็กังวลใจแล้วนะที่เป็นตำรวจก็32คนไม่มีชื่อแต่8คนเนี่ยหน้าของแทนก็เขาก็เลยให้ชื่อไว้ว่า8คนมีไหมตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าใครเพราะว่าเขาบอกยังพิสูจน์ไม่ได้5ทุ่มค่ะถึงจะรู้ข่าว
0: จากนั้นทางครอบครัวก็แยกย้ายเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับร่างของนายทีคาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดตรีทศเทพโดยจะสวดอภิธรรมศพ3คืนและชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ค่ะ
1: และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะมีการปูพรมจัดระเบียบขนส่งสาธารณะนำเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะรวมถึงพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะผลการตรวจในครั้งแรกก็ไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใดจุดที่1ที่เข้าไปตรวจสอบนะคะก็คือที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรและโรงรถจักรดีเซลบางซื่อนำกำลังเจ้าหน้าที่ไป25นายค่ะลงพื้นที่ไปตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ให้แก่พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะคะโดยนำชุดตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ชุดเพื่อตรวจคัดกรองพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถ 100% ไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ผลการตรวจคัดกรองในวันแรกจำนวน118คนแบ่งเป็นชาย115คนหญิง3คนก็ไม่พบสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใดค่ะส่วนจุดที่2นะคะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิตเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะและกลุ่มรถตู้รถบัสโดยสารขนาดเล็กจำนวน79คนแบ่งเป็นชาย78คนแล้วก็หญิง1คนผลการตรวจก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้นะคะหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส. 1386ตลอด24ชั่วโมงนะคะข้อมูลของคุณผู้ชมจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดค่ะ
0: ตำรวจแถลงจับนายไพศาลค่ะซึ่งเป็นอาจารย์แก้กรรมชื่อดังอ้างพิธีกรรมหลอกลวงละเมิดทางเพศเหยื่อโดยจับกุมตัวได้ที่บ้านพักที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้นะคะพบหนังสือรุ่นหนังสือประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อมูลอื่นอีกหลายรายการพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามรวมแถลงผลจับกุมนายไพศาลหรือว่าอาจารย์ไพศาลอายุ67ปีตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยจับกุมได้ที่บ้านพักที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้พร้อมกับตรวจยึดของกลาง198รายการรวมเสื้อผ้าผ้าขาวม้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุเอกสารข้อมูลผู้ติดต่อเข้ารักษาอาการป่วยก็มีทั้งชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท
1: ์ค่ะสำหรับนายไพศาลนะคะก็ถือว่าเป็นที่รู้จักในเรื่องของการแก้กรรมรักษาอาการเจ็บป่วยค่ะหรือว่าคลายความทุกข์ให้กับผู้มาขอความช่วยเหลือส่วนเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เสียหายรายหนึ่งมารักษาอาการก็คือปวดศีรษะเรื้อรังนะคะแต่ว่าระหว่างอยู่ในห้องตามลำพัง2ต่อ2เนี่ยกลับถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมแก้บนผู้เสียหายจึงไปแจ้งความตำรวจที่กองปราบและต่อมามีผู้เสียหายแจ้งความเพิ่มรวมถึงเยาวชนอายุ17ปีที่ถูกล่วงละเมิดในลักษณะเดียวกันทางพนักงานสอบสวนค่ะจึงรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำข้องจนเชื่อว่ามีการกระทำผิดจริงจึงขออนุมัติศาลออกหมายค้นจับและเข้าทำการจับกุมนายไพศาลได้ที่บ้านพักพร้อมกับนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: ทางด้านพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานศรีทาผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามนะคะเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นบ้านพักของนายไพศาล ารพบหนังสือรุ่นของสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยมีการทำเครื่องหมายกำกับ

0: รายชื่อบุคคลไว้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในหนังสือที่เขียนขึ้นมาเกี่ยวกับนิมิตพิศวงก็พบว่ามีการนำข้อมูลบางส่วนมาเชื่อมโยงกับบุคคลจริงในปัจจุบันและนำมาใช้ประกอบการกล่าวอ้างเรื่องเจ้ากรรมนายเวรอย่างไรก็ตามค่ะไม่พบข้อมูลลูกศิษย์ของนายไพศาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแค่ช่วยดูแลงานภายในบ้านรวมทั้งไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงการเข้าถึงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของประชาชนแต่อย่างใด
1: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะมีการบุกจับสาวจีนค่ะที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็แฝงตัวเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินนะคะแล้วก็ลักลอบประกอบอาชีพต้องห้ามโดยถูกรวบตัวได้ขณะที่กำลังเซ็นสัญญาเช่าซื้อที่ดินกับนักลงทุนไปพบเอกสารหลักฐานแล้วก็โฉนดที่ดินเป็นจำนวนมากค่ะนี่ก็เป็นภาพหลักฐานนะคะสาวจีนอัดคลิปลงโซเชียลลักลอบเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินในประเทศไทยโดยทางพันตำรวจเอกณภัสพงศ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้มีการมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตำรวจเอกณภัสโรจนวสุขรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีนำกำลังชุดสืบสวนค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบก็ไปพบนี่แหละค่ะสาวชาวจีนรายหนึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่กลับมีพฤติกรรมทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายแล้วก็ให้เช่าที่ดินโดยมีการถ่ายเป็นคลิปรีวิวนะคะแล้วก็โปรโมทผ่านแอปพลิเคชันเพื่อชักชวนในกลุ่มของนักลงทุนค่ะต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีการประชุมเซ็นสัญญาเช่าซื้อที่ดินในพื้นที่ของตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจึงเข้าไปตรวจสอบก็ไปพบค่ะสาวชาวจีนชื่อว่านางสาวอันฮันอายุ43ปีกำลังร่วมหารือกับนักลงทุนชาวจีนอีก7คนนะคะพร้อมเอกสารสัญญาแล้วก็สำเนาโฉนดที่ดินจำนวนหนึ่งเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่คุมตัวหญิงสาวรายดังกล่าวไปตม.ชลบุรีเพื่อที่จะแจ้งข้อหาทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์ก่อนที่จะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสภ.บ่อวินดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: มาดูการปราบปรามสแกมเมอร์ต่างด้าวกันบ้างนะคะทางด้านการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับตำรวจภูธรภาค6ค่ะบุกไปทลายบ้านต้องสงสัยอยู่ที่บริเวณกลางเมืองพิษณุโลกค่ะสามารถรวบตัวต่างชาติได้4คนมีทั้งชาวอินโดนีเซียชาวจีนนะคะลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเบื้องต้นก็พบประวัติค่ะเคยเป็นสแกมเมอร์ฝั่งประเทศกัมพูชาก่อนเตรียมย้ายผ่านปฏิบัติการไปประเทศเมียนมาโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยตำรวจภูธรภาค6และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลกบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลพลายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหลังจากได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยว่ามีชาวอินโดนีเซียถูกลักลอบเคลื่อนย้ายออกจากประเทศกัมพูชาเพื่อเตรียมเดินทางต่อไปยังประเทศเมียนมาผลการตรวจค้นค่ะพบชาวอินโดนีเซีย3คนชาวจีน1คนแล้วก็ชายไทย2คนพร้อมกับรถยนต์2คันโดยจากการตรวจสอบพบว่าชาวต่างชาติทั้งหมดเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายขณะที่ชายไทย2คนทำหน้าที่ขับรถแล้วก็ให้ที่พักพิงโดยจากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะชาวอินโดนีเซียให้การว่าเคยทำงานเป็นสแกมเมอร์ที่ฝั่งกัมพูชานานประมาณ 3-4 เดือนที่กลุ่มขบวนการจะเคลื่อนย้ายฐานไปยังประเทศเมียนมาแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเข้าจับกลุ่มได้ซะก่อนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาชาวอินโดนีเซียและชาวจีนในฐานความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนชายไทย2คนถูกแจ้งข้อหาให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
2: การนำพาคนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแล้วเดินทางข้ามไปยังกัมพูชาและพม่าเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์พวกค้ามนุษย์เนี่ยยังทำอยู่นะครับที่ก็โชคดีว่าทาง3คนนี้ยังไม่เข้าข่ายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์แต่ว่าเขาเองประสงค์อยากจะกลับบ้านก็เลยไปแจ้งให้กับทางสถานทูตอินโดนีเซียให้ช่วยเหลือนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับหนังสือยังเป็นทางการมาวันนี้ก็เลยมาดูติดตามผลการปฏิบัติต่างๆครับแล้วเราก็จะมีการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่นำพาทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมครับ
0: นอกจากนี้ทางตำรวจยังเตรียมพิจารณานำเครื่องมือเทคโนโลยีแชท AI มาใช้งานค่ะเพื่อติดตามรถยนต์และก็บุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านประเทศกัมพูชาไปยังประเทศเมียนมารวมถึงตรวจการเดินทางผ่านสนามบินไปยังพื้นที่ชายแดนด้วยโดยสั่งการให้

0: ตำรวจภูธรภาค6ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเดินหน้ากวาดล้างกลุ่มขบวนการนี้ไล่ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำทันที
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อค่ะ

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5อย่างสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮึมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ันไม่ชอบสงคราม
1: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
2: นี่มันอะไรเนี่ย
0: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
2: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้พบกับครูในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับวันนี้พบกับคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์ครับชื่อเล่นว่าครูแจ็คนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับก่อนอื่นเลยครูจะมีจุดประสงค์ให้นักเรียนนะครับจุดประสงค์หลักๆนะครับก็คือนักเรียนสามารถยกตัวอย่างและระบุหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งชั้นต้นและชั้นรองได้นะครับรวมทั้งบอกคุณค่าความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับผมเดี๋ยวสไลด์ต่อไปนะครับคุณครูจะมีรูปให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับว่ารูปที่ครูให้ดูคือรูปอะไรครับรู้จักไหมครับนักเรียน
1: รู้จ
0: ักนักเรียนต้นทางรู้จักใช่ไหมครับที่นี่คือที่ไหนครับผม
1: สถานีรถไฟ
0: รถไฟที่ไหนครับ
1: ห
0: ั
1: วห
0: ินหัวหินนะครับนักเรียนปลายทางรู้จักไหมครับสถานีรถไฟหัวหินใครเคยมาเที่ยวหัวหินบ้างครับนี่อันนี้คือสถานีรถไฟหัวหินนะครับครับสำหรับสไลด์นี้นะครับคุณครูยกตัวอย่างตำนานพื้นบ้านของเรานะครับบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะครับคือตำนานตาม่องไล่นะครับคือตำนานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเกาะและภูเขาบริเวณอ่าวไทยของเรานะครับนักเรียนเคยได้ยินไหมครับใครเคยได้ยินยกมือครับตาม่องไล่นะครับนี่เนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับก็คือการทะเลาะกันของสองสามีภรรยาใช่ไหมครับแล้วก็ควางนูนฟางนีทำให้เกิดเกาะทะลุเกิดเขาช่องกระจกครับแล้วก็เกิดเขาล้อมหมวกซึ่งเป็นภูมิประเทศของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับใครเคยไปเที่ยวมาบ้างครับนักเรียนต้นทางเคยไปเที่ยวที่ไหนมาครับ
2: เขาล
0: ้อมหมวกนะครับที่ไหนครับ
2: เขากระจก
0: เขากระจกนะครับเขาช่องกระจกนั่นเองสไลด์ต่อไปนะครับนี่คุณครูมีคำถามครับนักเรียนรู้ว่านี่คือสถานีรถไฟหัวหินนี่คือตำนานตาม่องไล่คำถามคือนักเรียนรู้ข้อมูลนี้มาจากที่ไหนครับรู้ข้อมูลนี้มาจากที่ไหน
3: Google คร
0: ับ Google การสืบค้นข้อมูลนะครับมีใครรู้มาจากแหล่งไหนบ้างครับแหล่งอื่นยกมือครับ
4: แผนที่โลกค่ะ
0: แผนที่โลกครับผมสถานีรถไฟมีใครอีกไหมครับได้ครับเชิญ
5: พระเทศค่ะ
0: อะไรนะครับ
5: พระเทศ
0: พระเทศพระเทศนาเหรอครับตำนานโอเคครับผมต่อไปครับ
6: สม
0: ุ
6: ดค่ะ
0: สมุดหนังสือครับผมข้างหลังเมื่อกี้มีไหมไม่มีอีกครับ
7: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดโอเคครับตบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับถูกต้องครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่เราสามารถสืบค้นได้ในแหล่งต่างๆที่เราไปศึกษามานะครับนี่วันนี้เราจะมาเข้าเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับก่อนอื่นเลยคุณครูจะยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้นักเรียนได้ดูครับหลักฐานแรกนะครับใครเคยไปเที่ยวบ้างครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยใครเคยไปเที่ยวสุโขทัยบ้างไม่เคยเลยใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับใครเคยเที่ยวจังหวัดสุโขทัยที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบ้างครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับก็จะเป็นเมืองเก่าของเราใช่ไหมครับมีโบราณสถานวัดวาอารามแล้วก็บ่อน้ำกำแพงเมืองต่างๆนะครับที่ปรากฏอยู่ใน เมืองเก่าใช่ไหมครับผมมากมายเลยทีเดียวหลักฐานต่อไปครับนี่อันนี้ต้องมีคนเคยไปบ้างแหละใครเคยไปอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาบ้างครับยกมือเคยไปใช่ไหมครับหน้าตาคุ้นๆใครเคยไปอีกไหมครับยกมือยังไม่มีใครเคยไปใช่ไหมครับนักเรียนอันนี้คือคุณครูยกตัวอย่างวัดชัยวัฒนารามครับรู้จักไหมครับยังไม่รู้จักใช่ไหมรู้จักแม่หญิงกาลเกตไหมครับใช่ไหมครับคือการถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมครับที่อิงประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานั่นเองต่อไปครับผมนี่หลักฐานสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือหลุมขุดค้นโครงกระดูกครับ ใครเคยเห็นโครงกระดูกบ้างเคยเห็นที่ไหนครับ
2: รอย
0: กระดูกรอยอังคารใช่ไหมครับที่เป็นกระดูกแบบนั้นแต่กระดูกในที่นี้คือกระดูกคนเมื่อ 3-4 พันปีมาแล้วเลยเก่าแก่ไหมครับ
2: เ
0: ก่าแก่มากใช่ไหมวันนี้คุณครูยกตัวอย่างภาพจากบ้านเก่านะครับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีนะครับที่ขุดค้นเจอหลุมฝังศพหรือหลุมโครงกระดูกครับที่มีอายุเก่าแก่ไปถึงยุคหินใหม่เลย3,000 4,000 ปีมาแล้วเลยใช่ไหมครับนานมากๆเลยต่อไปครับผมนี่ศิลาจารึกเคยได้ยินคำนี้ไหมครับแล้วรู้ไหมว่าคืออะไรรู้ไหมฮะศิลาจารึกนี่เห็นไหมเป็นอักษรยึกๆๆๆเลยรู้จักไหมครับมีกี่ด้านก่อนศิลาจารึกสี่ด้านใช่ครับเป็นเสาใช่ไหมสี่ด้านใช่แล้วก็เป็นหลักใช่ไหมครับศิลาจารึกก็คือการจารึกหรือการใช้ของมีคมครับขีดให้เป็นร่องนะครับเป็นตัวอักษรขึ้นมาแล้วก็บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆในสมัยนั้นนะครับซึ่งศิลาจารึกประเทศไทยนะครับก็คือศิลาจารึกที่จังหวัดอะไรครับรู้ไหมศิลาจารึกหลักที่หนึ่งคือศิลาจารึกในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะทุกคนรู้จักเห็นไหมโอเคครับนี่ต่อไปครับหลักฐานชิ้นต่อไปคือพงศาวดารรู้จักพงศาวดารไหมแอะเพื่อนรู้จักคืออะไรครับรู้ไหมรู้ไหมจำไม่ได้มีใครจำได้ไหมครับว่าพงศาวดารคืออะไรจำไม่ได้ใช่ไหมครับพงศาวดารก็คือหนังสือที่ราชสำนักในสมัยนั้นนะครับสั่งให้คนเนี่ยจารึกหรือเขียนหลักฐานลงไปเขียนเรื่องราวลงไปซึ่งเรื่องราวต่างๆนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศชาติความสัมพันธ์ของประเทศเหตุการณ์สำคัญสำคัญของประเทศแล้วก็เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นๆเข้าใจไหมครับโอเคนะครับนี่เดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำครับซึ่งตอนนี้ครูได้แจกบัตรภาพไปให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วกลุ่มนะครับจะมีทั้งหมด6ภาพนี้ครับครูเบื้องต้นคุณครูจะให้นักเรียนแยกว่าภาพไหนเป็นหลักฐานชั้นต้นภาพไหนเป็นหลักฐานชั้นรองถูกผิดไม่ว่ากันครับนักเรียนสามารถวางได้เลยครับอาจจะเป็นการแบ่งโต๊ะครับโต๊ะนี้เป็นหลักฐานชั้นต้นแล้วก็โต๊ะนี้เป็นหลักฐานชั้นรองแบ่งให้กันชัดเจนครับแล้วก็คุณครูจะถามนะครับว่าเพราะเหตุผลใดนักเรียนถึงเลือกภาพนี้เป็นหลักฐานชั้นต้นแล้วก็เลือกภาพนี้เป็นหลักฐานชั้นรองโอเคไหมครับเริ่มทำได้เลยครับ

0: เรียนช่วยกันคิดเลยครับว่าภาพใดเป็นหลักฐานชั้นต้นแล้วก็ภาพใดเป็นหลักฐานชั้นรองโอเคไหมครับใครไม่เข้าใจยกมือครับเข้าใจเนาะโอเคเลือกได้ยังกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือขึ้นนะครับตอนนี้มี4กลุ่มนะครับที่เสร็จกลุ่มที่4ได้ไหมครับช่วยกันคิดได้เลยถูกผิดไม่เป็นไรครับโอเคโอเคนะครับโอเคกลุ่ม4เรียบร้อยไหมครับโอเคกลุ่ม5มือลงครับเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนกลุ่มครับออกมาว่าสิ่งที่ตัวเองเลือกไปเนี่ยนักเรียนให้เหตุผลได้ไหมว่าเลือกชั้นต้นเพราะอะไรเลือกชั้นรองเพราะอะไรนะครับใครจะเป็นกลุ่มตัวแทนครับยกมือกลุ่มอะไรดีกลุ่ม2ครับกลุ่ม2จะเอาหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับกลุ่ม2เลือกหลักฐานชั้นต้นนะครับหลักฐานชั้นต้นที่กลุ่ม2เลือกมีอะไรบ้างครับ
1: E หลุมขุดค้นโครงกระดูกศิลาจารึกโบราณวัตถุ
0: โบราณวัตถุยังไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะครับกลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่3ครับผมกลุ่มที่3เลือกภาพไหนเป็นหลักฐานชั้นรองบ้างครับ
1: อนุสาวรีย์ครับ
0: อนุสาวรีย์ครับ
1: ตำนานครับ
0: ตำนานแล้วก
1: ็หนังสือคำให้การ
0: หนังสือคำให้การครับยังไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะครับแต่ครูจะถามว่าครูจะถามกลุ่ม2ครับเพราะเหตุใดถึงเลือกโบราณวัตถุหลุมขุดค้นโครงกระดูกแล้วก็ศิลาจารึกเป็นหลักฐานชั้นต้นครับให้เหตุผลได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
1: ศิลาจารึกหนูคิดว่ามันอยู่ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงหรือจะเก่าค่ะส่วนโบราณวัตถุก็คือมันจะมีรากไม้ติดกับหัวพระ
0: เสียงพระ
1: เสียงพระ
0: ครับผม
1: หลุมขุดค้นโครงกระดูกก็คือมันรู้สึกมันติดกับพื้นแล้วเขาก็ต้องขุดแล้วมันมีชิ้นส่วนที่หายไปนิดนึงด้วยค่ะ
0: โอเคครับเกิดจากการทับถมไปนานๆใช่ไหมฮะโอเคตบมือเพื่อนหน่อยครับแต่ครูยังไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะครับต่อไปกลุ่มที่3ครับสามารถให้เหตุผลได้ไหมครับว่าทำไมถึงเลือก3ภาพเป็นหลักฐานชั้นรองครับให้เหตุผลได้ไหมลองให้ผลดูสัก1อันก็ได้ครับได้ไหมหรือกลุ่มอื่นครับที่เลือกหลักฐานชั้นรองแล้วอยากให้เหตุผลก็สามารถบอกคุณครูได้นะครับกลุ่ม4เอาไหมกลุ่ม4ไม่เอากลุ่ม5มั้ยครับกลุ่ม1กลุ่ม1ต้องเอาแล้วครับเพราะเหตุใดถึงเลือก3ภาพที่นักเรียนเลือกน่ะเป็นหลักฐานชั้นรองครับมีภาพไหนบ้างบอกครูก่อน
2: มีภาพตำนานค่ะ
0: ตำนานครับ
2: อนุสาวรีย
0: ์อนุสาวรีย
2: ์หนังสือคำให้การ
0: แล้วก็หนังสือคำให้การโอเคครับให้เหตุผลได้ไหม
2: ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาค่ะ
0: เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นอะไรครับ
2: เราไม่สามารถรู้ว่าเขาเขียนถูกหรือไม่ถูกค่ะ
0: โอเคครับผมตบมือเพื่อนหน่อยครับเก่งมากครับแต่ครูยังไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะครับแต่ครูจะมีข้อมูลให้หลังจากนี้ครับว่าถูกหรือผิดและนักเรียนก็รีดเอานะครับตรวจสอบเอานะครับว่าที่นักเรียนเลือก6ภาพนี้ถูกหรือผิดนะครับนี่

0: หลักฐานชั้นต้นหรือชั้นปฐมภูมินะครับคือหลักฐานที่อยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆครับอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆแล้วก็มีความน่าเชื่อถือโอเคไหมครับแต่ต้องระมัดระวังนะครับในการจดบันทึกประวัติศาสตร์นักเรียนจะต้องพึงระวังอคติของผู้เขียนเข้าใจคำว่าอคติไหมเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจอคติคือพูดง่ายๆคือความไม่เป็นกลางความเอ็นเอียงเข้าใจไหมครับโอเคนะครับนี่ยกตัวอย่างง่ายๆครับหลักฐานที่เป็นชั้นต้นคืออะไรครับอันนี้ภาพถ่ายภาพถ่ายอยู่ร่วมสมัยไหมครับอยู่เราต้องถ่ายเหตุการณ์นั้นๆมาเลยแล้วก็อยู่ในร่วมเหตุการณ์ด้วยมีความน่าเชื่อถือก็คือเราถ่ายทอดเราถ่ายรูปมาเลยนะใช่ไหมครับนี่ตัวอย่างหลักฐานชั้นต้นนะครับโบราณสถานนักเรียนภาพนี้นักเรียนต้นทางรู้จักไหมครับว่าคือที่ไหนที่ไหนครับเขาอะไรครับเขาอะไรเขาวังจังหวัดอะไรครับ
1: เพชรบ
0: ุรีเพชรบุรีนะครับถูกต้องครับผมอันนี้คืออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีครับที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองก็ถือว่าเป็นโบราณสถานนะครับส่วนโบราณวัตถุนักเรียนภาพนี้คือภาพอะไรครับโบราณวัตถุรู้ไหมว่าคืออะไรเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมครับหม้อไหต่างอันนี้จะมีการวาดลายหรือระบายสีลายไปด้วยนะครับนักเรียนอันนี้คือที่ไหนครับรู้ไหมใครเคยเห็นภาพนี้บ้างพิพิธภัณฑ์ที่ไหนครับรู้ไหมนักเรียนปลายทางนะครับสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนได้นะครับว่าใครเคยไปอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีที่เพชรบุรีหรือเคยไปที่พิพิธภัณฑ์เพื่อดูโบราณวัตถุต่างๆนะครับบ้านเชียงจังหวัดอะไรครับ
1: อ
0: ุดรธานีครับผมตบมือเพื่อนหน่อยครับโอเคอันนี้คือเครื่องปั้นดินเผานะครับที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีครับผมถือว่าเป็นโบราณวัตถุแล้วโบราณสถานกับโบราณวัตถุเนี่ยต่างกันอย่างไรนักเรียนรู้ไหมรู้ไหม
2: โบราณวัตถุจะเป็นพวกของใช้ครับส่วนโบราณสถานจะเป็นที
0: ่ได้
2: ที่วัดครับ
0: วัดอะไรครับ
2: โบสถ์ครับ
0: วัดโบสถ์หรือเป็นพูดง่ายๆนะครับก็คือโบราณวัตถุเนี่ยจะเป็นสิ่งของวัตถุต่างๆที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เครื่องปั้นดินเผาสามารถเคลื่อนย้ายได้ไหมครับ
1: เคลื่อนย
0: ้ายได้ใช่ไหมครับยกย้ายได้ใช่ไหมครับส่วนโบราณสถานจะเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เช่นวัดวังหรือโบราณสถานต่างๆเจดีย์เข้าใจไหมครับโอเคสำหรับหลักฐานต่อไปนะครับคือหลักฐานชั้นรองครับหรือชั้นทุติยภูมิเมื่อกี้คือปฐมใช่ไหมครับปฐมคืออะไรรู้ไหมปฐมคือ1หรือแรกก็ได้แรกเริ่ม1ส่วนทุติยะคืออะไรครับ2ลำดับที่2นะครับทุติยะซึ่งเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์นั้นๆรวมทั้งต้องอาศัยข้อมูลจากชั้นต้นการอาศัยข้อมูลจากชั้นต้นก็คือการไปรวบรวมหลักฐานศึกษาค้นคว้าต่างๆจากหลักฐานชั้นต้นแล้วเอามาสังเคราะห์วิเคราะห์รวบรวมมาเป็นหลักฐานใหม่ยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยโอเคไหมครับนี่คือหลักฐานชั้นรองนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าหลักฐานชั้นต้นเพราะมีการเขียนประดิษฐ์สร้างขึ้นมาใหม่เข้าใจไหมครับเด็กๆเข้าใจไหมครับเด็กๆปลายทางโอเคนะครับสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูได้นะครับที่สำคัญครับนักเรียน

0: ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองตัวสุดท้ายคืออะไรครับที่ต้องพึงระวังอคตินะครับในการเขียนหรือในการศึกษาประวัติศาสตร์ขึ้นมาเนื่องจากเราไม่รู้เลยว่าคนที่บันทึกเนี่ยเขามีความเป็นกลางมากน้อยเพียงใดใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวพึ่งนะครับอันนี้นะครับคือตัวอย่างหลักฐานที่เป็นชั้นรองครับคืออะไรครับพงศาวดารรู้จักไหมครับคืออะไรครูพูดไปแล้วคืออะไรครับนักเรียนต้นทางหนังสือก็ได้หนังสืออะไรครับหนังสืออะไรอะไรนะครับจดบันทึกอะไรครับเรื่องใดครับใครให้จดครับเขาจดเรื่องอะไรเนี่ยพงศาวดารแล้วใครเป็นคนให้จดบันทึกนี้รู้ไหมครับไปแล้วใครตอบได้ยกมือเลยครับได้ไหมได้ไหมเพื่อนตอบราชสำนักครับแล้วจดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับรู้ไหมราชสำนักเนี่ยเขาให้จดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับใครตอบได้ยกมือได้เลยครับมีไหมไม่มีนะครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศชาติเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาติหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงเวลานั้นๆใช่ไหมครับเข้าใจไหมครับสองครั้งแล้วพงศาวดารสำหรับตัวอย่างหลักฐานชั้นรองต่อไปนะครับที่คุณครูบอกไปก็คืองานวิจัยนั่นเองที่เขาไปรวบรวมหลักฐานชั้นต้นมากมายเลยหลายๆหลักฐานสุดท้ายเขาเอามาสังเคราะห์วิเคราะห์จนออกมาเป็นงานวิจัยใช่ไหมครับต่อไปคือตำนานนอกจากตำนานตาม่องไล่แล้วเนี่ยนักเรียนเคยได้ยินตำนานอื่นอีกไหมเมืองลับแลครับตำนานเมืองลับแลรู้ไหมจังหวัดอะไรไม่รู้จักอุตรดิตถ์อะไรครับ
1: กล่องข
0: ้
1: าวน
0: ้
1: อยฆ่าแม่
0: กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่จังหวัดอะไรครับรู้ไห
1: ม
0: จังหวัดทางภาคอีสานจังหวัดยโสธรนะครับหมดแล้วมีใครมาจากภาคใต้บ้างครับไม่มีสำหรับตำนานภาคใต้นะครับที่สำคัญก็คือตำนานพระนางเลือดขาวเคยได้ยินไหมครับ
1: ไม่
0: เคยได้ยินใช่ไหมฮะตำนานพื้นบ้านของภาคใต้ครับคือตำนานพระนางเลือดขาวแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนักเรียนต้องไปศึกษาเองนะครับแล้วมาเล่าแลกเปลี่ยนกันโอเคไหมครับต่อไปครับคือคำบอกเล่าครับนักเรียนเคยได้ยินนิทานไหมครับเคยรู้จักกลอนไหมครับเคยเห็นสุภาษิตไหมครับ
1: เคย
0: นี่คือทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นคำบอกเล่านะครับคือการถ่ายทอดสืบต่อกันมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วสามารถมันจะคงทนเหมือนเดิมไหมครับเหมือนต้นฉบับไหมไม่ครับอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโอเคนี่คือเฉลยครับนักเรียนที่คุณครูให้นักเรียนทำ6ภาพแยกหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองใครกลุ่มไหนถูกหมดยกมือครับถูกทุกคนเลยโอเคครับเก่งมากครับทุกคนตบมือให้ตัวเองครับเดี๋ยวคุณครูมาแยกหลักฐานนะครับว่าแต่ละที่คือที่ไหนแหล่งไหนนะครับที่แรกคุณครูให้ภาพนี้ไปดูไปแล้วคือที่ไหนครับนักเรียนจังหวัดอะไรกาญจนบุรีที่บ้านเก่ากาญจนบุรีใช่ไหมครับมีการขุดค้นแล้วก็เจอโครงกระดูกมากมายเลยใช่ไหมครับเครื่องใช้ต่างๆมากมายเลยต่อไปรูปที่2ครับเคยเห็นรูปนี้ไหมครับพระเศียรที่มีต้นไม้คุมพระเศียรพระอยู่เคยเห็นไหมรูปนี้ไม่เคยเลยหรอเคยไหมเพื่อนเคยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดมหาธาตุโอเคนะครับแล้วก็อันที่3ครับศิลาจารึกครูแจ้งไปแล้วว่าก็คือบริเวณจังหวัดสุโขทัยที่มีการค้นหลักศิลาจารึกหลายๆหลักเลยต่อไปคือคำให้การนักเรียนคำนี้อาจจะงงคำให้การคืออะไรครับรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมครับคำให้การคือการจดบันทึกนี่แหละครับคือการสัมภาษณ์ผู้คนยกตัวอย่างเช่นคำให้การชาวกรุงเก่า

กรุงเก่าคือกรุงอะไรครับกรุงเก่าคือกรุงอะไรรู้ไหมคำให้การชาวกรุงเก่าเนี่ยกรุงอยุธยาแล้วทำไมต้องให้การครับนักเรียนรู้ไหมเกิดสงครามนะครับที่เราเสียกรุงครั้งที่สองนะครับทำให้ชาวอยุธยาหรือชาวพระนครศรีอยุธยาตรงนี้ได้เกณฑ์คนอพยพไปที่ฝั่งพม่านะครับแล้วก็คนพม่าเนี่ยก็เลยให้มีการจดบันทึกคำสัมภาษณ์จากชาวอยุธยาครับว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงอะไรมายังไงใช่ไหมครับนี่คือคำให้การชาวกรุงเก่าครับยกตัวอย่างง่ายๆต่อไปคือตำนานตำนานก็มีมากมายเลยที่ครูให้ยกตัวอย่างไปตาม่องไล่เมืองลับแลอะไรนะกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่พนางเลือดขาวภาคใต้สำหรับตำนานพื้นบ้านมีมากมายเลยนะครับนักเรียนปลายทางลองพูดคุยกับเพื่อนๆดูนะครับว่าบริเวณจังหวัดนักเรียนหรือบริเวณท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยมีตำนานอะไรบ้างครับลองพูดคุยกันดูนะครับแล้วก็อนุสาวรีย์ครับนักเรียนอันนี้คืออนุสาวรีย์อะไรครับมีหลายคนเลยมีควายด้วยบางระจันถูกต้องครับใครเคยไปบางระจันบ้างครับจังหวัดอะไรครับบางระจันเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอะไรอนุสาวรีย์บางระจันชาวบ้านบางระจันรู้ไหมไม่รู้สิงห์บุรีครับผมทุกคนอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจันอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วนอกจากอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจันเนี่ยนักเรียนเคยไปอนุสาวรีย์อะไรบ้างครับที่ไหนบ้างลองได้ได้รู้ไหมรู้ไหมครับที่ประจวบคือที่ไหนครับที่ไหนครับอุทยานอะไรหัวหินนี่แหละรู้ไหมครับรู้ไหมครับใครรู้ไหมว่าหัวหินมีอนุสาวรีย์อะไรบ้างใครรู้ยกมือเลยนะครับรู้ไหมเคยไปอยู่ใช่ไหมมีอนุสาวรีย์เยอะไหมครับที่ไหนที่ไหนรู้ไหมไม่มีใครรู้เลยหรอหัวหินมันติดอยู่ใช่ไหมอุทยานอะไรครับอุทยานราชพักใช่ไหมครับนักเรียนเคยไปไหมเคยน่ะแล้วทำไมไม่รู้ล่ะครับลืมโอเคอุทยานราชพักนะครับเป็นอนุสาวรีย์เกี่ยวกับอะไรครับพระมหากษัตริย์ของไทยที่เป็นมหาราชนะครับโอเคแล้วนักเรียนเคยไปอนุสาวรีย์อื่นไหมครับที่จังหวัดอื่นนครศรีธรรมราชคืออะไรครับนครศรีธรรมราชหรออนุสาวรีย์ย่าโมใช่ไหมใช่ไหมนครศรีธรรมราชใช่ไหมฮะจำไม่ได้ทุกคนรู้จักย่าโมไหมครับอยู่จังหวัดอะไรครับไม่ใช่นครศรีธรรมราชจะสับสนอะไรนะโคราชคือจังหวัดอะไรครับนครราชสีมาโอเคเก่งมากครับผมมีอนุสาวรีย์อะไรอีกรู้ไหมคร่าวๆนะครับที่ภูเก็ตก็มีนะครับอนุสาวรีย์ที่ลำพูนก็มีนะครับมีมากมายเลยทั่วประเทศไทยใช่ไหมครับนี่ต่อไปครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเริ่มทำใบงานนะครับคือใบงานที่1เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับนักเรียนหยิบขึ้นมาเลยครับผมหน้าที่87ครับหน้าที่87ขอโทษนะนักเรียนครับนักเรียนต้นทางฟังครูครับนักเรียนต้นทางครับนักเรียนฟังครูก่อนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่1ใช่ไหมครับแล้วก็คำชี้แจงคือนักเรียนระบุนะครับหลักฐานว่าหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองเนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรรวมทั้งยกตัวอย่างหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองในตารางล่างนะครับตารางข้างล่างโอเคนะครับเริ่มทำได้เลยครับนักเรียน

นักเรียนครับบัตรภาพที่คุณครูให้ไปครับสามารถตอบในตารางล่างได้นะครับคือ

0: โอเคครับนักเรียนมีใครเสร็จแล้วบ้างครับเยอะเลยครับผมเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนเพื่อนนะครับออกมาเฉลยสิ่งที่ตัวเองทํามาโอเคมั้ยครับ2คนคร่าวๆครับคร่าวๆยังไม่ต้องเสร็จก็ได้ครับเดี๋ยวคุณครูให้ไปทําเป็นการบ้านนะครับแต่คร่าวๆคุณครูจะขอดูก่อนว่าถูกหรือผิดโอเคมั้ยครับคนแรกครับกลุ่มที่2นักเรียนพูดก่อนครับแป๊บนึงกลุ่มที่2ครับคุณครูจะให้นักเรียนเฉลยตัวความเหมือนและความแตกต่างกันของหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองครับเขียนเรียบร้อยไหมฮะหลักฐานชั้นต้นต่างกันอย่างไรครับกับหลักฐานชั้นรอง
1: หลักฐานชั้นต้นจะมีร่วมสมัยอยู่ในเหตุการณ์มีความน่าเชื่อถือครับ
0: โอเคครับตบมือเพื่อนหน่อยครับใครอยากจะตอบหลักฐานชั้นรองบ้างครับหลักฐานชั้นรองมีใครอยากตอบไหมข้างบนได้ไหมครับไม่ได้ใครตอบหลักฐานชั้นรองได้บ้างครับเมื่อกี้เพื่อนตอบไปหลักฐานชั้นต้นมีความร่วมสมัยอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับแล้วหลักฐานชั้นรองล่ะเป็นอย่างไรครับมีใครตอบได้ไหมคนเดิมได้ไหมครับหลักฐานชั้นรองได้ไหมเอาครับหลักฐานชั้นรองเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ไม่ร่วมสมัย
0: ไม่ร่วมสมัย
2: ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ
0: ์ไม่อยู่ในเหตุการณ
2: ์แล้ว
0: ก็อ
2: ะไรครับไม่น่าเชื่อถือ
0: ไม่น่าไม่ถือไม่มีไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือเท่าไหร่ใช่ไหมครับโอเคครับผมตบมือเพื่อนหน่อย

0: ครับนี่โอเคไหมครับนี่คือเฉลยคร่าวๆนะครับนักเรียนก็คือหลักฐานชั้นต้นจะต้องมีอยู่ร่วมสมัยกันแล้วก็เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆใช่ไหมครับส่วนหลักฐานชั้นรองเกิดขึ้นภายหลังแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลักฐานชั้นต้นก็คือเอาข้อมูลเข้ามาใช่ไหมครับในการศึกษาค้นคว้าต่างๆแล้วก็ความเหมือนกันก็คือการสืบค้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เหมือนกันครับอีกเรื่องหนึ่งคือการจดบันทึกการเก็บรวบรวมข้อมูลทางหลักฐานก็คือความไม่เป็นกลางใช่ไหมครับก็คืออคตินั่นเองได้เหมือนกันนะครับต่อไปตัวอย่างหลักฐานครับข้างล่างนี่ตัวอย่างหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองนะครับใครตอบนอกเหนือสิ่งนี้ไหมครับมีไหมหลักฐานชั้นต้นนะครับก็คือมีเพื่อนมีครับตอบหลักฐานชั้นไหนฮะชั้นรองครับเพื่อนตอบชั้นรองนอกเหนือสารานุกรมแบบเรียนคำบอกเล่าบทความทางประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานหนังสือประวัติศาสตร์เพื่อนตอบอย่างอื่นคือยาโม
1: กล
0: ่องข้าวน้อยฆ่าแม่เป็นตำนานใช่ไหมครับแล้วอะไรนะฮะ
1: หม
0: ู่
1: บ
0: ้
1: านร
0: ับ
1: แล
0: เมืองรับแลเป็นตำนานใช่ไหมครับอันนี้คือหลักฐานชั้นรองที่เพื่อนตอบมาแล้วใครตอบหลักฐานชั้นต้นนอกเหนือจากโบราณสถานเครื่องประดับลูกปัดหินครับแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาโครงกระดูกมนุษย์หนังสือพิมพ์มีใครตอบนอกเหนือกว่านี้ไหมครับ
2: ศิลาจารึก
0: ศิลาจารึกครับผมก็เป็นหลักฐานชั้นต้นเหมือนกัน
2: โบราณวัตถุ
0: โบราณวัตถุโอเคครับได้เหมือนกันครับ
2: หลุมขุดค้นโครงกระดูก
0: โครงกระดูกหลุมขุดค้นโอเคได้เหมือนกันครับตบมือเพื่อนหน่อยครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับนี่คือเฉลยใช่ไหมครับแล้วต่อไปกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนี่บอกคุณค่าความสำคัญครับของการเรียนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับวันนี้นักเรียนได้คุณค่าความสำคัญอะไรไปบ้างจากการเรียนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ไหมครับเดี๋ยวครูไกด์ไลน์ให้นะครับนักเรียนศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นสมัยไหนครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยสมัยก่อนก็คืออดีตใช่ไหมครับมันคืออดีตใช่ไหมฮะแล้วเชื่อมโยงกับปัจจุบันอย่างไรครับเรารู้ได้อย่างไรรู้ไหมเรารู้ได้อย่างไรครับเราต้องศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับถึงจะสามารถเชื่อมโยงอดีตแล้วก็นำมาสู่ถึงปัจจุบันครับยกตัวอย่างเช่นโบราณสถานต่างๆใช่ไหมครับว่ารากเหง้าในอดีตมันเป็นอย่างไรแล้วก็ปัจจุบันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับนี่คือคร่าวๆของคุณค่าความสำคัญของการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับสุดท้ายครับคุณครูอยากจะถามนักเรียนครับว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับใครอยากตอบยกมือขึ้นครับครับ
3: หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองครับ
0: หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองมีใครอีกไหมมีไหมครับชั้นต้นเป็นอย่างไรครับนักเรียนชั้นต้นเป็นอย่างไรรวมสมัยกันอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆแล้วอะไรครับมีความน่าเชื่อถือแล้วชั้นรองล่ะครับไม่รวมสมัยไม่อยู่ในเหตุการณ์เกิดขึ้นภายหลังอะไรครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือน้อยโอเคครับเก่งมากครับทุกคนตบมือให้ตัวเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูต้องขอจบเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับส่วนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับจะเป็นอย่างไรเรามาเรียนกันในคาบหน้านะครับว่าเรื่องแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็นักเรียนสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอจบเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้เพียงแค่นี้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำสรุปวันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น้ำจะท่วม
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: แซงตีโป้
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: ู่รายการราชพฤกษ์ฟ้าสตรีมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับเอาละครับเรื่องราวของภาษาไทยในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะมาเชื่อมต่อกับความรู้

0: ในชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งก็คือเรื่องของมาตราตัวสะกดนั่นเองครับเด็กๆครับวันนี้มาตราตัวสะกดเราเรียนเป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ชั่วโมงที่2เก่งมากนะครับวันนี้สำหรับเรื่องราวของมาตราตัวสะกดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาช่วงที่สำคัญของเราก่อนเรียนจำได้ไหมเอ่ยคุณครูมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆทุกๆวันเลยกิจกรรมอะไรครับมีชื่อว่าก็คือคำไทยใช้ให้ถูกนั่นเองวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอะไรสีแดงอ่านได้ไหมครับสีแดงคำว่า
1: ธน
0: ุถนอมส่วนสีเขียวอ่านว่าธนุถนอมเอาละตอนนี้ไหนใครคิดว่าสีแดงถูกเตรียมอุปกรณ์ของตนเองเลยใครคิดว่าสีเขียวถูกเตรียมอุปกรณ์ตนเองเหมือนกันเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณไปพร้อมๆกันนะครับทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมไหมครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว1 2 3คำตอบคือสีอะไรครับสีแดงเก่งมากคนไหนตอบสีแดงชูไว้ก่อนเลยคนไหนตอบสีแดงทำไมถึงเก่งจังเลยทำไมเก่งจังเลยลูกสีแดงสีแดงสังเกตไหมครับว่าแตกต่างกับสีเขียวยังไงในใครจะอธิบายได้บ้างตรงไหนที่แตกต่างกันครับ
2: คำว่า
0: อะไรตรงพยางที่เท่าไหร่ครับที่3ใช่ไหมธนุถนอมกับธนุถนอมจริงๆสีเขียวไม่ถูกต้องนะจดจำคำที่ถูกต้องเอาไว้ต้องเป็นตัวท้อถุงนั่นเองนะครับเรามาดูความหมายของคำว่าธนุถนอมกันนะครับก็คือหมายถึงคอยระวังรักษาคอยประคับประคองเช่นผู้หญิงคนนี้เลี้ยงลูกอย่างธนุถนอมก็คือระวังระมัดระวังนั่นเองนะครับเอาล่ะนักเรียนจดจำคำที่ถูกต้องแล้วเก็บไว้ใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับไปต่อกันที่เรื่องของมาตราตัวสะกดกันนะวันนี้ครูขอทบทวนความรู้ได้ไหมครับได้เอาละตอนนี้ทบทวนนิดนึงว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนยังจำได้อยู่ไหมว่าเราเรียนมาตราไปทั้งหมดกี่มาตรา
1: 5
0: มาตราใช่ไหมอันแรกคือมาตรากกาอันที่2มาตราอะไรครับจำได้ไหมมีตัวสะกดตัวเดียวมาตรากงมาตรากมมาตราเกยมาตราเกลทั้งหมด5มาตรานี้มีกกามีมาตรากงคืององูสะกดมาตรากมคือมอม้าสะกดมาตราเกยคือยอยักษ์สะกดและมาตราเกลก็คือวอแหวนสะกดนั่นเองอ้าวตอนนี้ขอคนเก่งหน่อยว่าใครจะสามารถช่วยบอกคำมาตรากงให้คุณครูได้บ้างที่มีงองูสะกดมาตรากงมีงองูสะกดคำว่าอะไรเอาถือไมค์เลยลูกบอกดัง
3: ๆเกงค่ะ
0: คำว่าอะไรครับ
3: กางเกง
0: กางเกงสุดยอดคำว่ากางเกงอ่ะมีใครมีคำอื่นอีกไหมคำเพื่อนบอกคำว่ากางเกงไปแล้วคำว่ากางเกงเห็นไหมมีงองูสะกดนะครับอ่ะคำต่อไปขอมาตราต่อไปเลยดีกว่ามาตราต่อไปคือมาตราเกยอ่ะใครจะบอกมาตราเกยมาตราเกยยกมือแล้วถือไมค์เลยครับแล้วตอบเพื่อนๆดังๆมาตราเกยขอ1คำหรือ2คำก็ได้เมื่อกี้ยก2คนตอบเลยครับ
3: มวยครับ
0: คำว่ามวยมออัวยอมวยอ่ะขออีกหนึ่งคำเมื่อกี้มีคนยกหนึ่งคนอ่ะตอบเลยคำว่าอะไรลูก
3: พายค่ะ
0: คำว่า
3: พาย
0: พายพออายอพายเห็นคือยอยักษ์สะกดเอาละต่อไปมาตราที่3มอม้าสะกดมอม้าสะกดไหนคนเก่งอยู่ไหนเอ่ยยกมือคำว่าอะไรครับมอม้าสะกด
4: คำว่าตามครับ
0: คำว่า
4: ตาม
0: ตามสะกดให้คุณครูหน่อยตออ
4: ามอตาม
0: อามอต ามเห็นไหมคือมอม้าสะก

0: ฎและอีกหนึ่งมาตราทบทวนกันก็คือมาตราเกิลมาตราเกิลคือวอแหวนสะกดขอหนึ่งคำคนเก่งอยู่ในเอ่ยถือไมค์เล็ก
1: หิวครับ
0: คำว่าหิวอันนี้ความในใจหรือเปล่าใช่เปล่าตอนนี้เราหิวแล้วใช่ไหมอ่ะคำว่าหิวครูขอเขียนใส่จงช่องว่างนะครับหออิวหิวคือวอแหวนสะกดอันนี้คือความรู้เดิมตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมาทบทวนให้นะครับเราได้ไปแล้ว4มาตรารวมมาตรากกาเป็น5มาตรานะทีนี้มาดูมาเล่นเกมกันดีกว่าคุณครูมีเกมมาให้เด็กๆได้ลองเปิดป้ายกันว่าถ้าเราเปิดป้ายออกมาแล้วเนี่ยเราลองมาทายคำกันว่ารูปภาพที่อยู่ด้านหลังป้ายจะเป็นรูปอะไรอ่ะตอนนี้กลุ่มที่จะเป็นคนเลือกแผ่นป้ายเอากลุ่มไหนก่อนดีอ่ะให้ทุกคนช่วยกันโหวต ดีกว่าว่าจะเอาแผ่นป้ายไหนออกอันแรก5เอา5เลยใช่ไหมแผ่นป้ายที่5พอจะบอกได้ยังว่านี่คืออะไรใครคิดว่าหมายกมือใครคิดว่าสุนัขยกมือเอาคำไหนดีสุนัขใช่ไหมครับแผ่นป้ายแรกได้เป็นสุนัขนั่นเองเด็กๆจดจำคำไปด้วยนะครับคำแรกเราได้คำว่าสุนัขนักเรียนปลายทางช่วยเขียนคำไว้ในกระดาษให้คุณครูด้วยเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาคำกันว่าคำที่เราทายออกมาแล้วเนี่ยมีความสำคัญยังไงและมีอะไรที่จะต้องดูในนั้นบ้างอ้าวคำต่อไปคำที่สองเอาไม่เอาเบอร์ห้าแล้วเอาเบอร์อื่นเอาเบอร์แปดเบอร์แปดคืออะไรเอ่ยคืออะไรครับ
2: เมฆ
0: เมฆเก่งจังเลยคำนี้ข้อที่2ได้คำว่าเมฆหรือก้อนเมฆก็ได้นะครับอ่ะต่อไปไปดูอันที่3จดไว้ด้วยนะยังไม่ทันได้เปิดเลยตอบถูกแล้วหรอเอาอันไหนเอ่ย6
2: ดูเลย
0: คือใช่ไหมครับเก่งมากยีราฟอ้าวต่อไปข้อ4ข้อ4ข้อ4คุณครูขอเปิดขอบได้ไหมกลางๆไม่ให้เปิดแล้วคืออะไรใครตอบถูกคนแรกเทียนเหรอเทียนหรืออะไรคำตอบก็คืออะไรครับทูบเก่งมากเราได้4คำแล้วคำแรกคือสุนัขคำที่2คือเมฆคำที่3คือยีราฟคำที่4คือทูบอ่ะไปดูต่ออันที่5ไหนใครจะตอบคนแรก
3: เอาเบอร์7
0: เอาเบอร์ไหนครับ
3: เบอร์
0: 7อ่ะให้แค่อันเดียวคืออะไรครับมีคนตอบถูกแล้วชื่ออะไรลูกทะเนศพลตอบว่า
4: ปลาวา
0: ฬปลาวาฬหรือวาฬ
5: วา
0: ฬคืออะไรวาฬใช่ไหมอ่ะเราได้มาทั้งหมด5คำนะคำนี้คือคำว่าวาฬอ่ะตอนนี้ได้คำว่าสุนัขทูบเมฆวาฬแล้วก็ยีราฟนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้ง5คำนี้มีพยัญชนะสะกดอะไรบ้างมีอะไรบ้างเป็นตัวสะกดคำแรกเลยสุนัขอะไรเป็นตัวสะกดเอ่ยขอไข่ใช่ไหมครับเวลาเราเขียนคำอ่านเราจะเขียนว่าสุนออะกอนักใช่ไหมสุนัขคำว่าทูบตัวสะกดคือปอปลาเวลาเขียนคำอ่านทออูบอทูบเห็นไหมอ่ะคำว่าเมฆตัวสะกดก็คือคออะไรคอระฆังเวลาเขียนคำอ่านของคำว่าเมฆคือมอเอกอเมฆต่อมาคำว่ายีราฟตัวสะกดก็คือฟอฟันเวลาเด็กๆ เขียนคำอ่านเขียนยังไงครับยีราฟยออียีรออาบอไม่โทราฟอ่านว่ายีราฟเห็นไหมเหมือนมีบอใบไม้สะกดเลยและคำสุดท้ายคำว่าวานตัวสะกดก็คือลอจุลา

0: การว่าวานเห็นไหมเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราแยกออกมาเป็นคำอ่านแล้วเนี่ยจะมีอะไรสะกดอยู่ตรงท้ายคำพยัญชนะนี้มีกอไก่มีบอเหมือนมีบอใบไม้เหมือนมีกอไก่สะกดเหมือนมีบอใบไม้สะกดและเหมือนมีนอหนูสะกดนี่แหละคือสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับมีพยัญชนะที่เป็นกอไก่สะกดบอใบไม้สะกดและนอหนูสะกดและนักเรียนทราบไหมว่าถ้าเราจะจำแนกมาตราเหล่านี้มีมาตราอะไรบ้างมาตรากกมาตราก บและมาตรา
1: ก
0: ้นเก่งมากเอาละตอนนี้แหละเราจะเข้าสู่มาตราทั้ง3มาตรานี้แล้วนะครับโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ทุกคนตั้งใจฟังพร้อมที่จะเรียนหรือยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเรียนแล้วใช่ไหมครับมาดูจุดประสงค์กันก่อนเลยอันดับแรกนักเรียนทุกคนจะต้องบอกพยัญชนะสะกดใน3มาตรานี้ให้ได้นะมีกกมีกบมีกลบอกได้ต้องอ่านได้และเขียนได้นอกจากนั้นยังต้องจำแนกได้ใช่ไหมรวมถึงเห็นความสำคัญของการอ่านและการเขียนสะกดคำได้ถูกต้องด้วยนะครับเอาละไปเพิ่มเติมความรู้กันสักนิดหนึ่งเรื่องมาตราตัวสะกดอันนี้คุณครูเอาสไลด์หน้าเดิมมาให้เด็กๆได้อ่านเนาะคำที่มีมาตราตัวสะกดก็คือกลุ่มของพยัญชนะใช่ไหมครับที่ประกอบอยู่ท้ายคำหรือพยางค์ในแม่กอกาทำให้เสียงของคำนั้นแตกต่างกันตามพยัญชนะที่นำมาประกอบนะยกตัวอย่างเช่นคำว่านาเมื่อเรานำนอหนูมาสะกดตามเราก็จะอ่านออกเสียงเป็นนออานอนานอันนี้คือมาตราตัวสะกดเคยเรียนกันไปแล้วทบทวนให้นะเอาต่อไปดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งขวาตรงไหนบ้างครับคือตรงไหนเอ่ยสิ่งที่เราจะเรียนกันวันนี้คือมาตรากกใช่ไหมครับมาตรากลและมาตรากบเป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดเขาเรียกว่าไม่ตรงมาตราคำว่าไม่ตรงมาตราแปลว่าอะไรตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราใครบอกได้บ้างเคยเรียนไปแล้วเคยบอกไปแล้วไม่ตรงมาตราแปลว่าอะไรครับใครจะตอบคุณครูวินาพรตอบได้ไหมมีอดิศรยกมือส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยตัวสะกดไม่ตรงมาตราคือ
2: มีหลายตัวครับ
0: เก่งมากปรบมือเก่งมากเลยครับคือตัวสะกดที่มีพยัญชนะสะกดเป็นยังไงเป็นไงครับมีตัวสะกดหลายตัวแปลว่าถ้าอยู่ในมาตรากลไม่ได้มีแค่นอหนูสะกดถูกไหมในมาตรากกก็ไม่ได้มีแค่กอไก่สะกดและมาตรากบก็ไม่ได้มีแค่บอใบไม้สะกดยังมีอีกหลายตัวนะซึ่งวันนี้ครูแบ่งมาแค่3มาตราเท่านั้นอ่ะต่อไปมาดูกันว่าสิ่งที่เด็กๆควรจะรู้จักวันนี้ก็มีมาตรากบมาตรากกและมาตรากลนั่นเอง3มาตรานี้เนาะอ้าวไปดูอันแรกกันมาตราแรกคือมาตรากกเด็กๆเปิดหนังสือเรียนของเราเล่มสีเขียวนี้นะครับดูที่ใบความรู้สิใบความรู้ที่2เรื่องมาตราตัวสะกดดูสิว่าพยัญชนะสะกดในมาตรากกมีพยัญชนะอะไรบ้างเอาคันไหนหาเจอแล้วบอกดังๆให้เพื่อนๆฟังหน่อยมาตราแรกนะครับมาตรากกมีพยัญชนะสะกดอะไรบ้างเอ่ยคนไหนเจอแล้วยกมือเลยเจอแล้วถือไมค์เลยครับแล้วก็บอกเพื่อนๆหน่อยว่ามาตรากกประกอบด้วยพยัญชนะสะกดกี่ตัวและมีอะไรบ้างตอบเลยครับ
3: มีกอไก่ครับ
0: มีกอไก่ถูกต้อง
3: ขอไข่ครับ
0: มีขอไข่ถูกต้อง
3: ขอควายครับ
0: มีคอควายเก่งมากอีกหนึ่งตัวคือ
3: ขอระฆังครับ
0: ขอระฆังสุดยอดเลยถูกไหมครับที่เพื่อนๆตอบมาถูกไหมมีทั้งหมดกี่ตัว4ตัวมีกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆัง4ตัวนี้

0: จัดอยู่ในมาตรา กกเก่งมากเวลาเราอ่านออกเสียงมาตรากกคำว่ากกเด็กๆสังเกตที่ตัวที่ต่อท้ายด้านหลังนะคำว่ากกมีอะไรสะกดอยู่ในนี้กกคืออะไรลูกกไก่ใช่ไหมเวลาเราอ่านออกเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกอไก่สะกดเด็กๆก็ต้องอ่านออกเสียงเหมือนมีกอไก่ไม่ว่าจะเป็นขอไข่คอควายคอระฆังเวลาเราอ่านออกเสียงก็ต้องอ่านออกเสียงเหมือนมีกอไก่สะกดอยู่นะยกตัวอย่างเช่นอันแรกเลยกอไก่เป็นตัวสะกดอ่านว่าเลือกรักใช่ไหมขอไข่เป็นตัวสะกดยกตัวอย่างเช่นคำว่า
1: เลข
0: คำว่าเลขคำว่าสุขคำว่าสุนัขดูบรรทัดที่2นะเห็นไหมมีขอไข่สะกดตัวที่3พยัญชนะคอควายเป็นตัวสะกดเวลาอ่านออกเสียงคำว่าภาพเนี่ยถึงแม้ว่ามีคอควายเราก็ต้องอ่านให้เหมือนมีตัวกอไก่สะกดคำว่าวรรคก็เหมือนกันนะและตัวสุดท้ายคอระฆังเป็นตัวสะกดคุณครูยกตัวอย่างมา1คำคือคำว่าเมฆนั่นเองอันนี้ยากไหมอันแรกยากไหมไม่ยากนะนักเรียนปลายทางทันคุณครูใช่ไหมครับพยัญชนะสะกดของมาตรากกมีทั้งหมด4ตัวนะครับมีกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆังนั่นเองถ้าอย่างนั้นเราไปต่อที่อันที่2กันเลยไหมได้ไหมได้นะต่อไปตัวที่2มาตราอะไรเอ่ยมาตรากบคือบอใบไม้สะกดเนาะมีกี่ตัวคนไหนเจอแล้วยกมือกมลวุฒิตอบคุณครูหน่อยว่ามาตรากบมีพยัญชนะหมดกี่ตัวดังๆเลยลูกกี่ตัวนับก่อนกี่ตัวกี่ตัวลูก5ตัวมีบอใบไม้มีอะไรอีกตอบเลย
1: ปอปลา
0: พอพานฟอฟันพอสำเภา5ตัวถูกไหมถูกไหมเอ่ยถูกต้องเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกมลวุฒิบอใบไม้ปอปลาพอพานพอสำเภาและฟอฟันใช่ไหม5ตัวนี้นะ5ตัวนี้เวลาเราอ่านออกเสียงเมื่อเด็กๆ เจอ5ตัวนี้ไปเป็นพยัญชนะสะกดจะต้องอ่านออกเสียงเหมือนอะไรสะกดลูก
1: บอใบไม้
0: เหมือนอะไรเอ่ย
1: บอใบไม
0: ้สะกดนั่นเองไปดูตัวอย่างคำกันยกตัวอย่างเช่นอันแรกนะบอใบไม้สะกดอ่านพร้อมกันมีคำว่าอะไรบ้างเร็ว
1: เก
0: ือบ
1: รับ
0: ปอปลาเป็นตัวสะกดคือ
1: ผู้ปลาสา
0: พอพาน
1: พาพาพี
0: อ่านได้ไหมอ่านว่าพบนะครับฟอฟันสะกดเช่นคำว่าก
1: ราฟ
0: แล้วก็ยีราฟถ้าเป็นฟอฟันสะกดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากภาษาต่างประเทศนะเป็นคำต่างประเทศเลยถ้าเป็นคำไทยไม่มีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายพอสำเภามองเห็นไหมครับมีตัวอะไรเช่นคำว่า
1: ล
0: าบคำว่า
1: โล
0: ภนั่นเองเมื่อเด็กๆอ่านแล้วจะต้องเหมือนมีตัวบใบไม้เป็นตัวสะกดเพราะว่าอยู่ในมาตรากบนั่นเองอ้าวใครตามไม่ทันยกมือใครยังงงอยู่เลยกลุ่มที่5เข้าใจใช่ไหมเข้าใจทุกคนนะกลุ่ม4เข้าใจไหมลูกกลุ่มที่3กลุ่ม1ใครไม่ทันคุณครูยกมือเลยกลุ่ม2ทันนะนักเรียนปลายทางทันคุณครูทุกคนใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้เราได้2มาตราแล้วไปต่อที่มาตราที่3ตอบดังๆให้ชื่นใจหน่อยเหลืออะไรเหลือมาตราอะไรมาตรามาตรากลนั่นเองอ่ะมาตรากลพยัญชนะในมาตรากลหาเจอหรือยังเอ่ยใบความรู้มีคนยกมือแล้วมีตัวอะไร

0: บ้างครับมาตรากุลถือไมค์แล้วก็ตอบเลยครับมีตัวอะไรบ้าง
1: นอหนูครับ
0: นอหนูถูกต้องตัวต่อไปคือ
1: ยอหญิงครับ
0: ยอหญิงอ้าวชี้เลย
1: นอเนน
0: นอเนน
1: รอเรือคร
0: ับ รอเรือ
1: รอลิงครับ
0: รอลิง
1: รอจุฬาครับ
0: รอจุฬาหมดหรือยังหมดแล้วมียอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุฬาทั้งหมดกี่ตัวอ่ะมองมาที่กระดานทั้งหมดกี่ตัวครับกี่ตัวอ้าวไหนใครนับได้5รวมนอหนูด้วยทั้งหมดกี่ตัว6ตัวนะครับมีนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุฬา6ตัวนี้เมื่อไปเป็นทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเราจะอ่านออกเสียงเหมือนมีนอหนูสะกดจำไว้ให้ดีอ้าวไปดูตัวอย่างกันคำที่อยู่ในมาตรากลตัวแรกเลยตัวแรกเลยนอหนูสะกดเช่นคำว่าอ่านดังๆพร้อมกันคำว่า
2: บ
0: ้านคำว่า
2: ร
0: ้านคำว่า
2: ว
0: ัน ไปดูยอหญิงบ้างเช่นคำว่าอะไรครับ
2: ชำนาญ
0: ชำนาญเวลาครูเขียนคำอ่านเนาะชออำชำนออานอนานเห็นไหมถ้าเราแยกออกมาแบบนี้เราจะเห็นว่าอ๋อมันก็คือนอหนูนั่นเองต่อมาคำว่าอะไรเอ่ยนอเนนสะกด
2: บริเวณ
0: บอบรอิริวเอนอเวณเห็นไหมเหมือนมีนอหนูสะกดทั้งหมดเลยรอเรือสะกดล่ะอันนี้คำว่าอะไรอ่านว่าอะไร
2: อ
0: ักษรอ่านว่า
2: เน
0: นเก่งมากรอลิงสะกดเช่นคำว่าจักรวาลและคำว่าผ่านและสุดท้ายลอจุลาสะกดคือปลาวานจริงๆแล้ววานเนี่ยไม่ต้องมีปลาก็ได้นะครับเราก็เป็นชื่อเลยใช่ไหมเหมือนหมึกอ่ะเป็นชื่อของสัตว์น้ำอันนึงอ่ะคำว่าเรามาสนใจที่คำนี้กันเลยก็คือคำว่าวานนะลอจุลาสะกดเหมือนกับที่ครูสอนเลยวอานอวานเวลาเราเขียนคำอ่านเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยเป็นคำที่อยู่ในมาตรากลมีเพยัญชนะสะกดทั้งหมด6ตัวนั่นเองนะจำให้ดีจำให้ดีสรุปแล้ววันนี้เราได้ความรู้ทั้งหมดกี่มาตรากี่มาตราครับอันแรกคือมาตราอะไรมาตรากกมาตรากกคือกอไก่สะกดและอีกหลายๆตัวใช่ไหมตัวที่2คือมาตราอะไรลูกฮะมาตรากกมาตรากบก็คือบอใบไม้ใช่ไหมและอันที่3คือมาตรากลนั่นเอง3ตัวนี้จำให้ขึ้นใจนะเดี๋ยวเราจะเอาไปประกอบร่างกับมาตราที่เคยเรียนมาแล้วแล้วก็มาตราที่ยังไม่ได้เรียนอีก1มาตราซึ่งเยอะมากๆนะครับอ่ะทีนี้มาเล่นเกมกันดีกว่าอยากเล่นเกมไหมอยากเล่นเกมแล้วกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรอ่านให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยพร้อมกัน
2: ค้นหาคำมาตรากกกกกในตาราง
0: ในตารางในตารางแล้วครูจะมีคำสั่งให้แล้วก็มีตารางที่ครูนำคำมาใส่ตารางเอาไว้ให้เด็กๆช่วยหาคำคนไหนหาเจอแล้วให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ได้ไหมลูกได้นะตอนนี้เด็กๆปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนแล้วหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มที่ข้อ1กันเลยคำใดคือมาตรากลไล่มาทีละแถวเลยเราจะเอาแนวตั้งหรือแนวนอนดี
3: แนวนอน
0: แนวอะไรครับตั้งหรือนอนนอนใช่ไหมแนวนอนคำแรกมาตรากลไหมใช่หรือไม่ใช
3: ่
0: มาตราอะไรลูกอันนี
3: ้
0: มาตราบริโภคคือมาตรากกใช่ไหมไม่ใช่มาตรากลเราใส่กากบาทไว้ทัพพีใช่ไหม
3: ไม
0: ่ใช่วิญญาณใช่ไหม
3: ใช
0: ่ตอบดังๆนะใช่หรือไม่ใช่อาหารใช่หรือไม่ใช่
3: ใช่
0: ธนาคาร

0: ประมุข
1: ใช่
0: จานด่วน
1: ใช่
0: บริเวณ
1: ใช่
0: วิหก
1: ไม่ใช่
0: จักตอก
1: ใช่หรือไม่ใช่
0: ยีราฟ
1: ใช่หรือไม่ใช่
0: วันวานใช่สรุปแล้วมีกี่คำเอ่ยมาตรากลในนี้มีกี่คำเอานับให้หน่อยเร็ว6คำมีทั้งหมด6คำนะเพื่อนๆปลายทางทันคุณครูใช่ไหมครับอ่ะเพื่อนๆหาได้ทั้งหมด6คำต่อมาคำใดคือมาตรากบเรามาเริ่มที่คำแรกกันเลยนะครับคำว่าทัพพีใช่หรือเปล่า
1: ใช
0: ่ใช่เพราะว่ามีพอพานสะกดชุลมุนใช่หรือไม่ใช่
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่อพยพ
1: ใช
0: ่ใช่ถูกต้องลูกโลก
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่ธนาคาร
1: ไม่ใช่
0: บริจาคเอ๊ะใช่หรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ต่อมาน้ำตาล
1: ไม่ใช่
0: บริเวณ
1: ไม่ใช่
0: พับเพียบ
1: ใช่
0: บาป
1: ใช่
0: ลาบ
1: ใช่
0: ยีราฟ
1: ใช่
0: สรุปแล้วทั้งหมดมีกี่คำ1 2 3 4 56มีทั้งหมด6คำนั่นเองนะครับต่อไปต่อข้อที่3คำใดคือมาตรากกเอาละคำใดคือมาตรากกหาเลยวิหกใช่หรือเปล่า
1: ใช
0: ่ใช่ถูกต้องปลาวาน
1: ไม่
0: ใช่อันนี้ตัดคำนี้ออกได้เลยนะครับต่อไปผูกเชือก
1: ใช
0: ่ใช่บาป
1: ไม่ใช่
0: ลูกโลก
1: ใช
0: ่ใช่เมฆหมอก
1: ใช
0: ่ใช่ทั้งสองพยางค์เลยแล้วก็พริกหยวก
1: ใช
0: ่ใช่รูปภาพ
1: ใช
0: ่ไม่ใช่ประมุข
1: ใช่
0: เพราะอะไรถึงใช่เก่งมากมีขอไข่สะกดน้ำตาล
1: ไม่ใช่
0: ลาบ
1: ไม่ใช่
0: บุญคุณ
1: ไม่ใช่
0: สรุปแล้วมีกี่คำ
1: 6 คำ 1 2 3 4 5 6 6
0: คำเหมือนกับข้อ1เลยเอาละไหนใครไม่เข้าใจบ้างยกมือพอจะเข้าใจหรือยังทีนี้พอจะเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วใช่ไหมครับถ้าเข้าใจแล้วกิจกรรมต่อไปตอนนี้ทุกคนดูที่ตะกร้าของตนเองสิเห็นบัตรคำไหมเห็นบัตรคำไหมมีบัตรคำในตะกร้าแล้วให้เด็กๆเนี่ยลองนำบัตรคำมาร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มแล้วเขียนตัวสะกดที่หายไปนะกิจกรรมนี้เรามีชื่อว่าตัวสะกดที่หายไปนักเรียนเขียนตัวสะกดลงในบัตรคำให้ถูกต้องนะครับเมื่อเขียนแล้วเสร็จแล้วทั้งหมดกลุ่มละ8คำคุณครูให้เวลา2นาทีทันไหม8คำทันเรามีทั้ง6คนใช่ไหมคนละคำและบางคนอาจจะได้2คำเขียนลงไปเสร็จแล้วให้ทำยังไงทุกคนตอนนี้เงยหน้าขึ้นมาฟังคุณครูก่อนป.4 ทับ 1เอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวปิดวาจากติกาของเราคืออะไรเขียนคำเสร็จแล้วทำยังไงลูกเอามาติดตรงไหนติดตรงนี้เลยนะครับนักเรียนสามารถติดได้เลยครูใส่แม่เหล็กมาแล้วนะโดยเรียงแบบนี้กลุ่มที่1เรียงเป็นแถวที่1กลุ่มที่2ก็เรียงเป็นแถวที่2แถว3 4แถว5นะเดี๋ยวคุณครูช่วยยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วยติดบัตรคำคุณครูให้เวลากี่นาทีกี่นาที8นาทีเลยเหรอ2นาทีเพราะว่ามันมีแค่กี่คำ8คำได้ไหมเดี๋ยวจะแจกปากกาให้ทุกคนเขียนตัวใหญ่ๆให้เท่ากับตัวพิมพ์ที่คุณครูพิมพ์มาเลยนะครับแต่ว่าอย่าล้นออกจากขอบมากนะเสร็จแล้วเอามาเรียงต่อกันเนาะแต่ละกลุ่มจะได้คำไม่เหมือนกันเพราะ

นะไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนจะลอกนะถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนได้เลยนะครับเดี๋ยวครูเดินแจกปากกาให้กลุ่มไหนยังไม่ได้ปากกาเขียนได้เลยนะครับเขียนได้เลยช่วยกันช่วยกันไม่ใช่แค่คนเดียวนะลูกสามารถช่วยกันคนไหนเขียนเสร็จแล้วมาติดได้เลยแล้วเวลาเราติดนะให้ติดตามแถวของตน

0: อ่ะไปเลยสีไหนเสร็จแล้วออกมาก่อนเพื่อนๆได้เลยไม่ต้องรอนะครับมาเลยมาเลยสีเหลืองใช่ไหมอ่ะมาคุณครูตั้งแถวให้สีชมพูกลุ่มไหนครับกลุ่ม3อ่ะมาเลยกลุ่มนี้อ่ะติดตามสีตัวเองเลยครับกลุ่มไหนกลุ่ม5ใช่ไหมกลุ่ม5ไว้ฝั่งนี้อ่ะมาคุมที่4ยังไม่เห็นมาเลยอ๋อมาแล้วอ๋อไม่ใช่ติดเลยครับติดเลยติดตามสีตัวเองเลยลูกคุม4ติดตรงนี้อ่ะเดี๋ยวจะขยับมานิดนึงเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่นะครับนักเรียนคนไหนติดเสร็จแล้วติดให้ตรงสีตัวเองนะครับสีฟ้าติดถูกแถวที่1ครับนั่นแหละโอเคเรียบร้อยหรือยังคนไหนยังไม่ได้ติดให้คุณครูออกมาเลยคนไหนยังไม่ติดให้คุณครูออกมาเลยตอนนี้ที่ครบแล้วมีสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูยังไม่มาหมดเลยสีม่วงก็ยังไม่หมดครบหรือยังสีเขียวตอนนี้สีเขียวได้ครบ8คำหรือยังสีเขียวขาดอีก1คำมาแล้ว
1: มันโผล่ไปตรงนี
0: ้ไม่เป็นไรครับอ่ะครบหรือยังเอ่ยครบเรียบร้อยแล้วนะอ่ะตอนนี้ทุกคนกลับไปนั่งที่แล้วอยู่ในอาการสงบป.4 ทับ 1เอามือจับหัวจับไหล่จับเอวปิดวาจาเก่งมากตอนนี้เพื่อนๆปลายทางช่วยพวกเราเช็คหน่อยนะครับว่าห้องเรียนต้นทางหรือเพื่อนๆของเราเนี่ยสามารถเขียนตัวสะกดที่หายไปได้ถูกต้องหรือเปล่านะแล้วทุกคนช่วยกันเช็คนะคนไหนเขียนไม่ถูกต้องจำไว้เลยแล้วไปแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับอ่ะมาดูที่กลุ่มแรกกันเลยดีกว่าสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้ามีทั้งหมด8คำเหมือนกันนะครับใน8คำนี้นะนักเรียนคิดว่าเพื่อนเขียนคำไหนผิดบ้างช่วยบอกหน่อย
2: ส
0: ุ
2: น
0: ั
2: ข
0: สุนัขเขียนผิดสุนัขต้องเป็นอะไรสะกด
2: ขอ
0: ไข่สะกดอันนี้เขียนผิดนะครูแก้ให้ตรงนี้เลยต้องเป็นขอไข่สะกดอันนี้ผิดอ่ะชำนาญชำนาญต้องเป็นอะไรสะกดต้องเป็นอะไรลูกยอหญิงสะกดอันนี้ก็ผิดนะบริโภคล่ะถูกไหมบริโภคถูกหรือไม่ถูกถูกบริเวณถูกไหมถูกก้อนเมฆถูกประมุขถูกบุญบาปถูกอาหารถูกแสดงว่ากลุ่มนี้ผิดกี่คำ2คำเราจำไว้เลยว่ากลุ่มไหนจะถูกมากที่สุดมาดูกลุ่มที่2สีเหลืองลูกโลกถูกต้องคนพาลต้องเป็นอะไรคนพาลลอลิงอักษรถูกไหมถูกโชคลาภต้องเป็นคอควายคิดเลขถูกไหมลูกคิดเลขถูกต้องภาคใต้ถูกต้องน้ำตาลถูกต้องชุนละมุนต้องเป็นลอลิงคุณครูขอเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะจะได้รู้ว่าอันไหนถูกมันไม่มีพื้นที่ชุนละมุนเห็นไหมสรุปว่ากลุ่มนี้ผิดกี่คำ
2: 3
0: คำมาดูกลุ่มที่3ผูกเชือกจักตอกจักรวาลต้องเป็นตัวลอลิงคลินิกถูกต้องอุ๊ยนี่เก่งจังเลยเขียนคำนี้ได้ถูกด้วยเคารพอบพยพมือปราบวันวานถูกต้องอันนี้ผิดกี่คำ1คำมาดูกลุ่มที่4คำสาปใครคิดว่าคำสาปเพื่อนเขียนถูกต้องบ้างยกมือคำสาปเขียนถูกไหมถูกปลาวานโลภมากโลภมากต้องเป็นอะไรพอสำเภาทัพพียีราฟวิ

0: 6วิญญาณรูปภาพถูกต้องอันนี้ผิดกี่คำเนี่ยกลุ่มที่4ผิดแค่1คำเท่านั้นต่อมากลุ่มสุดท้ายบริจาคถูกต้องความสุขจักรวาลอักษรสามเณรพับเพียบธนาคารเทคอะไรเนี่ยอันนี้ดอเด็กหรืออะไรไหนคนไหนเขียนคำนี้ใครเขียนคำนี้เขาให้หนูเขียนมาหนูรู้ไหมลูกว่ามันต้องเป็นตัวอะไรแก้ไขได้ไหมตัวอะไรตอบพร้อมกันเทคนิคต้องเป็นตัวคอควายครูเขียนทับไปเลยนะเทคนิคต้องเป็นคอควายไม่ใช่ดอเด็กนะลูกโอเคนะชื่ออะไรจำด้วยนะโอเคอ่ะสรุปแล้วกลุ่มนี้ผิดกี่คำ1คำมีกลุ่มไหนที่ถูกทุกคำบ้างหรือเปล่าไม่มีมากสุดคือผิด1คำใช่ไหมมีกลุ่ม5กลุ่ม4และกลุ่มนี้ผิด1คำโอเคปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยเก่งมากนะครับทั้งหมดนี้คือตัวสะกดที่นักเรียนควรจะไปจดจำแล้วก็ทำความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยเอาละตอนนี้มาถึงช่วงสำคัญแล้วทุกคนหยิบแบบฝึกหัดของตัวเองขึ้นมาหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับห้องเรียนปลายทางมีแบบฝึกหัดหรือยังเอ่ยมีแล้วใช่ไหมมีแล้วนะถ้ามีแล้วมาดูของฝากจากครูให้หนูคนเก่งกันนะครับของฝากของครูวันนี้คุณครูปลายทางครับช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนนะเรื่องสะกดคำนำไปใช้ซึ่งเป็นใบงานที่3นั่นเองรวมทั้งคุณครูช่วยอธิบายขั้นตอนด้วยนะว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็สังเกตพฤติกรรมบันทึกผลนักเรียนของเราด้วยนะครับส่วนเด็กๆห้องเรียนปลายทางฟังคำชี้แจงแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมที่3ได้เลยซึ่งกิจกรรมที่3ของเรามีทั้งหมด2ตอนแต่วันนี้คุณครูขอตอนที่1ก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้นะตอนที่2เดี๋ยวเรากลับไปทำที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้ตอนที่1ให้ทำอะไรให้ระบายสีคำที่สะกดด้วยมาตรากกมาตรากบและมาตรากลและนำคำมาเขียนให้ถูกต้องสีชมพูเราจะระบายนกสีชมพูที่อยู่ในมาตรากกนะระบายนกสีฟ้าอยู่ในมาตรากบและระบายนกสีเหลืองอยู่ในมาตรากลตอนนี้ทุกคนมีสีหรือเปล่าม ี
1: ค่ะ
0: มีสีแล้วเอามาเอาขึ้นมาให้เพื่อนๆคนไหนไม่มียืมเพื่อนข้างๆได้เลยนะครับสีเขียวเฉดไหนก็ได้ไม่ใช่สีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองเฉดไหนก็ได้ส่วนต้นไม้หรืออื่นๆนักเรียนไประบายเพิ่มเติมเอาเองมานะครับอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยให้เวลาแค่นิดหน่อยน่าจะพอเนาะเพราะว่าอันนี้ไม่ยากตอนที่1 นะครับ5นาทีก็น่าจะทันอ่ะเชิญเลยครับอย่าลืมนะครับถ้าระบายสีเสร็จแล้วให้นักเรียนนำมาเขียนให้ถูกต้องด้วยนะตอนนี้เราอยู่ที่ตอนที่1ก่อนตอนที่2อย่าพึ่งนะครับตอนที่2เอาไว้ทำเป็นการบ้านนักเรียนเห็นกรงข้างล่างด้วยใช่ไหมนั่นแหละเอามาแยกคำให้ถูกต้องด้วยใช้สีให้ถูกนะครับเราใช้แค่3สีคือสีเหลืองสีฟ้าและสีชมพูเท่านั้นคนไหนไม่มีลองยืมกับเพื่อนและสลับกันดูก่อนว่าจะใช้สีไหนก่อน

้าวตอนนี้ใครเสร็จทั้งหมดแล้วยกมือคนไหนระบายนกได้ครบทั้งหมดแล้วนักเรียนยังไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเดี๋ยวระบายให้เสร็จเรียบร้อยคุณครูขอเฉลยเพื่อเช็คหน่อยว่าเราเข้าใจหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราไปเขียนกันที่บ้านเป็นการบ้านแล้วก็ชั่วโมงว่างก็ได้ส่วนตอนที่2คุณครูมอบหมายเป็นการบ้านไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันในครั้งต่อไปเดี๋ยวจะคุณครูจะตรวจให้นะครับเอาเสร็จหรือยังเอ่ยให้เวลาอีก1นาที1นาทีเสร็จแล้วเก่งมากกลุ่มที่1มีคนเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยกลุ่มที่2มีตัวแทนหรือยังกลุ่มที่2กลุ่มที่2ยังไม่มีกลุ่มที่3เสร็จหรือยังลูกกลุ่มที่4มีคนเสร็จหรือยังกลุ่มที่5มีคนเสร็จหรือยังยังใช่ไหมอ่ะคุณครูขอคนที่เสร็จแล้วหน่อยให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนิดนึงว่าเราระบายสีกันแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆปลายทางเพื่อนๆปลายทางเราจะระบายสีแค่นกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตกแต่งอื่นๆต้นไม้ใบหญ้าหรือนกอื่นๆเนี่ยลูกกรงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไประบายเพิ่มเติมได้เลยนะครับกลุ่มที่3มีหรือยังกลุ่มที่3เสร็จแล้วใช่ไหมครับขอหน่อยขอหน่อยขอให้เพื่อนๆดูหน่อยเดินมาเลยหนูถือชูไปด้านหลังเลยครับถือไว้ทำเหมือนคุณครูเนี่ยทำแบบนี้เห็นไหมเตชินีถือดีๆโอเคเห็นไหมครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนี้กลับไปนั่งที่แล้วก็เดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบกันซึ่งคุณครูมองดูแล้วเนี่ยหลายคนเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะมาดูคำตอบกันว่าเราได้นกสีอะไรมาบ้างนะได้นกสีอะไรมาบ้างมี3สีใช่ไหมครับ3สีสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าอ่ะสีชมพูเห็นไหมครูขึ้นมาแล้วสีชมพูอ่ะลองเช็คดูซิว่าคนไหนระบายสีชมพูตรงกับคุณครูบ้างมีไหมเอ่ยมีคำว่าพักคำว่าบริจาคคำว่าเมฆคำว่าสุนัขคำว่าเลขคำว่าปลูกอันนี้คือคำในมาตรากกนะกอไก่สะกดต่อไปสีฟ้ามีคำว่าลาบคำว่ากราบค่ะบาปคำว่ารูปภาพและคำว่ายีราฟอันนี้มาตราอะไรครับตอบดังๆมาตรากบเก่งมากและตัวสุดท้ายสีเหลืองนะมีคำว่าการมีคำว่าสีสันคำว่าอาหารและคำว่าวิญญาณอันนี้คือมาตราอะไรเอ่ยมาตรากลใช่ไหมครับมาตรากลทั้งหมดนี้นักเรียนนำไปเขียนลงในกรงอันนี้ด้วยนะมาตรากบกบกลมีกี่คำวิเคราะห์ออกมาแล้วเขียนลงให้ถูกต้องด้วยอันนี้คือตอนที่1 นะครับฝากไว้เป็นการบ้านส่วนตอนที่2เป็นเรื่องของการแต่งประโยคเลือกคำมาแล้วนักเรียนไปเขียนประโยคให้คุณครูทั้งหมด10ประโยคแล้วเดี๋ยวคุณครูจะอ่านแล้วก็ตรวจให้นะครับเอาล่ะสรุปบทเรียนวันนี้เราเรียนทั้งหมดกี่มาตราตอนนี้ทุกคนวางอุปกรณ์ก่อนวางอุปกรณ์หรือยังเราเรียนทั้งหมดกี่มาตรากี่มาตรา3มาตรามาตรากกมีพยัญชนะสะกดกี่ตัวกี่ตัวครับกี่ตัว4ตัวคือกขคและคระฆังมาตราต่อมามาตราอะไรเอ่ยกบมีพยัญชนะสะกดกี่ตัวกี่ตัวครับตอบดังๆมีทั้งหมด5ตัวมีบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันและพอสำเภาตัวสุดท้ายมาตราอะไรมาตรากลมีกี่ตัว6ตัวคือนอหนูรอลิงรอเรือนอนเนนยอหญิงและรอจุลาทั้งหมดนี้เราเรียกว่าพยัญชนะที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราหรือว่ามีพยัญชนะสะกดหลายตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ขอฝากคุณครูปลายทางอีกเรื่องนึงให้คุณครูดาวน์โหลดแบบประเมินการอ่านออกเสียงคำแล้วก็บันทึกผลการประเมินการอ่านออกเสียงคำนักเรียนด้วยนะครับซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th อันนี้ครูสามารถประเมินผลนอกเวลาเรียนได้เลยให้นักเรียนมาอ่านแล้วเราก็เช็คว่านักเรียนอ่านได้หรือไม่ได้ลองดูนะครับจะเป็นคำทั้งหมด3มาตราที่เราเรียนกันในชั่วโมงนี้สำหรับห้องเรียนต้นทางแน่นอนว่าหลังจากเรียนอันนี้เสร็จแล้ว
ตอนท้ายของวันหรือตอนก่อนเข้าแถวนักเรียนสามารถมาทดสอบอ่านกับคุณครูได้เลยนะครับเอาล่ะสำหรับเรื่องราววันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้คุณครูขอฝากเอาไว้นะครับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ไปอ่านให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราจะเจอกันในชั่วโมงต่อไปแล้วก็อยากจะฝากให้กับโรงเรียนปลายทางต้องเตรียมด้วยนะครับก็จะมีใบความรู้ที่2ซึ่งเป็นเรื่องเดิมใบงานที่5เรื่องมาตราตัวสะกดเรื่องมาตรากฎบัตรเพยัญชนะมาตรากฎมีบัตรคำแล้วก็ชุดคำมาตราตัวสะกดนั่นเองทั้งหมดนี้คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th แล้วเราจะมาพบกันในชั่วโมงต่อไปเรื่องมาตราตัวสะกดซึ่งเป็นครั้งที่3นั่นเองครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซ
0: ก
1: ตี้โบโฮ่ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: น้ำจะท่วม
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: เซฟตี้ 4O ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farmเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆทั้งประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: เอพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
3: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
2: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรา

0: นะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
1: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
0: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
1: เป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
0: จะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็นอุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
1: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
0: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
1: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
0: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
1: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
0: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬา
1: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
0: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
1: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
0: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
1: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
0: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
1: คุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
0: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
1: มาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปไหมนะ
0: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรือเลยน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะ
0: ได้
1: คำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
0: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
0: อะไรรสเปรี้ยวนะ
1: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
0: โอ้ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิวก็ใบ้ให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวคะ
0: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
1: ใช่ค่ะ
0: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็กๆ
1: น่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
0: อะไรนะคะปลาดาวค่ะคำตอบคือปลาดาวถูกต้องนะคะเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี
0: ้ใบ้ให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
1: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
0: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
0: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
1: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวคะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆ คิดว่าการเก่งอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัดขั้นต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
0: ค่ะ
1: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
0: ค่ะ
1: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิ้วคะ
0: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่มั้ยคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอบตอบกลุ่มที่1ค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
1: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวค่ะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วล่ะค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
0: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิลคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิลกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำ1คำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะแยกไปสำหรับเด็กคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่1และคำว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นมั้ยคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
0: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
1: ต่อมานะคะคำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง ยานพาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้นะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
0: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
1: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
0: แล้วก็มี2พยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
0: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
1: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่1นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
0: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าว่าเป็นคำมูล
1: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
0: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่า
1: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวขาหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำผสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำผสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกัน
0: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไป
1: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวขา
0: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกัน
1: ต่างกันไหมนะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
0: ค
1: ือ
0: สัตว์ใช่ไหมใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
1: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วคำประสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำประสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
1: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
0: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหม
1: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะและกลุ่มที่2เป็นคำผสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
1: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
0: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำผสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำผสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
1: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่
0: ะ
1: สำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำผสมคะ
0: เป็นอาหารทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
0: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
1: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะ งั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำประสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำประสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึง อาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำประสมคะคำไหนเอ่ย
0: แจกันหรือเปล่า
1: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: เสียงแตก
1: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำประสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
0: เตารีด
1: ค่ะที่คำประสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการประสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
0: ๆ
1: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
0: ใช้ถ่าน
1: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำประสมเอ่ย
0: คำว่าอะไรคะ
1: ติ๊กตอกคำจะประสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นรูปลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะตัวเล็กมาก
0: ใช่ไหมคะ
1: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
0: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิวต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
1: ๆมีคำว่าก
0: ระติก
1: กับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
0: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำประสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับก็คือ
1: กันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
0: ซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำประสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็ก
1: ๆ
0: คำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำประสมเอ่ย
1: นะเด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
0: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
1: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำประสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่าลบมาประสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการ
1: อยดินสอนั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะ ไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำประสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
1: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางค์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
0: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
0: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะใช่แล้วค
1: ่ะถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
0: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิว
1: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำประสมกันค่ะคำประสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำประสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการประสมระหว่างคำกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการประสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันค่ะตัวอย่างคำประสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการประสมคำ2คำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
0: ค่ะประมาณนะคะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำประสมคำที่2ได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่า
0: คนสวน
1: ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะต่อมาคำประสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงสิ่งการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำประสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำประสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
0: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค
1: ่ะถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
0: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ั่
0: นก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
1: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
0: เขาก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
1: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำประสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการประสมคำกี่คำเอ่ย2คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูฟิฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำประสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำประสมกันดีกว่าค่ะ ลักษณะของคำประสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิว
1: สองคำขึ้นไปค่ะ
0: มาประสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่

0: ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมนะคะที่นำคำมูล2คำมาประสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูฟิวอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
1: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
0: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่าเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำประสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
1: คำมูลค่ะคำมูลสองคำมาประสมกัน
0: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ว่าการอับอาย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
1: หน้าผากลงมาจนถึงคางค่ะ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำประสมข้อที่3นะคะก็คือคำประสมที่มาประสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก่งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
1: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
0: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
1: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำประสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับครับวันนี้นะครับน้องปาร์คแล้วก็คุณหมออ้อยจะมารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปพบกับความน่ารักและความรู้เกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิดอีกเช่นเคยครับ
0: ครับแล้ววันนี้นะครับหมออ้อยและน้องปาร์คเนี่ยอยู่กันที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ครับน้องปาร์คดูสิครับเห็นไหมครับท้องน้ําแล้วก็ทุ่งนาเขียวขจีเลย
1: ทุ่งนาทุ่งนา
0: แล้วที่สําคัญนะครับนี่ควายครับน้องปาร์ค
1: ควายโ
0: อ้น้องปาร์คเคยเห็นควายมาก่อนหน้านี้มั้ยครับ
1: เคยเห็นครับแต่ยังไม่เคยเห็นใกล้ชิดขนาดนี้ครับ
0: จริงเหรอครับวันนี้เนี่ยหมออ้อยเนี่ยจะพาน้องปาร์คแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับควายอย่างใกล้ชิดเลยครับน้องปาร์คอยากเห็นหรือยังครับ
1: อยากเห็นแล้วครับ
0: เราไปดูกันเลยมั้ย
1: ไปเลยครับ
0: ไป

0: อน้องป้าไปรู้จักกับพี่น้อย
1: พี่น้อย
0: เนี่ยจะเป็นคนไขข้อข้องใจทั้งหมดที่น้องป้าสงสัยหรือว่าการสอนกระสีวิทย์กับควายเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วน้องป้า
1: โอ้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่น้อยครับ
2: สวัสดีครับ
0: คนนี้น้องป้าครับพี่น้อย
2: ครับ
0: สวัสดีครับน้องป้ามีคำถามมาถามพี่น้อยเต็มไปหมดเลยมาถามผมบอกว่าให้มาถามพี่น้อยดีกว่าง
2: ั้นเชิญเราไปนั่งคุยกันดีกว่า
0: โอเคครับ
1: ไป
0: ข้างในดีกว่า
2: ครับ
0: วิวสวยด้วยเนี่ยน้องป้าดูสิ
1: โอ้น่ารัก
0: น้องป้าคราวนี้เราได้ที่นั่งสบายๆแล
3: ้
0: วน้องป้ามีคำถามอะไรถามพี่น้อยเลย
1: ที่นี่นะคะเป็นโรงเรียนการสอนกสิวิทย์มันเกี่ยวอะไรกับควายอะครับ
2: อ๋อคือย้อนกลับไปนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยคือเป็นของชาวบ้านนะครับมีก็พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพนะครับได้มีพระราชวโรกาสนะครับ โปรดเกล้าให้นายสมจิตกับนางมณีอิ่มเอิบนะครับได้เข้าเฝ้านะครับน้องเกล้าถวายนะครับที่ดินจำนวน110ไร่นะครับ3งาน
0: โรงเรียนนี้คือ110ไร่เหรอฮะ
2: 110ไร่นะครับโ
1: อ้ใหญ่บะเลอเทอ
2: 3งาน81ตารางวานะครับ
0: เยอะเลยฮะ
2: ซึ่งที่ตั้งคือตำบลสารลำดวนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับ
0: การสอนกสิวิทย์นี่มันมีความหมายไหมครับ
2: อ๋อมีความหมายครับการสอนก็หมายถึงควายแปลว่าควายนะครับ
0: แปลว่าควายการสอนควาย
2: กสิก็ย่อมาจาก
0: ก
2: สิกรกสิกรรมแล้วก็วิทย์ก็ความรู้วิทยาวิทยาการ
1: ความ
0: ร
1: ู
0: ้รวมเป็น
1: กาสอนกะสิ
0: วิทย์นะสอนกะสิวิทย์ก็คือโรงเรียนควายโรงเรียนสอนควายพูดง่ายๆนะ
2: ในการทำเกษตรกรรมแล้วก็ความรู
1: ้ทำไมต้องเป็นโรงเรียนสอนควายกับการไถนาครับ
0: คือตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่าควายทุกตัวเกิดมาเนี่ยก็ต้องไถนาเป็น
1: ใช่ตอนแรกผมก็เลยก็เกิดมาคือไถนาเป็นเลยทำไมต้องสอนด้วย
2: อ๋อเหมือนกันไม่เป็นครับคนเหมือนกันเกิดมาก็ไม่เป็นก็ต้องมีการเรียนการสอนเนาะการเรียนรู้ควายเหมือนกันครับเกิดมาก็ต้องมีการเรียนรู้ถึงจะเป็น
0: เขาเรียกวิชาไถนาพูดง่าย
2: ครับ
0: วิชาไถนา
1: วิชาไถนา
0: วิชาไถนาไม่ธรรมดานะ
2: คืออันดับแรกการฝึกควายคือต้นคือเราจะสร้างความคุ้นเคยคือเขาไปกินหญ้าไปอาบน้ำไปลูบหัวเขาเช็ดตัวเขาให้เขาคุ้นเคยให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไว้ใจเราน่ะเราจะไม่ทำร้ายเขา อย่างเงี้ยให้เขารักเราเรารักเขา
0: พี่น้อยครับที่พี่น้อยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยวันนี้ผมและน้องปาร์คเนี่ยจะได้มีโอกาสเห็นไหมครับ
1: สัมผัส
0: ว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยครับ
2: อ๋ออยากทำว่างั้นเถอะที่นี่นะครับเราจะมีกระบือนะครับแต่ไม่ใช่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นกระบือนักเรียนนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่ากระบือครูจะเป็น2 อย่างเลยคือเขาจะเป็นทั้งครูแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นกระบือทรงเดียวองค์ท่านไปดูครับจะได้ดูนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังนะครับ
0: อ๋อเฮ้ยผมกับน้องป้าก็ต้องเดินไปข้างในเลยใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
0: อยากเห็นยัง
1: อยากเห็นครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไหม
1: ไปเลยครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาพี่น้อยเลยแล้วกันนะครับน้อยขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้

0: ิคมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คนนี้น้องป้าครับพี่นิคม
1: โอ้ลูกดอนนี่ครับ
2: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าจะพาผมมาหาปราดใช่ไหมครับ
0: อ้าวนี่ครับปราด
2: โอ
0: ้ปราดทำไมคนบางคนเรียกพี่นิคมว่าปราดครับ
1: คือว่าปราดชาวบ้านครับเขาเรียกว่าปราดชาวบ้านคือผู้รู
0: ้
1: รู้จักว่าการใช้ควายเป็นแบบไหนนั่นยังไงคือว่าการไถนาแบบไหน
0: ครับ
1: การคาดการตีลูกทุบแบบไหนเขาถึงเรียกว่าปราดครับ
0: ก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะฮะคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมีคำถามพี่นิคม
2: ครับ
0: คุณบอกพาเพื่อนมาคนนึงด้วย
2: ฮะผมไม่เห็นรู้เลย
0: แอบพามาไม่ให้น้องปาร์ครู
2: ้
0: พามาเซอร์ไพรส
2: ์โอ้โห
0: ไปเดี๋ยวเราเรียกหาเพื่อนคุณหมอก่อนดีกว่าอาจารย์ต้นอาจารย์ต้น
3: โอ้อาจารย์ต้นโอ้ยตั้งนานนึกว่าจะไม่เรียกซะแล้ว
0: โอ้ยเรียกนี
2: ่
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีทุกคนครับ
0: อาจารย์ต้นครับอันนี้พี่นิคมหรือว่าปราดครับนะคราวนี้ก็มีคำถามครับเพราะว่าอยากรู้มากว่าความเห็นของปราดกับความเห็นของอาจารย์ต้นเนี่ยบางอย่างเอ๊ะเหมือนกันหรือเปล่าอย่างที่ผมร่ำเรียนมากับอาจารย์ต้นเนี้ย
6: ครับต้องลองดู
0: ต้องลองดูปกติแล้วเวลาควายไถนาครับเราต้องมีเทคนิคในการเลือกควายไถนาไหมครับว่าต้องเลือกยังไงอะไรเงี้ยครับตัวใหญ่หรืออย่างเงี้ย

0: ถ้าว่าควายที่ไถนาครับควายที่เอามาฝึกไถนาคือได้อายุ3ปีเท่านั้นครับ3ปีถ้าเล็กกว่านั้นมันจะทําให้ควายโทรมมันจะผอมลงมันจะฝุ่นมีขึ้นมันจะมีอ้วน
1: ต่ำกว่า3ปีไม่ให้ไถ
0: ไม่ให้ไถ
1: แล้วฝึกตอนกี่ปีครับ
0: ฝึก3ปีครับอายุ3ขวบ
1: 3ขวบถึงเริ่มฝึก
0: ครับ
1: อ๋อไม่ใช่แบบฝึกก่อนเนาะ
0: ไม่ครับ
2: แป๊บเดียว
0: ใช่ครับ
2: ใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับเวลาการฝึก
0: ถ้าเต็มที่กําหนดเค้ามันให้10วันแล้วทีนี
1: ้10วัน
0: จริงๆครับ
2: โ
1: หฉลาดนะฮะแล้วที่คนบอกว่าโง่เหมือนควายนี่คือเขาชมว่าฉลาดใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ใช
1: ่ผมต้องดีใจเวลาเป็นคนชมเข้าไปได้ไหมครับพี่
0: ได้ครับได้ครับ
3: เย
1: ่น้องปาจะได้เห็นแบบใกล้ชิดเลยเอาเข้างี้เลยครับเมื่อกี้ผมเห็นตอนเราเดินมาเนี่ยทำไมต้องเข้าทางซ้ายของควายครับพี่ต้น
4: อ๋อคือปกติแล้วเนี่ยพฤติกรรมสัตว์อ่ะไม่ได้แต่ควายหรอกสังเกตสิ
1: ครับ
4: ว่าเราอ่ะจะถนัดวนซ้ายเวลาวิ่งกีทาวนซ้ายไม่ได้สังเกตอ่ะดิอันที่2ก็ถ้าเป็นในลักษณะหมอ
1: ครับ
4: ในลักษณะหมอเนี่ยถ้าหมอเข้าตรวจมันจะเข้าทางซ้าย
1: ครับ
4: เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหรืออะไรมันจะถูกเบียดไปอยู่ทางซ้ายแต่ผมว่าพี่ป่าน่าจะมีไอเดียอื่นนะทำไมต้องเข้าทางซ้ายครับเห็นพี่ป่าก็ชอบเข้าทางซ้าย
0: เพราะว่าเข้าทางซ้ายนี่ถือว่าควายมันถนัดทางซ้ายครับว่าเราต้องบังคับเชือกอยู่ทางซ้ายด้วย
4: เหมือนกัน
1: ก็เหมือนกันหลักการเดียวกัน
3: ผมกลัวว่าทําอะไรแล้วควายมันจะโกรธสมมุติอันนี้คือไปโดนอะไรของมันมั้ยครับสมมุติว่าจะไปจ
1: ับมีอะไรที่มันเซนซิทีฟมั้ยเหมือนแบบ
3: ใช
1: ่จับจมูกแล้วแบบจะกระจี้หรืออะไรแบบที่แบบ
4: ถ้าส่วนมากถ้าจับจมูกเนี่ยอันนี้เค้าเรียกอะไรนะ
0: อันนี้ตะไพรคร
4: ับ ตะไพรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเค้าจะเจ็บนิดๆนะครับก็เลยเอาอยู่นะครับแต่สิ่งอื่นคงจะได้ยินบ่อยใส่เสื้อสีแดง
1: นี่นี
3: ่ใช่เสื้อสีแดงใช่เลย
4: เหมือน
3: กระทิงอะครับเวลาผมเห็นมายากลในหนังนะคะเขาจะโชว์ผ้าสีแดงเสร็จแล้วกระทิงมันจะวิ่งมาม
4: าทอดจริงๆแล้วเขาไม่ได้โกรธนะ
3: ใช่ครับ
4: จริงๆเขาไม่ได้โกรธจะมาขวิดเรานะเพียงแต่ว่าเป็นสีแดงหรือสีอื่นๆที่สดๆนะควายหรือวัวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสนใจเป็นพิเศษก็เลยอยากจะเดินเข้าไปหาเฉย
1: ๆ
4: ใช่
1: คืออย่างเนี้ยอย่างหมอต้นเนี่ยไม่มีคนสนใจก็เลยต้องใส่มาให้ควายสนใจคราวนี้หลักการเวลาเลือกควายไถนาครับพ
0: ี่
1: นิคมครับต้องเลือกยังไงครับไม่ใช่ว่าทุกตัวที่มันจะไถได้ใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ครับบางตัวนี่ก็เกย
1: ์ครับ
0: ถ้าขวัญถ้าให้ดีที่สุดจะเป็นแม่ควายต้องให้ขวัญอยู่ที่หวาบครับ
1: ขวัญอยู่ที่สว่าง
4: สว่างตรงเนี้ยมันจะเป็นซี่โครงมันแข็งแข็งมาก
1: ซี่โครง
4: แล้วตรงนี้ก็เป็นเชิงกราน
1: ครับ
4: ใช่ไหมฮะกระดูกเหมือนสะโพกเรา
1: ครับ
4: ตรงนี้จะตรงที่ไม่มีกระดูกเวลาถ้าเกิดตัวผมผอมเราจะเห็นเหมือนเป็นสามเหลี่ยม
1: อันนี้ก็พอเห็นอยู่นิด
4: ๆถ้าคุณเอาหาอะไรเจาะไปปั๊กตรงนี้ก็เป็นกระเพาะ
1: ครับ
4: หมอใช้รักษาเวลาท้องอืด
1: ก็เจาะท่อ
4: ระบายลมตรงเนี้ย
1: เอาตรงนี้ก็คือสว่าบแล้วขวัญตรงไหนคือขวัญครับ
0: ขวัญมันจะต้องอยู่ตรงนี้ครับนี่มันนั่นอยู่ตรงนี้ครับ
4: นี่อ๋อนี่
0: ขวัญ
1: อันนี้ถือว่าดีไหมครับ
0: อันนี้ก็ยังดีอยู่ครับ
1: ยัง
0: ไม่เคลื่อนเยอะเท่าไหร
1: ่แล้วกีบเกี่ยวไหมครับกีบ
0: ก็ต้องเกี่ยวครับให้ถ้าไถนาดีเดินดีใส่เกวียนดีมันจะต้องกีบเฮี้ยนแบบนี
1: ้กีบนะกีบเฮี้ยน
4: กีบเฮี้ยน
1: เฮี้ยนคืออะไร
0: ครับเฮี้ยนมันสั้นครับมันป้อมไง
1: กีบสั้น
0: แล้วจะไม่แพ้ตีน
1: ไม่แพ้ตีนด้วย
0: ครับไม่แพ้เล็บ
4: คือถ้าสังเกตนี่เลยนะกีบเมื่อกี้มันลาดอย่างนี้ฮะมันจะอยู่ประมาณ 4-5 องศา
1: ครับ
4: 4-5องศาหรือ50องศาถ้าเป็นในวัวเนี่ยมันเหมือนคนเราอ่ะเคยเห็นเล่นบัลเล่มั้ยเล่นบัลเล่แทนที่จะอย่างงี้เขาจะอยู่อย่างงี้ปึ๊บ
1: ครับ
4: นี่แหละคือการยืนได้กีบ
3: อ๋อ
4: แล้วมีเล็บนี่เล็บคือกีบยืนอย่างงี
1: ้ครับ
4: จิก
1: ครับ
4: ทีนี้พอเล็บยาวเป็นไง
1: จิก
4: ก็ยืนบนเล็บ
1: ก็จะเจ็บ
4: มันก็เจ็บ
3: แล้วเมื่อกี้ผมไอ้นะครับที่อยู่ข้างๆกีบมันคืออะไรครับที่มันเป็นเขาครับ
0: ครับนั่นเหรอ
3: น
0: ั่
3: นนะครับ
0: เขาเรียกเล็บน้อยครับ
3: อ๋อเล็บน้อย
0: เล็บน้อย
4: นิ้วติ่งกับนิ้วโป้งนี่ไงอ๋อย
3: ื
4: นอย่าง
3: น
4: ี
3: ้
1: แล้วมีอะไรครับที่เวลาเราจะเลือกควายสักตัวเนี่ยต้องดูอะไรฮะ
0: ก็จะต้องดูอ่องคอตรงนี้เลยครับเนี่ยที่ขาวๆอย่างเงี้ยเนี่ย
3: ทำไมอ่ะครับ
0: อันนึงเป็นลักษณะของควายไทยครับเนี่ยเห็นไหม
1: อันนี้กี่ป้องฮะ
0: เนี่ยอันนี้มีอยู่แค่2 ป้อง
4: 2 ป้องเขาว่ายิ่งมีป้องเยอะมันจะฝึกง่าย
0: ยิ่งดี
4: พอเหลือถ้ามีป้องเดียวเขาเชื่อว่ามันดื้อ
0: มันดื้อ
1: ก็คือเห็นแล้วว่าไอตัวที่มี3ป้องเนี่ย
0: ดี
1: โอ้ยฝึกง่ายไอตัวที่มีป้องเดียวฝึกยาก
4: แล้วก็เขาจะดูอะไรนะมันจะดูขาที่มันจะขาวสัก4 ขาใช่ไหม
0: ถูกเขาจะมีถุงเท้านี่ครับเขาเรียกแค่นี้ถุงเท้า
3: โอ้มีถุงเท้าด้วย
1: ใส่ถุงเท้าไงสภาพ
3: ใส่รองเท้าได้ป่ะครับเนี่ย
1: รองเท้าไม่ใส่ผมอยากรู้ว่าถุงเท้ายังไงนะครับถ้าถุงใส่ถุงเท้าครบดี
0: ดีครับ
1: เนี่ยเรียบร้อย
4: 4ขามีขาหมดเขาว่าดี
1: แล้วดูอะไรครับนอกจากขาแล้วก็ปล้อง
0: ครับช่วงหางให้หางยาวมันเป็นแม่พันธุ์ได้สวยเลย
1: หางยาว
0: ครับหางยาวหางตก
3: ทำไมครับ
0: หางตกน่องเป็นแม่ควายเป็นแม่พันธุ์ได
1: ้หางยาวถึงน่องใช่ไหม
0: น่องครับ
1: อ๋อเพราะว่าหางจะได้เอาไปปัดแมลงด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับ
4: ใช่ถ้าหางยาวก็ปัดถึงถ้าหางไม่ยาวต้องปัด
1: เขา
0: เนี่ยลักษณะเขาไม่เกี่ยวเลยครับ
1: ไม่เกี่ยวใช่ไหม
0: ครับเขาไม่เกี่ยว
1: ไม่ต้องดูเลย
0: ครับเขาไม่เป็นไร
4: มีแค่สวยกับไม่สวย
0: ครับ
1: ควายที่เหมาะสำหรับการเลือกไปใช้งานจะมีลักษณะเฉพาะอยู่5ข้อครับขวัญต้องตั้งอยู่บริเวณสวาบครับบริเวณคอต้องมีปล้องสีขาวคาดอยู่ 2-3 ป้องครับกีบเท้าต้องได้รูปพอเหมาะเวลาเดินจะได้ไม่เจ็บเท้าครับบริเวณข้อเท้าจะต้องมีลักษณะเหมือนใส่ถุงเท้าอยู่ครับหางจะต้องยาวลงมาพอดีกับน่องเพื่อจะได้ง่ายต่อการปัดแมลงครับน้องป้าสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกวัวควายว่าเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
3: เคี้ยวช้าครับ
4: ควายนี่ไม่เหมือนคนขยับนิดนึงนะครับเวลาเขากินหญ้าเนี่ยเขากินเข้าไปก่อนกินควายมีสี่กระเพาะ
1: ครับ
4: เขาจะกินลงไปแล้วไปเก็บไว้ก่อน
1: แล้วเขาก็ไปว่าควายนี่สี่กระเพาะนะไม่เหมือนคนนะ
4: สี่กระเพาะ
3: หนูก็นึกว่ามีแค่กระเพาะเดียวกระเพาะใหญ่ๆไง
1: ไม่
4: ในเนี้ยมันแบ่งเป็นสี่มันจะมีกระเพาะส่วนหนึ่งขย้อนออกมาแล้วค่อยมาเคี้ยวกืนไปก่อนเขาจะเคี้ยวทั้งวันพอเขาเคี้ยวทั้งวันเราก็เลยเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าเคี้ยวเอื้องเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
3: เคี้ยวเอื้องควายเนี่ยครับมันจะกินอะไรบ้างครับนอกจากกินพวกหญ้ากับอะไร
0: กินหญ้าสดก็ได้ครับ
4: แล้วงงไหมโตได้ไงไม่เห็นต้องมีโปรตีนเลย
3: ใช่ไม่ต้องกินแบบว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่าง
4: น
3: ี้
4: ใช่เพราะว่าเขามีอย่างที่เมื่อกี้บอกมันมีสี่กระเพาะในกระเพาะเขาก็หมักในกระเพาะเขาหมักเนี่ยเขาจะได้คาร์โบไฮเดรตกับไขมันแล้วแบคทีเรียในกระเพาะที่มันหมักเนี่ยพอมันตายแล้วเนี่ยเขาใช้โปรตีนจากแบคทีเรียในกระเพาะเพราะฉะนั้นเขาก็ได้อาหารโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ก็มาจากพืชแทะเล็มหญ้าตามดินได้มาจากดินแล้วก็น้ำครบ
1: แล้วก็มีก้อนนี่ด้วยก้อนเกลือแร่ให้เลียด้วย
4: ก้อนเกลือแร่นี่เพิ่มพวกวิตามินเกลือแร่
3: ก้อนเกล
4: ือ
3: แร
4: ่
3: คร
4: ับ
1: ใช่นี่คือก้อนเกลือแร่นะไม่ใช่ก้อนหินธรรมดานะ
3: ผมก็นึกว่าก้อนเกลือก้อนหิน
4: ใช่ใช่ลิ้นเขาจะสาบเพราะนั้นเขาจะเลียแล้วก่อนได้น้องป้าสังเกตอะไรในปากเขาไหม
3: ขนนะครับ
4: เนี่ยฟันไง
3: อ๋อทำไมมันมีแค่ข้างล่างเดียว
4: ใช
3: ่ข้างบนมันไม่มี
4: ถ้าเราดูข้างหน้าเนี่ยจะมีแค่ฟันล่างไม่มีฟันบนซี่ข้างในเนี่ยเขามีทั้งบนทั้งล่าง
1: ไม่มีฟันบนเห็นไหม
4: เราเอามือเข้าไปได้
3: มีแต่ฟันล่างอย่างเดียว
4: ลองดูเอามือเข้าไปได
1: ้ข้างๆไม่มีฟันไง
4: เนี่ยข้างๆไม่มีฟันเห็นไหมครับ
1: มีแต่ฟันล่างเดียวเห็นไหม
4: แล้วเขาก็จะพยายามเลียเอาลิ้นออกมานะครับเวลาเขาเล็มหญ้าเนี่ยเขาจะใช้ฟันล่างกับข้างบนเขาเรียกว่า
3: เขาเรียก
4: แพดเนี่ยนะครับดึงหญ้าเข้าไปแล้วใช้ลิ้นตะวัน
1: นี่ครับพี่นิคมครับ
0: ครับ
1: การที่เราจะบังคับควายเพื่อไปไถนาเนี่ยครับมีวิธีการบังคับยังไงครับ
0: จะให้เลี้ยวซ้ายเราต้องดึงเลี้ยวมาทางซ้ายแล้วจะให้เลี้ยวขวาเราต้องถัด
4: เออ
0: ถัดเอ้ถัด
1: เขาเรียกอะไรถัด
0: ถัดครับ
1: ถัด
0: ถัดให้เลี้ยวขวา
1: อ๋อเท่เนาะ
3: เลี้ยวซ้ายก็ดึงมาเลย
0: ครับดึง
1: แต่ถ้าเลี้ยวขวากระตุก
0: ครับ
3: กระตุก
1: เปิดไฟเลี้ยว
3: โอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่รถครับ
1: เปิดไฟเลี้ยว
0: เชือกเปรียบเสมือนพวงมาลัยเหมือนกันครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันขับให้เลี้ยวซ้าย
3: มีเบรกไหมครับเบรก
0: บีก็ต้องดึงแล้วหยุด
1: ไปข้างหน้า
0: ครับ
1: ข้างหน้าทำไงครับ
0: หน้ากับเฮ้ย
1: เฮ้ย
0: อย่างนั้น
3: เฮ้ยนี่ครับ
0: น้ำถ้าทำได้สี่อย่างนี้คือว่าโอเคครับคือว่าบังคับควายได้เอาควายไปใช้งานได้เลยครับ
1: ถ้าเกิดเรายืนใกล้ๆเขาเตะไหมครับ
4: ได้ครับเนี่ยอย่างตอนนี้น้องยืนตรงนี้อ่ะถ้ายืนข้างหลังเนี่ยนะครับไม่ค่อยโดนไม่เหมือนม้าจะดีดแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะเตะจริงๆเขาจะเตะประมาณ45องศา
1: ก็คือตรงนี้พอดีน้องเลย

0: ของป้าเคยเห็นควายแช่น้ำไห
1: มไม่เคยเห็นอยู่นะครับเคยเห็นในทีวีครับแต่ว่าเพิ่งมาเคยเห็นแบบสดๆตรงนี้ครับ
2: รู้ไหมครับทำไมเขาถึงชอบลงไปแช่แบบนี้
1: เพราะเขาร้อนป่ะครับ
2: ใช่แล้วที่สำคัญก็คือว่าควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีตุ่มเหงื่อน้อยมันระบายความร้อนไม่ค่อยดีจริงๆแปลกนะอยู่เป็นควายเป็นสัตว์เมืองร้อนแต่ระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีหรอกเขาก็เลยชอบแช่น้ำนะครับ
1: แล้วควายต่างประเทศนะครับที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะไปแช่น้ำที่ไหนกันครับเนี่ย
2: แช่ครับเขาก็แช่น้ำถึงแม้อากาศเย็นเขาแช่แต่ควายที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างควายไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นควายประหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยที่เราเห็นเขาสวยๆเหมือนคาราบาวควายคาราบาวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นควายต่างประเทศเนี่ยเขามักจะเลี้ยงไว้กินนมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอีกพันหนึ่งตัวเขาจะไม่สง่าแบบนี้หรอกแล้วก็เขาก็จะไม่เป็นอย่างนี้เขาจะคดโค้งๆเข้าหากันส่วนควายไทยเนี่ยเขาจะแช่ปลักก็คือโคลน
0: ครับ
2: เราทราบไหมครับว่าทำไมควายไทยถึงแช่โคลนไม่ค่อยชอบแช่น้ำใสๆ
0: รู้ไหม
1: ทำไมครับผมก็นึกว่ามันชอบน้ำมากกว่าชอบโคลน
2: โคลนที่มันติดอยู่ตามตัวเนี่ยมันช่วยไล่แมลงครับ
0: อ๋อก็คือใส่เสื้อ
2: ใช่ใส่เสื้อ
0: มาพอกผิว

0: ราจะพาไปดูอุปกรณ์ไถนากันเริ่มแรกกับตัวนี้ครับเริ่มแรกที่เราไถนาคือว่าเอาไถนี่ไปไถเพื่อพลิกหน้าดินพอพลิกหน้าดินเสร็จ
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็จะมาไถแปรอีกทีนึง
1: ไถแปร
0: ครับไถแปร
2: ไถแปรยังไงครับ
0: เม
2: ื่อ
0: กี้เราคือไถดักไถแปรไถแปรคือไถเวียนขวาพอไถแปรเสร็จปุ๊บก็มาเอาลูกทุบนี่ทุบหญ้าลงให้ดินมันเสม
2: อทุบยังไงอะครับ
0: ลาก
2: อ๋อใช้ลากเหมือนเดิม
0: ใช้ควายลากมีแอก
3: อ๋อ
0: แอกใช้คอแล้วควายลากไปพอเราลูกทุบเสร็จ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเอามาคาดเพื่อเกลี่ยให้ดินมันเสมออันนี้คือคาดครับอันนี้คาดนี่คือแอกเหมือนกันครับคือว่าเอาแอกใส่คอควาย
1: ครับ
2: แล้วก็
0: ให้ลากไปแบบนี้ครับนี
1: ่ครับอ๋อก็ลากไป
0: ครับ
1: คราวนี้เรารู้จักอุปกรณ์แล้วครับเราจะทำไงต่อครับ
0: ทีนี้เราก็จะลงไปแปลงนาจริงๆเพื่อจะลองไถดู
1: อ๋อโอเค
0: ไหวไหมครับ
2: ไหวครับ
0: สู้นะครับ
2: สู้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสู้แรงควายไ
3: หมเดี๋ยวน้องป้าจับคาด
2: จับคาด
1: เดี๋ยวพี
3: ่แอก
2: โอ้ยสบาย
1: โอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกัน
0: พร้อมยังครับคุณหมอ
1: พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับ
0: เชิญเลยครับครับหลักกดหางไถไว
1: ้กดหางไถไว้โอเค
0: นำเยอะไหวไหมครับคุณหมอ
1: โอ้ใช้ได้ครับเอาแรงอยู่เหมือนกันปกติเราไถยากนี่เลยครับไอ้ไม่ใช่ไถข้าวเนี้ยข้าวนี่มัน
0: ตอฟางมาไถกดตอฟางเพื่อให้เป็นฝืน
1: พูดไม่ทันฮะเหนื่อยตอนนี้เริ่มรู้เทคนิคแล้วว่าจะต้องค่อยๆประคองไว
0: ้
1: อย่ายกอย่ากดประคองให้มันอยู่ในลาย
0: พอแทงไปทางขวาลงไปทางขวาอย่างเดียว
1: เหนื่อยฮะแต่ว่าก็เข้าใจอารมณ์ชาวนาเวลาทำนาแล้วแบบเห็นแล้วกินข้าวไม่หมดฮะว่ามันเหนื่อยขนาดไหนโอ้ยนิ่งเหงื่อเข้าตาเลยฮะต่อไปน้องปาร์คมาเตรียมตัวพร้อมยัง
2: อุ้ย

0: วันนี้เนี่ยน้องปาร์คได้เจออะไรบ้างครับ
1: ได้รู้เกี่ยวกับการบังคับควายก็คือการอะไรนะครับยอแปลว่าหยุดแล้วก็เฮ้ยแปลว่าไปใช่ไหมครับ
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ดึงเชือกแล้วก็เลี้ยวขวาก็กระตุก
0: ส่วนคุณหมอนะครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอได้เรียนรู้ว่าชาวนาเนี่ยที่ทำข้าวให้เรากินเนี่ยเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนเมื่อกี้หมอแค่ลองทำแค่ลองไถดูแค่นี้ไปแค่ขั้นตอนแรกเองใช่ไหมครับยังเหลืออีกตั้งหลายขั้นตอนใช่ไหมครับพี่นิคม
2: ใช่ครับยังเหลืออีกหลายขั้นตอนมากครับ
0: แค่นี้ก็หมดแรงละที่เขาบอกชาวนาว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินจริงๆแล้วเนี่ยหมอลองทำเนี่ยไม่ใช่แค่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตัวทั้งตัวเนี่ยสู้ไปกับดินเลยนะครับ
1: ถลายอยู่เลย
0: ถลายมันเหนื่อยจริงเราควบคุมไม่อยู่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำแล้วเหนื่อยมากถ้าชาวนาไม่ทำอย่างนี้เราก็จะไม่มีข้าวกินและที่สำคัญนะครับน้องปาร์คมีชาวนาอย่างเดียว

0: เราก็ไม่สามารถทำงานอย่างนี้ได้พระเอกของเราวันนี้ก็คือเจ้าควายนี่แหละนะฮะถ้าไม่มีโรงเรียนสอนควายควายก็จะไถนาไม่เป็นชาวนาก็ไม่สามารถไถนาได้ด้วยเพราะไม่มีควายที่ไถให้เราได้นะครับเหมือนกับว่าโรงเรียนเนี้ยสอนควายแล้วก็สอนคน
1: สอนคนด้วย
0: ทั้งสอนคนและสอนควายเพื่อทำข้าวให้เรากินก็วันนี้นะครับน่าเสียดายจริงครับน้องปาร์คเวลาของเราหมดลงแล้ว
2: โอ้หมดแล้ว
0: เราต้องขอขอบคุณผู้ให้ความรู้เราทั้งสองท่านนะครับขอบคุณคุณหมอต้นมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่นิคมมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาเล่าเรียนวิชาไถนาแล้วก็ให้น้องปาร์คได้เรียนรู้ว่าอุปกรณ์ในการไถนามีอะไรบ้างแล้วก็เรียนรู้เยอะแยะเต็มหมดนะครับซึ่งรับรองน้องปาร์คไม่สามารถได้เรียนรู้ในห้องเรียนแน่นอนถ้าไม่ได้ออกมาเรียนรู้ชีวิตจริง
2: ครับเรียนรู้สด
0: ๆครับ
2: Rise
0: โอเคงั้นเวลาเราหมดลงแล้วจริงครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เพราะศาสตร์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal Speak เราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไถเราถึงฟ้องควายคืนบ้าน
0: เฮ้ยเฮ้ย
2: พออาบน้ำควายสำรานแล้วเสร็จจากงานเบิกบานร้องเพลงรำวงเราชาวนาสุขสบายขึ้นคำเดินง่ายเราขี่ล่องควายร้องส่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วยังไงต่อ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y nPHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLROPHYL

0: L chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar S U G A R sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ประชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปเรียนรู้แบบสนุกๆทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: รูปร่างเหมือนมดไม่ใช่มดแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วย
2: ก็คือมันช่วยกัดกินไม้ค่ะ
1: มันก็กินแบบว่ากิ่งไม้แห้ง
0: ปลวกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแถมยังมีชีวิตที่น่าสนใจวันนี้เพื่อนๆของเราแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะที่แรกก็คือบ้านหลังเก่าของครูนั่นเองค่ะครูเกรียงบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูแลเจ้าปลวกก็เริ่มจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วค่ะ
3: ครูก็ไม่ได้กลับมาที่นี่สักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่ากลับมาดูอีกทีปลวกกำลังขึ้นบ้านครูก็เลยว่าไหนๆเราก็จะแซะรังปลวกแล้วก็เลยว่าถือโอกาสให้เด็กๆมาดูมาดูไปด้วยเลยว่าเอ้ยถ้าเราแซะรังปลวกออกมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไง
2: บ้านเก่าผมปลวกขึ้นเป็นเส้นเลย
3: โอ้ใครรู้บ้างปลวกขึ้นเป็นเส้น
2: บ้านผมเป็นอิฐ
3: ฮะเป็นอิฐหมดเลยเหรอแต่บ้านเป็นอิฐเนี่ยเวลาที่ของที่อยู่ในบ้านพวกเก้าอี้พวกอะไรอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นานๆตั้งพิงผนังไว
2: ้
3: อยู่ข้างในบ้านมันก็อาจจะแอบมาได้แล้วก็บางบ้านอยู่บนตึกชั้น8ชั้น9นู่นคิดว่าไม่มีปลวกแต
2: ่มี
3: นะครับปลวกก็ขึ้นไปได้ใครที่อยู่บ้านที
2: ่อ
3: ย
2: ู่บนคอนโด
3: กินได้หมดแหละถ้าตรงไหนมีไม้มีอาหาร
2: ปลวกเป็นซุปเปอร์แมนเหรอ
3: มันเป็นซุปเปอร์แมนไหม
0: ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันค่ะเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อไม้และก็เส้นใยต่างๆเป็นอาหารหลักค่ะชอบทำรังซ่อนตัวกระจายอยู่ทุกที่เลยนะคะและเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราอาจจะแบ่งกลุ่มปลวกเป็นแบบนี้ค่ะปลวกที่อาศัยทำรังในเมืองกับทำรังอยู่ในป่าหรือปลวกที่อาศัยทำรังในดินกับทำรังอยู่บนต้นไม้ก็ได้ค่ะ
3: อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูกันก่อนว่าแถวนี้มันจะมีรังปลวกแบบไหนบ้างแต่ครูบอกไว้ก่อนว่าเยอะมากๆไปทางนี้นะแล้วเดินออกไปนี่

0: างขึ้นบันไดครับอีกอันนึงจะอยู่อันใกล้ๆอันที่อยู่ใกล้ๆพื้นปูนครับ
1: ก็เหมือนกับตอนแรกก็คิดว่าเป็นภูเขาเล็กๆที่ทำจากดินแล้วตอนหลังๆคุณเจ๊ก็เริ่มมาบอกว่านี่คือรังปลวกอะไรแบบนี้ก็เริ่มเข้าใจก็มีว่าสูงขึ้นไปก็ดีก็มีแล้วก็เรียบหน่อยๆขรุขระแล้วก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาขรุขระเกือบจะโดนต้นไม้แบบว่าสูงมากแล้วก็มีตรงข้างๆขยับไปหน่อยก็จะเป็นหลุมลงไปแล้วลงไปมันก็จะมีแยกสองทางที่อีกทางหนึ่งผมมองไม่เห็นเห็นอีกทางหนึ่งลึกลงไป
2: สังเกตดีๆรอบๆ บ้านหลังนี้เพื่อนของเราพบรังปลวกอยู่สองลักษณะค่ะแบบแรกเป็นกองดินเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ๆสูงบ้างเตี้ยบ้างสัมผัสดูเนื้อดินค่อนข้างจะเรียบดินมีสีอ่อนลองเอามือเคาะเคาะก็จะรู้สึกถึงความแข็งแรงมากๆค่ะส่วนแบบที่สองเป็นภูเขาเล็กๆยอดค่อนข้างแหลมเนื้อดินมีความขรุขระสีดินเข้มกว่าแต่ความแข็งแรงไม่เท่าแบบแรกคุกเรียงบอกว่ารังทั้งสองแบบนี้เป็นบ้านของปลวกคนละชนิดกันอีกด้วยนะคะ
3: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรังใหญ
4: ่
3: สูงกับเท่าตัวครูเลยเนี่ยสูงกว่าครูอีก
4: ก็ครูนั่ง
3: อ้าวเหรอก็เดี๋ยวเราครูจะลองแซะรังนี้ให้ดูนะครับว่ามันมีตัวแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรัง
4: ตัวอย่าง
3: ที่จะให้เด็กๆดูก็ถ้าอยากรู้ว่าในรังมันมีนางพญาจริงไหมก็ต้องช่วยกัน
4: ขุด
2: การแซะรังปลวกครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ทำความรู้จักเจ้าปลวกแล้วก็รังของมันให้มากขึ้นเด็กๆทั้งบ้านคนไหนเจอรังปลวกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งรีบแซะเองนะคะควรปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะ
3: เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันก่อน
4: โอ้ my god
3: ตัวนี้กับรังสีดำเป็นไงครับ
4: รังนี้เจ๋งกว่าร
3: ังสีดำตัวเล็กเลยใหญ่กว่านี
5: ้รังนี้เจ๋งที่สุดเลยคร
3: ับเหรอทำไมถึงเจ๋ง
5: คร
3: ับ
5: ตัวนี้คือเยอะมากผู้ขาตัวนี้คือผ
4: ู้
5: ข
4: า
3: ใช่ครับ
6: เราเคยเจอในรูปตัวใหญ่มากเลย
5: มันเป็นตัวแบบมันไม่กัดหรอคะ
3: กัดไหมครับจริงๆแล้วเวลามันกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ปล่อยนะมันจะหนีบมันใช้เขี้ยวข้างหน้าเนี่ยหนีบไว
5: ้ตัวนี้มีเขี้ยว
3: ใครอยาก
5: เฮ้ยผมเห็นไข่
6: ไหน
5: ใช่ไหม
3: ไข่ไหม
5: มันเป็นอะไรก้อนใหญ่ๆค่ะ
6: ข้อขาตรงนั้นมีก้อนเหมือนสมองเลยค
3: ่
6: ะ
3: มีก้อนเหมือนสมองใช่
5: เหมือนอันนั้นก็เป็น
3: มีก้อนเหมือนสมองข้างใน
5: อันนั้นก็เป็นนะ
3: ใช่ครับ
6: เขาต้องเชื่อ
5: มันคืออะไรอ่ะ
3: เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไร
2: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะด้านในของรังปลวกเราจะเห็นการแบ่งรังเป็นชั้นๆแต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องๆค่ะ
1: มันแข็งมากเลยครับแข็งแบบแข็งมากคล้ายๆปูนเลยครับห้องมันเป็นแบบห้องแยกๆมันแล้วแต่ขนาดของรัง
0: มันจะเป็นชั้นๆครับตัวก็มีเหมือนแท่งเหมือนเป็นเสาอะค่ะแท่งนั้นก็เป็นเบนๆยาวๆครับแล้วก็อาหารของปลวกเป็นก้อนออกกลมๆหรือว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นออกรีๆแล้วก็มีรูพุนบางรูพุนก็เล็กหรือบางรูก็ใหญ
2: ่ก้อนกลมๆที่เพื่อนเราเจอหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะกลมๆหยักๆคล้ายสมองถ้าใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นปลวกตัวจิ๋วๆจำนวนมากดูเหมือนว่าเจ้าก้อนกลมๆนี้เป็นรังอนุบาลเลี้ยงดูปลวกตัวอ่อนที่นางพญาเพิ่งจะไข่ออกมานั่นเองค่ะ
1: แล้วก็เจอปลวกสีเหลืองๆที่ตัวคล้ายๆปลวกสีขาวแล้วก็เจอปลวกตัวใหญ่ๆสีแดงๆก็เป็นตัวกริกริกกริกริกไปเยอะมากเลย
0: หัวจะใหญ่แล้วตัวจะย่อมาจากหัวนิดนึงแล้วตรงส่วนก้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนิดนึงแล้วมีขา6ขาข้างหน้ามีเขี้ยว2เขี้ยวอันใหญ่
2: สมาชิกในรังปลวกหนึ่งรังจะมีปลวกที่ทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกมีส่วนหัวโตกว่าส่วนตัวสีเข้มๆแล้วก็มีกรามขนาดใหญ่คล้ายครีมค่ะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกทหารนะคะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยปกป้องสมาชิกจากศัตรูที่จะเข้ามารบกวนในรังค่ะต่อมาหน้าตาคล้ายกันค่ะแต่ขนาดตัวจะเล็กกว่าสังเกตดีๆส่วนหัวกับส่วนท้องขนาดพอๆกันเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกงานค่ะทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในรังนะคะทั้งดูแลนางพญาหาอาหารดูแลตัวอ่อนทำความสะอาดรังสร้างรังแล้วก็ซ่อมรังที่ถูกทำลายอีกด้วยค่ะกลุ่มนี้พิเศษกว่าใครค่ะเราเรียกว่าแมลงเม่าค่ะเป็นปลวกที่มีปีกมีเพศตอนเด็กๆตัวสีขาวแบบนี้แต่เมื่อโตเต็มวัยสีสันขนาดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมที่จะบินออกจากรังไปทำหน้าที่จับคู่สร้างรังใหม่ทำการสืบพันธุ์กลายเป็นราชาแล้วก็นางพญาคอยให้กำเนิดสมาชิกปลวกหน้าใหม่ถ้าบ้านใครไม่อยากให้เจ้าปลวกมาขออาศัยก็ต้องคอยระวังเจ้าแมลงเม่าให้ดีๆนะคะ
1: หานางพญาปลวกไม่เจอถูกปลวกกัด2ทีจะเจ็บแต่ถ้ามันตัวเล็กครูเกียงบอกว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บแต่มันมีเหมือนว่ามีก้าแบบตรงเนี้ยแล้วก็มีหยักๆแบบนั้นน่ะมันเอาไว้หนี

0: ลูกรอบๆบ้านแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาทำความรู้จักปลวกที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติกันบ้างแล้วล่ะค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจดูในป่าว่ามันมีปลวกอยู่แบบเหมือนเมื่อวานที่เราดูตามบ้านไหมอันที่หนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะไม่ทำลายรังปลวกนะครับเราจะไม่ขุดไม่แซะอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้เขาทำหน้าที่อยู่ตามธรรมชาติก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไป
2: วันนี้ครูเกียงให้มาเดินป่าที่นี่แล้วก็สำรวจปลวก
3: เพื่อศึกษาว่าปลวกในป่าเหมือนกับปลวกนอกป่า

0: อ้าวนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่เราเจอแล้วที่กำลังกินเลยเนี่ยนี
1: ่เดี๋ยวพูดไม่เห็นเหมือนที่เรา
0: ลังใช่มันเป็นอีกชนิดนึง
2: ลังก็มี
0: นี่อีก
1: ลังนอนมาแล้ว
0: นี่มันกำลังอุ้ยนี่มันกินจนหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะ
1: เหล
0: ือ
1: แต่เปล
0: ือกนี่มันค่อยๆกินจนข้างในหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ข้างนอกที่หุ้มไว้มีปลวกอยู่ด้วย
1: อันนี้คือ
2: เกียงแล้วมันแม่มัน
0: อ
2: ะ
0: แม่มันไม่อยู่ครับแม่มันเนี่ยอาจจะต้องซ่อนอยู่ในรังอันนี้มันคือก้อนอาหารที่ปลวกกินเข้าไปนะครับ
1: แล้วไหนก้อน
0: ก็เนี่ยไม้เนี่ย
1: ก
0: ้อนอาหารเนี่ยคือไม
3: ้จุดนี้เพื่อนเราเจอในท่อนไม้ที่แห้งแล้วตัวเล็กมากต้องใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นว่ามันกำลังกัดแทะเนื้อไม้ด้านในค่ะ
1: เท่ากับ
4: ไม่เหมือนปลวกที่อยู่ตามบ้านปลวกในป่าจะเล็กกว่าและสีจะเห็นชัดกว่า
3: แม้เราจะรู้กันดีว่าปลูกตามธรรมชาติมีหน้าที่สำคัญในการกัดกินเศษซากไม้ใบไม้หรือต้นไม้ที่หักล้มทับถมกันอยู่ในป่าเพื่อย่อยสลายให้กลายเป็นดินแต่เจ้าปลวกจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยหากไม่มีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตอีกพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในท้องปลวกเวลาปลวกกัดกินไม้เข้าไปเจ้าโปรโตซัวก็จะทำหน้าที่ช่วยย่อยไม้นั้นอีกทีเพื่อให้ปลวกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถ้าไม่มีโปรโตซัวปลวกก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติได้เลยล่ะค่ะ
0: เราจะข้ามตรงนี้ไปหรือจะยังไงดีครับปีนข้ามไห
1: ม
0: ครูลองข้ามก่อนดีกว่าใครจะปีนไปกับครู
1: ครูขอให้ปีน
0: เดี๋ยวครูปีนก่อนเจอทางปลวกแล้ว
1: จับได
0: ้กินใหญ่ซึ่งไปยุ่งกับมัน
1: เราได้เล่นน้ำแล้วเราสิน
0: ี่เราเจอทางปลวกแล้วโชคดีที่เราข้ามมา
1: ได้เล่นน้ำ
0: กินยังไงข้า
1: ปลวกเกี้ยงเป็นปลวกตัวก้นที่สีดำ
0: มันเดินไปไหนเราตามไปดูหน่อยสิ
3: ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ
0: ตกลงทางไปอ้าวครูเห็นเดินมาทางนี้
1: ม
0: ัน
1: มาฝั่งนี
0: ้ตกลงเดินไปทางไหนครับ
1: มันมาฝั่งด้วยแล้วมันมาจาก
2: ตรงแถวนั้น
1: ฝั่งมันมาจากนั้นไม่รู้ฝั่งไม้ย่อยสลายนั้น
0: ตกลงมันเดินไปทางไหนมานี่หรือไปนู่นครับ
1: ไป
2: มันเดินไปฝั่งนั้น
1: มันเดินสองฝั่งมาหากันไป
0: แสดงว่าไปกลับมันอาจจะไปแหล่งอาหารนี่
1: ผมจะแดดที่รังเล
0: ็
1: กด้วย
0: ใช่
3: เพื่อนของเราเจอกองทัพปลวกงานที่กำลังเดินทางโดยมีปลวกทหารคอยคุ้มกันค่ะว่าแต่ปลวกงานพวกนี้กำลังจะเดินไปไหนเดินไปทำอะไรตามไปดูกันค่ะ
0: ปลวกมันไปนู่นไม่ใช่เหรอ
1: จับเดี๋ยว
2: น
1: ี
2: ้ยังอยู่ด้วย
0: นี่มานี่แล้ว
1: ก็ไปน
0: ู่
1: น
0: ขอดูว่ามันไปทางไหน
1: นี่มีคุณปู่ขายยาว
0: นี่ลองนำทางดูดีๆที่ไม้ที่รากไม้นี
1: ่มันมาจากต้นไม้
0: เป็น
1: แบบ
0: ที่ลองเล็กครับ
1: จากข้างบน
0: พี่ปินเห็นแล้วว่ามาจากข้างบนแสดงว่าเฮ้ยเราจะเห็นรังมันอยู่ข้างบนไหมตัวนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยได้2เรื่องนะครับก็คือตัวนี้มันอาจจะทำรังบนต้นไม้ไหมนะครับหรือมันกำลังเดินไปมีอาหารมันอยู่บนนู้นบนยอดไม้นู้นที่เป็นไม้พังไม้ผูกพัง
1: ครับ
3: สังเกตดีๆปลวกงานพวกนี้จะเดินเรียงกันแทบไม่แตกแถวนะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าปลวกพวกนี้ไม่มีตาค่ะแต่เคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดเป็นเรดาร์ตามกลิ่นฟีโรโมนของพวกเดียวกัน

0: ้นไปไหนไปกันแบบนี้ล่ะค่ะ
1: มันเดินสลับกันไปมาทั้งอย่างเช่นมันจะมีล้านตัวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อีกล้านตัวไปฝั่งขวา
2: เช่นทางปวกก็จะมีปวกตัวเล็กๆเดินเรียงกันเหมือนมดนะครับเดินบนกิ่งไม้เดินหน้าบางตัวก็เดินกลับมามันมีหนวดครับเหมือนมดเลยครับมันเอาหนวดแตะบนพื้นว่าข้างหน้ามีก้อนหินหรืออะไร
0: ปลวกคล้ายมดแต่ไม่เหมือนมดแถมไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะปลวกจะมีหัวอกแล้วก็ลำตัวแบบนี้ค่ะส่วนมดตรงส่วนท้องคอดกิ่วจนคล้ายเอวมดมีเอวแต่ปลวกไม่มีค่ะปลวกกลับเป็นญาติใกล้ชิดกับเจ้าแมลงสาบนะคะสังเกตส่วนปลายท้องจะมีแผนหาง1คู่เหมือนกันกับแมลงสาบค่ะมีบางรายงานค้นพบว่าในแมลงสาบโบราณบางชนิดมีเพื่อนซีอย่างเจ้าโปรโตซัวอยู่ในท้องเหมือนปลวกเลยล่ะค่ะ

0: สีออกส้มๆแล้วมีเขี้ยวเกือบทุกตัวเลยแต่ที่นี่มีเขี้ยว3เขี้ยวสนุกได้เพื่อนใหม่ด้วยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาที่นี
1: ่ก็มาเรียนรู้ลองปลวกก็สนุกดีมันก็ดีอ่ะมันสมเวลาเราเจอปลวกเราอาจจะไม่รู้แล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันกัดเจ็บไหมแล้วมันกัดได้ไหมมันหนีบได้ไหมอะไรแบบนี้ต่างๆที่นี่มันมีความสำคัญที่มันสามารถว่ามันจะช่วยกินกิ่งไม้แห้งให้เราว่าบางทีถ้ามันถ้าโลกนี้ไม่มีปลวกมันก็จะมีกิ่งไม้กองเป็นเยอะมากแล้วปลวกแต่ถ้ามีปลวกกิ่งไม้ก็จะลดได้ยิ่งเยอะแต่ถ้ามีปลวกแล้วมันกินต้นไม้นี่ก็แย่หน่อย

แต่ละชนิดอาจจะมีหน้าตาแตกต่างกันแต่ปลวกทุกตัวรับผิดชอบหน้าที่ในรังของตัวเองอย่างดีที่สำคัญยังทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลผืนป่าดูแลธรรมชาติยังไม่เคยมีวันหยุดการช่วยย่อยเศษซากไม้ในป่าให้กลายเป็นดินช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่านั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เกินขนาดตัวมากเห็นไหมล่ะคะว่าเจ้าปลวกไม่ได้น่ากลัวแถมยังมีความสำคัญไม่น้อยต่อทุกชีวิตบนโลกนี้เลยล่ะค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์การเรียนรู้สนุกสนุกแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าทาง ALTV ช่อง 4ทีวีเรียนสนุก

0: ราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseR E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีสุขภาพที่ดีต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการอันประกอบไปด้วยอาหารที่ดีและการออกกำลังกายแต่มีน้อยรายนักที่จะทราบว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า3ปัจจัยแรกเลยด้วยวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทำให้เริ่มมีองค์ความรู้ใหม่ที่พบว่ามีความผิดปกติต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นได้ขณะหลับเช่นภาวะนอนไม่หลับอาการนอนกรนหยุดหายใจซึ่งถ้าโรคเหล่านี้ถูกปล่อยปะละเลยไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไขก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆมากมายดังนั้นสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยศูนย์นิทรรักษ์โรงพยาบาลศิริราชและชมรมศิริราชอาวุโสจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนกระตุ้นการตื่นตัวของสังคมให้มีความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับเพื่อให้สังคมมีโอกาสเรียนรู้ถึงความสำคัญของการนอนและความผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับที่พบบ่อยจึงได้จัดงาน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักต่อการนอนหลับที่มีคุณภาพ
1: แนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลกก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนทราบถึงความสำคัญของการนอนว่ามันมีส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ให้คนทราบถึงโรคที่อาจจะเกิดจากการนอนหลับได้หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดงานกิจกรรมวันนอนหลับโลกในครั้งนี้นะคะคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ก็คือสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชรวมไปจนถึงชมรมศิริราชอาวุโสค่ะผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมในวันนี้ก็จะได้ประโยชน์จากความรู้ที่วิทยากรให้กับประชาชนทั่วๆไปนะคะในเรื่องของการนอนหลับคืออะไรแล้วก็โรคที่เกิดจากการนอนหลับมีอะไรได้บ้างรวมไปจนถึงวิธีการรักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับที่พบได้บ่อย
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกจะนำเสนอการบรรยายเสวนาทั้งหมด2ตอนโดยในตอนแรกมีหัวข้อการ

0: วัฒนาชัยโชตินัยวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: สมัยก่อนเราเชื่อกันเลยว่านอนเนี่ยจะได้ประหยัดพลังงานเราเชื่อกันเช่นนั้นแล้วก็บอกนอนเนี่ยเป็นการมันต้องพักอ่ะร่างกายจะได้พักแต่จริงๆปัจจุบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าการนอนเนี่ยไม่ได้เป็นการพักเป็นการนอนเป็นสิ่งถูกบังคับเซตไว้นะครับนะมีสมองส่วนหนึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานอนไม่ได้หมายความว่าพอนอนปุ๊บหยุดการทำงานทันที 100% ไม่ใช่สมองบางส่วนจะถูกทำงานเต็มที่ 100%เพื่อควบคุมการนอนให้เป็นปกติเพื่ออะไรฮะเพื่อหนึ่งเพื่อการทำงานของสมองโดยรวมเนี่ยได้ดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความจำเราเชื่อกันปัจจุบันว่าเรื่องของความจำจะดีได้การตอบสนองต่างๆจะดีได้ในตอนกลางวันจะต้องเกี่ยวข้องกับการนอนอย่างมากการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติต่างๆเช่นเรื่องของการควบคุมความดันเรื่องของการควบคุมระบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเช่นการควบคุมเกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนอะไรหลายๆอย่างต้องเกี่ยวข้องกับการนอนเป็นอย่างมากนะครับการประหยัดพลังงานสมัยก่อนเราคิดว่าโอ้ยตอนนอนเนี่ยเซฟพลังงานจังเลยมีคนเอาจับคนไปเลยฮะไปนั่งพิสูจน์กันปรากฏว่าช่วงนอนประหยัดพลังงานได้อย่างมากที่สุด 15% นะครับดีไม่ดีเนี่ยในบางรายเนี่ยประหยัดพลังงานได้เท่ากับประมาณเฉลี่ย 5-10% เท่านั้นเองจริงๆเราประหยัดเยอะไหมฮะไม่เยอะเพราะไม่งั้นถ้าคนที่ผอมๆทำไงอยากอ้วนทำไงฮะก็คงนอนมาทั้งวันทั้งคืนน่าจะอ้วนถูกไหมฮะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่บอกไปแล้วสมองโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆนะครับสังเกตสิฮะเด็กเล็กๆจะเป็นไงฮะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของสมองอย่างมากถ้าเราดูเป็นไงเด็กจะนอนเยอะนอนเป็นอย่างมากยิ่งนอนเยอะยิ่งดีทีนี้ไอ้นอนหลับเวลาเขาแยกกันยังไงอุ้ยหลับตื่นหลับลึกหลับสั้นหลับยาวหลับตื่นหลับลึกอะไรเงี้ยเขาแยกจากคลื่นไฟฟ้าสมองครับถ้าคลื่นตัวโตๆเขาก็เรียกหลับลึกช่วงนึงถ้าคลื่นตัวเล็กๆเขาก็เรียกหลับตื่นนะครับบางคนก็จะไปอ่านเป็นช่วงนอนหลับแบบตาเคลื่อนไหวกับนอนตับแบบตาไม่เคลื่อนไหวเล็มกับนอนเล็มอันนี้รู้ไว้นะครับทีนี้โดยคนปกติมันไม่ได้นอนแบบหลับตื่น 100% หลับลึก 100% เป็นไปไม่ได้มันจะต้องปนผสมกันไปตลอดเวลาเป็นวงจรตลอดเวลาจะมีคนพยายามบอกว่าเราหลับลึกเยอะๆจะดีเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายจะถูกเซตในค่าปกติอยู่ค่าหนึ่งหลับปกตินี่มันจะมีทั้งหลับตื่นหลับลึกนะครับแล้วก็มีช่วงหลับฝันหรือเป็นเลมมันก็จะแบ่งประมาณเนี่ย75-25เผื่อรู้ว่าแล้วมันก็จะเริ่มเข้าจากนอนเลมก่อนหลับปกติแล้วเข้าสู่หลับฝันเดี๋ยวไปดูครับว่าอย่างไรคนปกติเวลาวงจรการนอนมันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้มันจะเริ่มจากหลับตื่นกันตื่นๆแล้วลึกๆลึกๆเสร็จแล้วมันก็จะมีไอ้หลับฝันคืนนึงเนี่ยจะเป็นวงจรประกอบด้วยหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันเนี่ยไปเรื่อยๆ4-5วงจรเป็นไปไม่ได้ที่มันจะบอกมีแต่หลับตื่นทั้งอันอยากหลับลึกดีๆทั้งอันไม่ได้ทีนี้ไอ้หลับฝันเนี่ยมันก็จะฝันเยอะๆเยอะขึ้นเริ่มแรกวงจรแรกก็จะสัก 3-4 นาที4-5 นาทีพอตอนช่วงใกล้ๆเช้าหรือใกล้ๆเราตื่นเนี่ยหลับฝันมันจะยาวบางคนเนี่ยมันจะฝันเป็นไงช่วงเช้าๆฝันสนุกสนานตอนช่วงเช้าๆมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเรียกว่าเป็นคนปกติอันนี้มันช่วยยังไงช่วยในแง่โรคอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้หลับไม่ฝันเนี่ยหลับปกติมันก็จะอยู่ช่วงเฉยๆเป็นไงฮะมันก็จะอยู่ช่วงครึ่งนึงของการนอนหลับช่วงแรกไอ้โรคที่เกี่ยวข้องกับไอ้นอนหลับฝันเช่นเอะอะออกท่าออกทางมันก็จะชอบไปอยู่ช่วงเช้าๆเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นอายุกับรูปแบบของการนอนหลับเด็กเป็นไงฮะกินปุ๊บหลับกินปุ๊บหลับ3ชั่วโมงไซเคิลนึงใช่มั้ยฮะเป็นทั้งคืนเลยทั้งวันพ่อแม่ไม่ต้องนอนมันเป็นอย่างนี้อยู่ช่วงปีแรกพอปีที่1เราก็จะเรียกว่ามีช่วงเค้าเรียกว่ามีช่วงนอนหลับยาวนะครับคนปกติจะเริ่มเกิดช่วงนอนหลับยาว1ช่วงในเด็กเนี่ยถ้าเราดูมันก็จะมีช่วงหลับกลางวันหลับกลางวันช่วง2ช่วงนะครับแต่ไอ้หลับกลางวันเนี่ยมันจะหายไปตอนอายุ4-5ขวบคนปกติจะไม่มีหลับกลางวันแล้วมีน้อยถามว่าเอาแล้วปัจจุบันเดี๋ยวมีคนบอกเอาฉันยังหลับกลางวันอยู่เลยเป็นได้ฮะพบได้บ้างในคนปกติแต่น้อยมากแต่ถ้าโดยคนทั่วไปเขาก็จะไม่มีช่วงหลับกลางวันแล้วนะครับพออายุประมาณสักเนี่ย5ขวบก็จะหายไปนะแต่อาจจะง่วงๆบ้างกลางวันนะครับพออายุเวลาผ่านไปเป็นไงระยะเวลาที่ใช้ในการนอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตอนคืนนะครับมันก็จะอะไรนะสั้นลงเรื่อยๆอ้าวทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติตอนเราอายุอันนี้คือช่วงเราเป็นหนุ่มๆสาวๆเป็นไงครับเอาเวกนี่ตื่นนะครับนะช่วงหลับฝันนะครับโหสมัยก่อนเราเป็นไงหลับตื่นลึกๆฝันหน่อยตื่นลึกฝันตื่นนิดนึงฝันตื่นแล้วก็อย่างเงี้ยเห็นไหมสวยงามเป็นช่องช่องเราดูอายุสัก40 50 60ประมาณก็เฉลี่ยก็ประมาณสัก60หรือ65เป็นไงฮะหลับขนาดหลับอยู่ดีตื่นขึ้นมาก็มีใช่ไหมครับนะมีเป็นไงสวยไหมไม่ค่อยสวยแถมเป็นไงชั่วโมงนึงแล้วก็ตื่นแล้วตื่นสั้นๆเห็นไหมฮะใช่ปะในขณะนี้วงจรนึงเราก็ยังมีตื่นเลยตื่นทั้งคืนตื่นหลับปกติไหมฮะ เป็นเรื่องปกตินะอันนี้

ือปกติของเราเป็นปกติตามวัยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวันหนึ่งเราอายุมากขึ้นแล้วเราก็บอกว่าคุณหมอไม่รู้เป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยไม่เห็นจะหลับสบายโอ้ยมีความสุขกับการหลับมั้ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรหลับหลับตื่นตื่นตื่นตื่นหลับหลับทั้งคืนเพราะนี่เกิดจากอะไรฮะเกิดจากอายุที่มากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ตะกี้นี่เป็นแบบรูปแบบการนอนเดี๋ยวนี้เป็นแบบแผนการนอนคนทุกคนไม่จำเป็นต้องนอนเหมือนกันหมดนะคนปกติก็จะนอนอย่างนี้ครับนะเราก็จะนอนประมาณนี้ฮะประมาณสัก 3-4 ทุ่มใช่ไหมฮะตื่นประมาณ 6-7 โมงเช้าถูกไหมฮะอันนี้คือคนปกติแต่จะมีคนกลุ่มนึงเขาจะนอนเหมือนเรานี่แหละแต่ถ้าเขาปกติสบายตื่นเช้าสดชื่นเขาขอนอนยาวหน่อยคนกลุ่มนี้เขาเรียกว่านอนนานเขาปกติเขาก็นอนเหมือนกันแหละฮะคนปกติเหมือนกันอีกกลุ่มนึงแต่เขาไปนอนอย่างเงี้ยนอนอย่างคุณ4ทุ่มเงี้ย 3-4 ทุ่มเขานอนไม่หลับหรอกเพราะไม่ใช่เวลานอนของเขาเขาต้องไปนอนนู่นตีหนึ่งนู่นตีหนึ่งนั่นคือเวลาปกตินอนปุ๊บหัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยแต่ก็แถมเป็นผู้โชคดีอีกตื่นเช้าอีกตีสี่ตีห้าตื่นแล้วทำงานด้วยโหแล้วเขาสดชื่นทั้งวันมอร์นิ่งไทม์หมายความว่าเขานอนเร็วนอนเร็วคนนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นปกตินอนสักทุ่มสองทุ่มตื่นนู่นฮะตีสามตีสี่แล้วทำอย่างนี้ตั้งชีวิตอันนี้เขาเรียกกลุ่มคนนอนเร็วอีกคนกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนนอนดึกโอ้ยกว่าจะนอนได้ตีหนึ่งตีสองนู่นกว่าจะตื่นได้สามสี่โมงเช้านู่นนั่นนี่คือคนปกติรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนปกติก็ถามคุณอ่ะคุณปกติถ้าสบายๆเนี่ยนอนยังไงถ้าก็นอนอย่างนี้ตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆโอ้โหเป็นอย่างนี้แหละครับแก้เขาไม่ได้ใช่ไหมครับไออันนี้ผิดปกติแน่นอนทั้งวันคืออันนี้คนผิดปกติอาจจะเจอในโลกอะไรบางแล้วนะครับถามว่าแก้เขายังไงแก้ไม่ได้แต่มีปัญหาใช่ไหมฮะเพราะการนอนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถนอนได้เพราะว่าอะไรชีวิตของเราถูกบังคับด้วยอะไรฮะเวลาทำงานการนอนหลับที่เหมาะสมนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาบอกไอ้นอนเนี่ยแต่ละสัตว์ละอย่างเนี่ยมันนอนไม่เท่ากันนะเขาถามว่าทำไมนอนไม่เท่ากันมันขึ้นกับระบบเมตาบอลิกคือการเผาผลาญพลังงานต่อสัดส่วนของพื้นที่ของตัวเรานะครับไอ้ที่โอพอสซัมแมวนะเป็นไงไอ้พวกนี้นอนยาวเราเท่านั้นเห็นแมวเคยเห็นแมวขยันไหมฮะไม่เนาะเพราะว่าไอ้พวกนี้เมตาบอลิกมันสูงมากคนเนี่ยตกประมาณนี้ไอ้ช้างเนี่ยตัวใหญ่เมตาบอลิกต่ำนะแต่พื้นที่แม่ค้าต้องมาต่ำเพราะนั้นไอ้ช้างแทบไม่นอนเลยตัวสัตว์ตัวใหญ่การน้อยสัตว์ตัวเล็กการนอนยิ่งมากอันนี้เพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะทีนี้การนอนเนี่ยแค่ไหนถึงพอแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 6-7 นะครับณปัจจุบันโหเจ็ดประมาณ 7.75 ส่วนใหญ่ประมาณ 7.75 7-8 ชั่วโมงจริงๆแล้วเห็นค่าเฉลี่ยอย่าดีใจฉันต้อง 7.75 ฟิกไอเดียไม่มันมีตั้งแต่คุณตั้งแต่5-11คุณอาจจะเป็นกลุ่ม5ก็ได้คุณอาจจะเป็นกลุ่ม11ก็ได้ทีนี้เป็นไงอายุมากขึ้นเป็นไงฮะอย่างที่ผมบอกแล้วเวลานอนมันสั้นลงไหมสั้นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นอย่าแปลกใจสั้นลงกี่ชั่วโมงเนี่ยตัดสัก18สิ18สมัยก่อนคุณนอนเท่าไหร่ประมาณ11ใช่ไหมฮะพอตอน70คุณเหลือเท่าไหร่เหลือประมาณ7หายไป4แต่ว่าไงฮะเราต้องการ4นั้นคืนมาใช่ไหมฮะทุกคนอยากนอนหลับดีเหมือนอดีตนี่คุณภาพการนอนที่ดีทำยังไงรู้ได้ยังไงก็ขั้นที่1หลักการนอนหลับดีๆเรียกปกติก็อยู่ค่าเฉลี่ย 7-8 ชั่วโมงก็คาดว่าน่าจะปกติอันดับ2เท่ากับเหมือนคุณที่เป็นอดีตนั่นแหละอดีตคุณนอน 5-6 ชั่วโมงถ้าคุณนอนได้6ชั่วโมงผมว่าคุณก็ปกติแหละคุณภาพหลับได้มากกว่า 80% ในแต่ละคืนคือเข้านอนเตียงไปแล้วสมมติเริ่มเข้าเตียงประมาณสัก 4:00 นตื่นมา 6:00 นเช้าคำนวณเวลาออกมาแล้วได้นอนอยู่บนเตียงหลับสบายอยู่บนเตียงเกิน 80% สบายแล้วผมว่าคุณนอนปกติกลางวันนะลักษณะกลางวันคุณภาพของการนอนกลางวันได้มีลักษณะสดชื่นสบายดีไม่ง่วงหรือหลับในทำงานได้ตามปกตินี่ถือว่าคุณภาพการนอนหลับปกติคนสูงอายุการนอนของคนสูงอายุกับการนอนในคนหนุ่มสาวเวลาจะไม่เท่ากันนะครับในคนปู่รุ่นปู่กับรุ่นหลานเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วสมัยก่อนเขาก็จะไม่นอนเหมือนเรากลไกควบคุมเนี่ยมันก็จะใช้อยู่2อันที่เราง่ายๆก็คือเรียกว่าสมดุลการหลับตื่นกันรายการชีวิตมีลักษณะการทำงานเป็นแบบตรงกันข้ามก็คือพอเราตื่นมากขึ้นเรื่อยๆความต้องการในการนอนหลับหลังจากเราตื่นนอนจะสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราคิดว่ามันเป็นจากการสะสมของสารสื่อประสาทบางตัวมันจะมากสุดตอนเรานอนก่อนนอนพอเรานอนปุ๊บความต้องการในการนอนหลับจะลดลงอย่างมากก็อีกอันนึงก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตก็คือมันจะอยู่ที่นี่บริเวณของเขาเรียกว่าเหนือตะต่อมใต้สมองนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญญาณประสาทจะวิ่งเข้าไปเข้าทางผ่านตาเราเนี่ยนะครับแล้วไปกระตุ้นเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดโดยใช้พันธุกรรมของเราเป็นตัวกำหนดก็จะมีลักษณะปิดเปิดเปิดของมันเนี่ยของมันอยู่แล้วนะครับร่วมกับสารเมลาโทนินบางอย่างอันสารเมลาโทนินภายในร่างกายเรานะร่วมกับพฤติกรรมบางอย่างของเราเนื่องจากนาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยเวลามันไม่24เป๊ะมันจะตกอยู่ประมาณ24 10กว่านาทีเพราะฉะนั้นถ้าหรือเราใช้นาฬิกาชีวิตเป็นตัวกำหนดเป็นไงฮะวันเป็นไงเราก็จะเลื่อนเวลาของเรา

ไปเรื่อยวันละ10 กว่านาที 10 กว่านาที 10กว่านาทีทีนี้ทำยังไงให้มันนั่นได้มันก็จะมีตัวสัญญาณประสาทตัวหลายๆตัวเนี่ยควบคุมก็คือแสงฮะพฤติกรรมของเราตอนกลางวันฮะแล้วทำให้มันเหลือ24อยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวนี้เป็นสมดุลนี่เป็นปัญหาผลของการนอนเนี่ยเป็นยังไงการนอนเนี่ยปฏิกิริยากับการตอบสนองของต่อร่างกายเราอดนอนเป็นไงฮะอันนี้รีแอคชั่นถามก็เหมือนปฏิกิริยาต่อตอบสนองอดนอนหรือนอน5ชั่วโมงกับนอน8ชั่วโมงบนเตียงคือไอ้คนนึงไม่อดนอนไอ้คนนึงอดนอนอันนี้อดนอนนะสีแดงอดนอนเป็นไงปฏิกิริยาเป็นไงฮะช้าลงถูกไหมฮะอันนี้ช่วยยังไงมันก็ช่วยบอกที่เรากลัวคืออะไรปฏิกิริยาช้าลงคืออะไรอุบัติเหตุถูกไหมครับนอนไม่ดีอุบัติเหตุสูงถูกไหมครับการตอบสนองของร่างกายที่ความเร็ว70ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าเริ่มตอบสนอง0ระยะทางก็0ถูกป่ะถ้าตอบสนองแค่150มิลลิเซกเองอะสั้นมากเลยกระพริบเลยกระแค่กระพริบตาเองนะครับเป็นไงฮะเราออกนอกทางไป15ฟุต15ฟุตก็คือ4เมตรกว่า5เมตรเป็นไงฮะแค่หลับในเท่านั้นเองนะฮะหลับในปึ๊บตื่นมาอีกทีก็ไม่แปลกใจที่ตื่นมาอีกทีอาจจะไม่ได้คุยกับเราแล้วหลับในสั้นๆเองใช่ไหมคุณเหยียบรถด้วยความเร็ว70ไมล์70ไมล์ก็ตกประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้าวใครเสี่ยงอะเรื่องนี้ใครเสี่ยงเสี่ยงเป็นไงบ้างฮะกิจการขนส่งทั้งหมดคนเดินทางไกลๆอันนี้ก็คือคนเดินทางที่ไปๆกลับๆแบบเราฮะบ้านอยู่ปทุมธานีทำงานกลางเมืองขับรถกันที3ชั่วโมงก็อดนอนก็หลับในนะครับก็มีโอกาสหลับในนะแพทย์พยาบาลแหงหรือคนทำงานเป็นกะต้องทำงานดึกๆเดินๆนะคนอายุน้อยๆคนอายุน้อยๆถามว่าอ้าวทำไมคนอายุน้อยๆเป็นคนอายุน้อยๆส่วนใหญ่เป็นไงชอบอดนอนทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเพราะว่าเขานอนยาวแต่เขาต้องอดนอนอายุน้อยมันนอนยาวจะเป็นไงอยากนอนสั้นเล่นเกมเล่นอะไรมั่งเป็นไงอดนอนนะครับตื่นนอนเร็วเห็นไหมอย่างที่ผมบอกแล้วตื่นนอนเร็วก็อดนอนนะครับเจ็บป่วยอันนี้เจ็บป่วยมันเป็นอยู่แล้วความง่วงกับผลการเรียนยิ่งง่วงมากเป็นไงฮะถ้าเป็น A เนี่ยส่วนใหญ่ A ยิ่งน้อยยิ่งดีเป็นไงเด็กที่เรียนได้เกรด A เป็นไงไม่ค่อยง่วงไอเด็กที่เรียนเกรด C เป็นไงโหยง่วงเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าอยากทำให้ลูกหลานเรียนต้องให้มันง่วงไหมต้องให้อดนอนไหมไม่อดนอนไม่ต้องดูหนังสือดึกๆต้องดูหนังสือให้เป็นเวลานอนก็น้ำหนักตัวยิ่งนอนมากน้ำหนักตัวยิ่งเยอะยิ่งนอนน้อยน้ำหนักตัวยิ่งเยอะนะครับสังเกตว่ามีความสัมพันธ์กันการนอนเนี่ยในคนเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในช่วง 7-8 ชั่วโมงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่ดีนะครับไม่ได้หมายความว่ากลับไปเมื่อคืนนี้ทำนอนให้มันสั้นๆใช่เลยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรารู้ไว้ว่าถ้าเราเป็นกลุ่มที่นอนน้อยเราก็คงมีน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นหรือถ้าเรานอนมากก็มีโอกาสที่จะน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นนะครับเป็นความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นความเสี่ยงอะไรนะครับและอาจจะยังไม่จำเป็นต้องแก้นะครับเขามีคนเทียบให้ดูไอ้นอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเทียบไงดีมันง่วงขนาดไหนง่วงกับกินเหล้าแล้วกันนอนสักเท่าไหร่เองอ่ะ 3-4 ชั่วโมงเองนะกินข้าวกินเหล้าดิ้งนึงนะถ้านอนเหลือ3ชั่วโมงนี่กินเหล้าครึ่งขวดเลยนะเพราะการอดนอนเนี่ยมีอันตรายนะครับต่อการขับรถไม่ต่างจากกินเหล้าเลยนะควบคุมการนอนเป็นไงหาง่ายกาแฟนะครับกาแฟหาได้แย่เลยใช่มั้ยครับมันจะกระตุ้นสมองที่ต้องกินอย่างน้อยเท่าไหร่เขาก็บอกว่ากินประมาณ100มิลลิกรัมแต่วันนึงไม่ควรกินเกิน300มิลลิกรัมพอเกิน300มิลลิกรัมมันจะเริ่มเกิดการติดเกิดการเรียกอะไรเกิดเพลียเกิดอะไรคือมีไซด์เอฟเฟคมีเรื่องใจสั่นมีผลข้างเคียงเยอะใจสั่นอะไรหลายๆอย่างทั้งนั้น100มิลลิกรัมนี่ถ้าเราไปเจอกาแฟสดคั่วระบดที่เราชอบมั้ยหอมอะไรดีแก้วนึงเนี่ยประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยตามท้องตลาดประมาณนี้80ถึง140วันนึงกินแก้วเดียวพอมั้ยฮะพอแล้วกาแฟผงสำเร็จรูปก็ประมาณใกล้ๆกันหย่อนนิดหน่อยไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวที่จะมีไอ้มิลลิกรัมฝันมันเป็นส่วนหนึ่งของการนอนหลับมันสัมพันธ์กับการนอนหลับเรียกว่าแบบเลมเขาคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการปรับสัญญาณประสาทส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้และการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มันทำงานได้ดีขึ้นพบในทารกมากกว่าผู้ใหญ่ถ้าเราสังเกตเด็กเป็นไงฮะเด็กจะชอบออกท่าออกทางตอนนอนใช่ไหมต๊อกแดกต๊อกแดกร้องมั่งอะไรมั่งนะครับสัมพันธ์กับการจำทีนี้ลักษณะของฝันมันจะมีสองแบบฝันที่เราชอบคุยกันเห็นเป็นงูเห็นเป็นหน้าหูมันจังเลยอันนี้เรียกว่าฝันเสมือนจริงเกิดขึ้นในช่วงที่เราเรียกว่า rapid eye movement ก็คือช่วงนั้นจะมีการเคลื่อนไหวกรอกตารวดเร็วมีชีวิตชีวามีรายละเอียดเยอะแยะเลยสนุกสนานออกท่าทางให้ความรู้สึกฝันว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหตื่นมาเล่าเป็นฉากๆแถมวันต่อวันสามารถต่อเนื่องกันได้อีกอยากกลับไปฝันแบบเมื่อวานจังเลยไปดูซิว่ามันเรื่องอะไรนะครับเป็นไปไม่ได้นะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรนะผมบอกเลยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่เกี่ยวกับสัญญาณอะไรไม่เกี่ยวอะไรช่วยอะไรไม่ได้เลยมันก็คงสนุกตามร่างกายของมันเองอีกอันนึงเป็นฝันแบบคิดอันนี้จะเกิดขึ้นในช่วงนอนเล็มลักษณะก็จะเหมือนเราคิดตอนกลางวันเนี่ยคิดจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันจะไม่เป็นภาพแต่เป็นรูปแบบของการคิดเช่นเราจะวางแผนไปทำนู่นเดี๋ยวจะไปซื้อของเราสามารถวางแผนเป็นภาพได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราจะวางแผนเป็นการคิดอันนี้จะเป็นฝันอีกแบบนึง

0: จริงๆเราเนี่ยฝัน 100% ของเวลาอยู่ตลอดเวลามีคนวิจัยว่ามันฝันอยู่ตลอดแต่ในช่วงนอนเลมมันจะฝันเป็นแบบคิดในช่วงของเลมที่เราปลุกมันจะเป็นฝันแบบนี้เท่านั้นเองนะครับ
1: ความสำคัญของการนอนต้องมีแน่นอนนะคะไม่งั้นคนเราไม่ใช้เวลา1ใน3ของชีวิตไปกับการนอน8ชั่วโมงใน24ชั่วโมงของคนเราต้องใช้ไปกับการนอนเพราะฉะนั้นความการนอนต้องมีความสำคัญมากโดยที่มันจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุจะยืนถ้าเรานอนได้อย่างมีคุณภาพและปริมาณที่พอเพียงความผิดปกติที่เกิดจากการนอนแบ่งย่อยออกเป็นหลายๆหมวดหมู่มากมายนะคะมีทั้งหมด8หมวดหมู่หลักนะคะแต่หมวดหมู่ที่เจอได้พบได้บ่อยที่สุดก็คือในเรื่องของภาวะนอนไม่หลับแล้วก็ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ2โรคเนี้ย2ภาวะนี้เป็นภาวะที่ควรจะต้องมองหาแล้วก็ให้รับการรักษาโดยที่สาเหตุของทั้ง2ภาวะนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสาเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขแต่ละจุดไปไม่สามารถบอกได้เฉพาะเจาะจงว่าโรคนี้ต้องรักษายังไงขึ้นอยู่กับสาเหตุเป็นหลักค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนหลับผิดปกติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชติในวัดกุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
0: ทีนี้เรามาดูเรื่องว่าไอ้นอนหลับผิดปกติเนี่ยมันมีเยอะมากน้อยสำคัญยังไงนะครับนะทีนี้เรามาดูก่อนดูสถิติส่วนใหญ่เนี่ยสถิติผมก็จะเอาเป็นจากเมืองนอกมากกว่านะครับแต่ว่าของเราทำเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะผมให้มาดูนะความชุกของโรคเกี่ยวกับการผิดปกติของการนอนหลับเทียบกับโรคที่เรารู้จักกันง่ายๆไมเกรนผมเอาไมเกรนไมเกรนนี่รู้สึกจะเป็นเยอะเพราะว่าปวดหัวนะกระลมชักประมาณเนี้ย 2,000 ในแสนไอ้โรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยเยอะนะนะครับขึ้นกับตัวตับว่าใช้อะไรนะครับโดยปกติก็ประมาณเนี้ยจริงๆเยอะด้วยนะพาร์กินสันที่บอกเป็นโรครุนแรงกลัวกันแทบตายน้อยกว่าทั้งเยอะโรคผิดปกติจากการนอนหลับเนี่ยอะไรเนี่ยเจอเยอะอันที่1เป็นเรื่องของนอนไม่หลับเจอเยอะสุด 30% 1ใน30มีปัญหาเกี่ยวกับการผิดปกติหายใจขณะนอนหลับนะครับก็ขึ้นกับตัวตัดว่าประมาณนั้นปกติประมาณนี้10 เท่า 10 เท่าโรคอันที่3ของโรคของนอนไม่หลับโรคลมหลับนะจริงๆไม่สัตว์ไทยไม่มีนะครับเราก็ตั้งชื่อกันเองว่าต้องโรคลมหลับมาจากชื่อคําว่านาโคเลปซีคือเอพิเลปซีเป็นชักอะฮะเป็นลมชักอันนี้มันหลับมันก็เป็นลมหลับทีนี้ไปดูมันเป็นยังไงนะครับทีนี้อาการนอนหลับผิดปกติที่มาหาหมอเจอกันบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้าง1นะครับนอนน้อยไปนอนน้อยไปก็เป็นปัญหานอนน้อยไปมาหาหมอแน่นอนไม่เป็นเวลาเรกูล่านะเดิมทีนอนดีตอนนี้เอ็กซ์เลย3นอนแล้วมันไม่หลับโอ้กว่าจะหลับได้สมัยก่อนนะหัวถึงหมอนตุ่มหลับสบายโหคราวนี้ตั้งนานเนี่ยกว่าจะหลับหลับแล้วตื่นยากตอนเช้าตื่นโอ้โหมันงงเงียไม่สดชื่นเลยกลางคืนไม่รู้เป็นยังไงมันสลับกระสับกระส่ายหลับแล้วมันกระสับกระส่ายทั้งคืนไม่เหมือนเดิมหรือมีเคลื่อนไหวผิดปกติออกท่าออกทางเตะๆต่อยๆต่อยนู่นต่อยนี่เออนะครับกรนอาจจะรู้ตัวเองหรือชาวบ้านบอกว่ากรนดังจังเลยเธอนะครับสำลักกลางดึกนอนๆไปสะดุ้งขึ้นมาเหมือนไอเหมือนสำลักมันจะหุดหายใจนะครับปวดหัวหลับทีไรตื่นช้าปวดหัวนิดหน่อยสักเดี๋ยวก็หายนะครับแล้วก็อารมณ์แหมมันหงุดหงิดไม่จอยเลยนอนหลับยังไงไม่รู้ตื่นเช้ามามันแบบหงุดหงิดหงุดหงิดนะครับนะรู้สึกมีความกังวลหรือกลัวอะไรเกี่ยวกับการนอนหลับแล้วก็ก่อนนอนหลับบางคนอาจจะมีโอ้ยมันทำไมไม่รู้ขาฉันขยับยกแยกยกแยกยกแยกมีอาการอะไรแปลกๆก่อนหลับนะครับทีนี้โรคของการนอนหลับนะครับโรคนอนไม่หลับเนี่ยทีนี้แบ่งกลุ่มโรคเนี่ยได้7-8กลุ่มมี80กว่าโรคแน่รู้ไหมฮะแทบไม่รู้เลยนะกลุ่มแรกเรื่องอะไรโรคนอนไม่หลับอินซอมเนียกลุ่มที่2โรคของเกี่ยวข้องกับการทางเดินหายใจขณะหลับโรคเกี่ยวกับสมองนะครับอันนี้ก็เช่นโรคลมหลับที่กี้ผมว่าไปนาโคเลปซีอะไรพวกนั้นนะครับเซอร์เคเดียนริทึมดิสออเดอร์นะครับเรื่องของนาฬิกาชีวิตมันทำงานผิดปกติเร็วไปช้าไปเจ็ตแลกอันหนึ่งเนี่ยเจ็ตแลกชิปเวิร์กอันนี้จริงๆเป็นอันหนึ่งนะเคลื่อนไหวผิดปกติสัมพันธ์กับตอนหลับโรคอื่นๆสารพัดโรคที่มันไม่เข้ากลุ่มนี้ก็มีนะครับทีนี้สังเกตการนอนไม่พอเนี่ยเอาก่อนการนอนไม่พอเนี่ย40%ผู้ใหญ่สังเกตว่านอนหลับผิดปกตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยไอ้เรื่องของการนอนหลับผิดปกติถ้าเราทำงานวิจัยกันเนี่ย 25% เจอเอง 16% ในผู้ชายนะครับอะไรที่ไปเจอเยอะๆนะ unless นะรู้สึกนอนหลับไม่ดีอันที่2คือนอนหลับยากทีนี้เอามาดูนอนไม่หลับ insomnia ง่ายมากเลยนอนไม่หลับถามว่ารู้ได้ไงว่าฉันนอนไม่หลับก็คือเริ่มหลับลำบากหลับไปแล้วก็หลับยากหลับไปแล้วคือไม่ต่อเนื่องคือมีความรู้สึกหลับๆตื่นๆตื่นๆหลับๆเสร็จแล้วมีความจำเป็นไหมนอนไม่หลับแล้ว

จะต้องง่วงกลางวันไม่นะอาการที่นอนไม่หลับเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้อาการกลางวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นง่วงนะเป็นอาการอื่นอะไรก็ได้หนึ่งในนี้อะไรก็ได้เช่นแฟททีกเห็นไหมฮะเป็นเพลียก็ได้อันที่สองเป็นไงสมาธิเสียนอนไม่หลับเช้ามาสมาธิเสียนะครับความจำลดลงนะครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงกลางวันง่วงเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองเห็นไหมฮะ motivation ความอยากจะทำอะไรเนี่ย initiative อย่างอื่นเนี่ยลดลงหรือมีอาการอื่นนอนไม่หลับแล้วจริงๆมาด้วยอะไรมาด้วยสบายอย่างไม่สบายอื่นปวดหัวปวดท้องเพียอื่นไส้อาเจียนนะครับอาจจะเป็นไปได้โรคนอนไม่หลับผลกระทบมันยังไงผลกระทบจะเริ่มแรกจากอะไรจากตัวเองเสมอเสร็จแล้วสู่อะไรสู่คนรอบข้างนะเริ่มแรกเป็นอะไรก็อาจจะเป็นสมาธิสั้นลดความสามารถคุณภาพชีวิตลงเสร็จแล้วเป็นไงอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติเสร็จแล้วเป็นไงท่านทำงานลดลงอันนี้มันมีความสำคัญอะไรบ้างปัจจุบันเรารู้ว่ามันไอ้โรคไอ้นอนกรนผิดปกติมันสัมพันธ์กับสุขภาพของหลอดเลือดยิ่งเป็นมากยิ่งแย่หนักนะครับอันที่สองโรคของเมตาบอลิกบางอย่างเรื่องของโรคความดันเรื่องของอะไรยิ่งเป็นมากยิ่งเป็นมากขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูโรคหลงหลับนาโคเลปซีไอ้นาโคเลปซีเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบส่วนกลางระบบประสาทส่วนหนึ่งซึ่งควบคุมระหว่างการหลับและตื่นไม่ดีทำให้เวลาเรานอนเนี่ยเกิดการเขาเรียกอะไรระหว่างช่วงที่หลับเราต้องการหลับตลอดเวลาใช่ไหมเราไม่ต้องการช่วงที่ตื่นแทรกเข้ามาเลยแต่ปัจจุบันปรากฏว่าในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเวลาเรานอนไปหลับไปปุ๊บปรากฏว่ามีช่วงตื่นแทรกเข้ามาในขณะเดียวกันพอตอนจะตื่นด้านมีหลับแทรกเข้ามาปัญหาก็คือทำให้คนไข้เนี่ยเกิดการผิดปกติเดี๋ยวอาการผิดปกติมีอะไรบ้างนะครับพบไหมเยอะไหมหนึ่งต่อสองพันน้อยนะไม่เยอะเท่าไหร่ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะเป็นง่วงมากกลางวันแล้วก็มีความผิดปกติลักษณะที่น่าสงสัยก็คือ1กลางวันง่วงผิดปกติอยู่ๆเนี่ยง่วงทันทีเลยอยู่ๆจะหลับเนี่ยนึกจะหลับก็หลับเลยต้านมันไม่ได้เพราะอยู่ๆพอเราตื่นเนี่ยปรากฏช่วงที่จะหลับมันแทรกเข้ามานะครับโชคยังดีส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นในคนสูงอายุ10กว่าถึง20กว่านะครับแล้วก็เป็นไปแล้วก็หยุดนะครับนะพออายุมากขึ้นมักดีขึ้นเห็นภาพหลอนต้องช่วงรอยต่อระวังจะหลับหรือจะตื่นคนกลุ่มนี้ก็จะเห็นเป็นภาพหลอนเพราะเนื่องจากว่าไอ้ฝันส่วนที่เรียกว่านอนหลับฝันส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเลมสลีปโผล่เข้ามาช่วงนั้นคนไข้ก็เห็นภาพหลอนเลยนะครับทั้งที่ตัวเองจะตื่นยังตื่นอยู่หรือจะหลับอยู่เกิดอาการผีอัมเพราะอะไรเพราะว่าคนไข้ตื่นแล้วในขณะเดียวกันไอ้ตัวที่ไปควบคุมกล้ามเนื้อยังไม่ตื่นเป็นไงคนไข้ก็ตื่นในขณะแรกตื่นแล้วรู้สึกว่าเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนผีอำเป็นบ่อยๆกลัวไหมกลัวสิกลัวตายใช่ไหมฮะตื่นขึ้นมาฉันยังขยับไม่ได้รู้ตัวแล้วด้วยขยับไม่ได้ใช่ไหมฮะคนปกติเป็นได้นะผีอำแต่ไม่บ่อยในรายที่นอนหลับได้ไม่ดีอดนอนหรืออะไรอาจจะมีผีอำเล็กๆน้อยๆได้เครียดหรืออะไรเนี่ยแต่คนกลุ่มนี้เป็นตลอดเป็นทุกวันนึงเนี่ยนอนบางทีตื่นมาหรือหลับเนี่ยทั้งตื่นทั้งหลับเป็นหลายคนเนี่ยเวลาดีใจและอ่อนแรงมีใครเป็นบ้างฮะหัวเราะแล้วลงไปกองกับพื้นคนกลุ่มนี้ปรากฏว่าเป็นไงดีใจขึ้นมารับรางวัลลงไปก่อนสุดรวบกองกับพื้นไปที่เราเจอในคนไทยหัวเราะแล้วกินเวลากินข้าวถ้าพูดเพื่อนพูดหัวเราะแล้วเคี้ยวต่อไม่ได้เพราะมันทำอะไรฮะหุบคางไม่ได้ฮะสักประเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคนไข้เป็นตั้งนานเลยนะครับนะเป็นตั้งหลายคนนะครับเขาก็นึกว่าเขาเป็นปกติของเขานะครับก็ง่วงนิดหน่อยนะช่วงหลับมีตื่นบ่อยแถมไม่บอกแล้วบอกว่าเป็นไงไอ้นอนหลับมันไม่ดีมันก็แทรกเข้าแทรกออกอยู่เนี่ยตอนจะหลับก็ดันมีตื่นตอนจะตื่นก็ดันมีหลับก็จะมีช่วงหลับมีตื่นบ่อยอันนี้ให้ดูเด็กๆ เต้นหัวเราะเป็นไงอ่อนแรงขาสักประเดี๋ยวเต้นไปนี่หัวเราะเล่นไปนะครับเขาก็อันนี้เขาก็ตุ้นตรวจไปเขาก็ตุ้นไปนะครับนะเขาก็ตุ้นไปพอเด็กดีใจสักประเดี๋ยวเป็นไงลุกไม่ขึ้นนะครับบางคนเป็นมากนี่ฟุบไปกับพื้นเลยนะเป็นนาทีเลยนะไม่ได้หมดสตินะรู้ตัวตลอดกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงคนไทยมีนะครับคนไทยมีนอนเข้าโรงพยาบาลศรีราชได้ 2-3 คนแล้วนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาบ้างนิดหนึ่งนะครับนะสักประเดี๋ยวว่าเป็นปกติอันที่2โรคขาอยู่ไม่สุขเจอเยอะเหมือนกันนะครับในคนสูงอายุเพราะว่ามาด้วยโรคอื่นคือมาด้วยคล้ายๆเป็นเส้นประสาทอักเสบเลยจริงๆคืออาการคนไข้เนี่ยถ้าถามว่าเจอเยอะไหมเจอประมาณ 10% อ่ะผมพูดคำนี้ประมาณ 10% นะครับมันก็อาการที่บ่นจริงๆเนี่ยมาด้วยอะไรคนไข้บางคนมาบอกว่าตอนจะอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอะไรมาไต่ขาเมื่อยๆอะไรไม่รู้มันไต่ขาบางคนมันเหมือนเป็นแบบยุบยิบยุบยิบยุบยิบนะครับบางคนเป็นตะคริวบางคนเป็นปวดแสบปวดร้อนบางคนเหมือนอะไรฮะเหมือนมีอะไรมาดึงขาถามว่ามันเอามันแยกไงคนพวกนี้มันจะมาหาหมอเพราะอะไรมาหาหมอเพราะว่าส่วนใหญ่มันรำคาญมากด้านความรู้สึกมันรำคาญมากมันจะเป็นตอนช่วงไหนช่วงจะนอนเป็นไงถ้ามีอาการอย่างนี้มีความรู้สึกไงนอนได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องขยับอยู่นั่นน่ะสักประเดี๋ยวถึงนอนได้นะครับก็เป็นปัญหาอายุเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ20-40ปีส่วนใหญ่ประมาณ30-40ปีไม่ได้เป็นทุกวันแรกๆไม่ได้เป็นทุกวันเนี่ยอาจจะเป็นแค่วัน2วันต่อสัปดาห์

เป็นที่ขาก่อนหลังๆมันจะเป็นทั้งตัวเป็นมากขึ้นเป็นมากขึ้นเป็นทั้งตัวเขาคิดว่าความผิดปกติเกิดจากไอสารโดปามีนในสมองหรือว่าการใช้สารเหล็กเนี่ยในสมองในการเคลื่อนย้ายสารเหล็กในสมองการรักษาเนี่ยเขาก็มีวิธีวินิจฉัยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเขาก็จะใช้ยารักษาพากินสันไม่ได้เป็นโรคพากินสันนะครับแต่กินยาพากินสันแล้วหายอ่ะทีนี้มาดูไอนอนหลับผิดปกติในสูงอายุบอกแล้วในสูงอายุเนี่ยเป็นปัญหาถามว่าทำไมเกิดการเสื่อมของระบบร่างกายขึ้นมาแสงเข้าเป็นไงเลนก็เสื่อมเลนฝ้าแสงเข้าได้น้อยอัจฉริยประสาทตาก็ไม่ค่อยจะดีนะครับนะมันก็ไอแสงเข้าไปน้อยเอาทางเดินเส้นประสาทก็แย่อีกขาดมั่งติดมั่งนะสุดท้ายสัญญาณเข้าไปกระตุ้นสมองมีน้อยอันที่สองไอตัวนาฬิกาชีวิตเป็นไงอยู่ๆไปมันก็คงโดนทำลายไปบางส่วนทำงานน้อยลงอ่ะอันนี้มันตามสภาพนะครับมันก็แย่ลงอันที่สามไอตัวควบคุมของสมองมันก็ทำงานลดลงมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้อะไรฮะเรานอนหลับได้ไม่ค่อยดีในคนสูงอายุและแถมมีปัจจัยอื่นตั้งเยอะตั้งแยะช่วยทำให้คนสูงอายุนอนหลับไม่ดีมีอะไรบ้างหนึ่งไม่คุ้นเคยใช่ไหมฮะนอนเร็วกับปกติใช่ไหมฮะแอคทิวิตี้สมัยก่อนมีงานให้ทำเยอะแยะเลยปัจจุบันมีอะไรฮะตอนเย็นแทบไม่มีอะไรก็นอนดีกว่าใช้ยานอนหลับเป็นไงพอนอนไม่หลับเป็นไงก็ไปใช้ยานอนหลับใช้เป็นนานๆเป็นไงติดยานอนหลับติดภาวะการถอนยานอนหลับยุ่งกันหนักเข้าไปใหญ่นะประสิทธิภาพสมองลดลงอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับมีโรคทางกายช่วยปนเข้าไปอีกยุ่งกันใหญ่สังเกตไหมฮะบางคนบอกว่าตอนจะหลับทีไรฉันขากระตุกทุกทีเลยขากระตุกแขนกระตุกในบางคนเป็นใช่ไหมฮะกระตุกเป็นระยะอยู่ตลอดเลยบางคนนอนจะนอนที่ใดขากระตุกตึกเป็นปัญหาเพราะจริงๆส่วนใหญ่ในคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยรู้อ่ะเพราะตัวเขาก็กระตุกเขาก็เป็นปกติแต่ไอ้ที่เป็นผิดปกติบางทีมันกระตุกแรงก็ทำให้ตื่นบางทีกระตุกแรงไอ้คนข้างๆก็นึกว่าเป็นโรคอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับนี่อีกอันนึงก็คือพาราซอมเนียพาราซอมเนียก็คือภาวะอะไรก็ได้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือพฤติกรรมผิดปกติช่วงนอนเป็นการเคลื่อนไหวผิดปกติที่สัมพันธ์กันในช่วงการนอนหลับฝันออกท่าทางตอนฝันปัญหาที่พบก็คือมันออกท่าทางเวลาฝันและเนี่ยมันออกท่าทางด้วยเตะต่อยก็เกิดความบาดเจ็บขณะหลับตัวเองไม่พอชาวบ้านนอนเนี่ยต่อยคนนอนด้วยตาเขียวเลยครับบางทีถีบตกเตียงเลยบางทีก็ตกเตียงลงมาสะโพกหักก็มีนะครับนอนไม่ต่อเนื่องเวลามีมก็นอนไม่ต่อเนื่องฝันน่ารำคาญฝันเฉยๆไม่เป็นไรไอ้พวกนี้ฝันแล้วออกท่าทางด้วยนะมีแขนขากระตุกเจอบ่อยนะครับนะเป็นไงนอนเดี๋ยวดูนะใครๆนอนเป็นงี้มั่งบอกเลยนะผมว่าน่าจะต้องรักษาเน่ๆนอนอยู่สบายดีไม่มีอะไรให้มือขยับไหมยกเอาขาขยับไม่มีอะไรสมมติตรงข้างเอ้ยลุกขึ้นมาอะไรเนี่ยอันนี้เขาตรวจการนอนหลับนะนี่ตีสักทีคนไข้ผมเป็นงี้จริงๆนะโรคแปลกๆอย่างอื่นอีกให้รู้ไว้นะครับเช่นพอหลับปุ๊บแล้วลงไปคว้าของในตู้เย็นกินทุกอย่างเสร็จแล้วลงมานอนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะมันกินหมดทุกอย่างบนตู้เย็นเลยนะน้ำหนักขึ้นเลยแล้วมันก็ไม่รู้ตัวด้วยนะอาจจะเป็นจากโรคของเขาหรือเป็นจากการกินยาก็ได้อ่ะอันนี้นาฬิกาชีวิตโรคผิดปกติจากนาฬิกาชีวิตนะจริงๆก็คืออย่างที่ผมบอกบางคนเนี่ยนาฬิกาชีวิตมันก็เลื่อนไปข้างหน้าเยอะเขาก็เป็นปัญหาอันนี้ปกติอย่างที่เรารู้กันนะครับบางคนเลื่อนไปข้างหลังเยอะก็เป็นปัญหาเพราะว่าเป็นปัญหาเพราะเนื่องจากว่าอะไรฮะการทำงานมันโดนฟิกเนื่องจากชีวิตการทำงานของเรามันโดนฟิกอยู่ตลอดว่าต้องเป็นประมาณเนี้ยของคนปกติถ้าเราเลื่อนไปข้างหน้าเยอะหรือเลื่อนไปข้างหลังเยอะมันก็เจอความผิดปกติแต่จริงที่มันเจอเยอะๆเนี่ยของเราไม่เจอเยอะคือเจ็ตแลกของเราไม่มีของเราไม่ค่อยมีเพราะเราเดินทางกันน้อยแล้วในประเทศเราเนี่ยมันก็อยู่แค่ไทม์โซนเดียวไม่มีเจ็ตแลกอย่างอเมริกามัน5ไทม์โซนชีวิตมันบางทีมันเช้ามันทำงานหนึ่งเย็นมันก็ไปทำงานมันเจ็ตแลกกันอุตลุดเลยนะครับนะของเราเป็นอันนี้ฮะที่เจอชิปเวิร์กที่เจอเยอะสุดคือลักษณะชิปเวิร์กของเราที่เจอเป็นเรื่องคอมมิวเตอร์ก็คือหมายความว่าคนเราปกตินอนแล้วเป็นไงต้องตื่นเร็วขึ้นเพื่ออะไรมาทำงานตอนเช้าเสร็จแล้วก็หลับจริงๆเป็นชิปเวิร์กแบบนึงแต่ที่เราอันที่สองที่เจอชิปเวิร์กคือเป็นกะทำงานเป็นกะความผิดปกติการนอนหลับก็มีวิธีการตรวจการนอนหลับเพื่อประเมินโรครักษาที่นี่เราอยากให้ดูแหละวิธีการตรวจก็มีหลายแบบตรวจไอ้ PSG นี่แหละหรือเป็นตรวจกลางวันนี่แหละที่เรียก MSLT มาตรวจการนอนหลับก็จะมาติดเงี้ยไม่ใช่มานอนเฉยๆเขาช่วงนอนเขาจะติดอุปกรณ์ดูขึ้นสมองดูการหายใจดูการขยับเสร็จแล้วก็ผลทั้งหมดในไปแปลรู้ว่าเป็นโรคอะไรแค่ผมถามเมื่อ3วันก่อนคุณนอนยังไงมีใครตอบผมได้บ้างไหมผมเองจำไม่ได้เลยเมื่อ3วันก่อนนอนยังไงนอนกี่โมงตื่นกี่โมงทีนี้วิธีการอย่างเงี้ยได้ข้อมูลยังไงเขาก็ให้กลับบ้านน่ะกลับบ้านเอาไอ้นี่ไปอ่ะกระดาษไปใบนึงอ่ะคุณนอนตอนกี่โมงคุณมาร์คมาด้วยนะคุณตื่นตอนกี่โมงมาร์คมาด้วยเราก็จะมีวิธีประเมินว่านอนง่วงเนี่ยนอกจากคำถามบางทีเราก็มีวิธีการไปทดสอบความง่วงนอนว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถามอยู่7หรือ8พฤติกรรมเสร็จแล้วเราดูว่ามีอาการผิดปกติมากหรือน้อยแค่ไหนเริ่มการรักษาอะไรแต่ละอย่างไปโรคทุกโรคไม่จำเป็นต้องมาตรวจการนอนหลับแต่

0: โน้มส่วนใหญ่จะได้ต้องมารับการตรวจนอนหลับนะครับ
1: การนอนไม่หลับนี่ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับสุขภาพก็ต่อเมื่อเป็นการภาวะของการนอนไม่หลับเรื้อรังเพราะส่วนใหญ่ของชีวิตคนเราคงจะต้องมีบางช่วงของชีวิตที่ประสบปัญหานอนไม่หลับบ้างชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเกิดภาวะความตึงเครียดอะไรในชีวิตนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าสู่ระยะเรื้อรังแล้วไม่สามารถนอนหลับได้มันจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานถดถอยคุณภาพชีวิตถดถอยมีความอ่อนเพลียมากในตอนกลางวันในกรณีอย่างนั้นถ้าคิดว่าเราไม่สามารถแก้ไขด้วยการกำจัดสาเหตุได้ด้วยตนเองหรือแม้บางครั้งนะคะสาเหตุโดยตรงที่เคยก่อให้เราเกิดปัญหานอนไม่หลับนั้นได้หมดไปแล้วแต่โรคนั้นยังคงอยู่กับเราแล้วก็คงต้องอาศัยแพทย์หรือว่าปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยในการรักษาเราค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนไม่หลับสำหรับประชาชนโดยอาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุษราทิตย์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
3: หลายๆคนชอบถามว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะคนไข้ถามตลอดนอนเท่าไหร่ถึงจะพอคำตอบมันไม่ตายตัวนะครับคนเราเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเรานอนเท่าไหร่ถึงจะพอดูที่ตัวเราเองฮะว่าเรานอนแล้วเราตื่นขึ้นมาสดชื่นหรือไม่สดชื่นบางคนนอน6ชั่วโมงตื่นขึ้นมาสดชื่นก็ถือว่า6ชั่วโมงพอบางคนนอนไป8ชั่วโมงตื่นมาสดชื่น8ชั่วโมงนะครับไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับแต่มีข้อสังเกตเล็กน้อยเขาเคยศึกษาคนที่เป็นคนนอนน้อยนะครับที่คือนอน6ชั่วโมงแล้วตื่นมาสดชื่นเนี่ยนะฮะกับคนที่นอน8ชั่วโมงตื่นมาแล้วสดชื่นเนี่ยแบบไหนอายุยืนกว่ากันก่อนที่จะเฉลยนะฮะในห้องนี้ใครนอน6ชั่วโมงแล้วพอบ้างฮะใครต้องการ7ชั่วโมงฮะใคร8ชั่วโมงใครมากกว่านั้นนะหรือใคร5ชั่วโมงจริงๆนะฮะก็ศึกษามาเขาบอกว่าคนนอนน้อยก็ตายเร็วฮะนอนมากก็ตายเร็วฮะเขาบอกประมาณ7ชั่วโมงเนี่ยอายุยืนที่สุด6ชั่วโมงก็ตายเร็ว8ชั่วโมงก็ตายเร็วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปบังคับให้เรานอน7ชั่วโมงนะครับคือถ้าเรา8ชั่วโมงพอก็คือต้องนอน8ชั่วโมงนะครับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับเราเข้าไปนอนแล้วนานไหมฮะกว่าจะหลับนานเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับนะฮะเป็นคำถามกันนะเป็นนอนไม่หลับหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เอาอะไรเป็นตัวตั้งฮะนอนแล้วรู้สึกทรมานเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือนอนไม่หลับแต่การองค์การแพทย์ว่ายังไงฮะถ้าเข้าไปนอนแล้ว20-30นาทีไม่หลับถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับในห้องนี้นะครับต้องเคยมีประสบการณ์การนอนไม่หลับอยู่แล้วทุกคนเคยนอนไม่หลับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับถ้าเอาตามหลักวิชาการก็คือเป็นบ่อยๆจนเราทรมานนั่นแหละนะครับไม่ต้องสนใจข้อมูลมากเรารู้สึกว่ามันเป็นหลายๆคืนติดๆกันหรืออาทิตย์นึงเป็นสัก 2-3 คืน4คืนนะครับแล้วเป็นเรื่อยๆเป็นบ่อยๆอันนั้นถึงที่เรียกเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเป็นแค่คืนเดียวหรือ2คืนติดกันไม่เป็นไรอย่างเช่นพรุ่งนี้ลูกสาวจะแต่งงานไม่ชอบลูกเขยเครียดนะครับเครียดนอนไม่หลับอยู่2คืนพอลูกสาวแต่งงานมีงานมั่นลูกเขยเอาทองมาให้200บาทมีความสุขขึ้นคืนนี้แต่งงานเสร็จนอนหลับแล้วอันนี้ไม่ถือว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดนอนไม่หลับมันเป็นต่อเนื่องกันนะครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคต่างๆโรคประจำตัวนะครับบางคนเป็นเบาหวานลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยก็นอนหลับอยู่ดีๆต้องตื่นมาปัสสาวะแล้วก็กลับไปนอนต่อหลับยากอันนั้นคือเบาหวานนะครับบางคนเป็นโรคปวดหลังนะคนสูงอายุปวดหลังปวดเข่านะครับปวดก็ทำให้นอนไม่หลับได้นะครับเป็นโรคหอบหืดนะครับเป็นถุงลมโป่งพองเหนื่อยนอนลำบากก็นอนไม่หลับนะครับอันนี้คือแต่คนส่วนใหญ่จะรู้ว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะเราปวดเข่านอนไม่หลับเพราะเราหอบนะครับจะไม่ค่อยกังวลแต่จะมีอีกส่วนนึงคือที่เกิดจากความเครียดเช่นเครียดเรื่องธุรกิจเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องครอบครัวก็เกิดปัญหานอนไม่หลับขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับคนเราทุกคนมีความเครียดนะครับในชีวิตเรามีความเครียดได้พอเครียดเราก็จะนอนไม่หลับแต่ถามว่าพอความเครียดมันหมดไปเราก็ควรจะนอนหลับใช่ไหมครับไม่มีเงินพอวันที่1เงินเดือนออกเรามีเงินเข้ากระเป๋าปั๊บเราก็ควรจะนอนหลับแต่ทำไมเรายังนอนไม่หลับอยู่อีกเพราะเริ่มต้นมันเริ่มจากความเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะทำให้นอนไม่หลับพอ2-3คืนที่ไม่หลับต่อมาพอคืนที่4ไอ้ความเครียดมันหมดไปแล้ว

แล้วเงินมีแล้วแต่ยังนอนไม่หลับอยู่อีกเพราะว่าเราเริ่มกังวลแล้วฮะว่าจะนอนไม่หลับกลัวว่าจะนอนไม่หลับเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับเรื้อรังบางคนไม่ใช่แค่กลัวนะฮะพอกลัวจะนอนไม่หลับปั๊บทำยังไงฮะก็ต้องวางแผนล่วงหน้าคืนนี้จะทำยังไงถึงจะหลับคนส่วนใหญ่ทำยังไงฮะทุกคนหูนอนไม่หลับมา3คืนแล้วคืนที่4นี่ทำยังไงเมื่อก่อนซื้อยานอนหลับได้ฮะหมอตีมีขายเดี๋ยวนี้ห้ามขายแล้วครับหมอตีไม่ขายยานอนหลับแล้วฮะร้านขายยาขายไม่ได้นะครับคนส่วนใหญ่ทำไงฮะเข้านอนให้เร็วขึ้นเผื่อว่าเราจะได้หลับได้มากขึ้นถามว่าทำยังไงเลยดีกว่าถึงจะนอนหลับพอเรานอนไม่หลับแล้วเนี่ยหลายคนไม่สนใจเราทำไมจะนอนไม่หลับจากอะไรทำยังไงให้นอนหลับเราดูที่สุขลักษณะของการนอนนะครับสำหรับคนที่นอนไม่หลับเริ่มแรกดูจากห้องนอนก่อนนะฮะห้องนอนนี่ต้องเป็นห้องที่เหมาะสมกับการนอนนะครับเงียบสงบสบายนะครับอุณหภูมิพอเหมาะนะครับไม่ใช่มีเสียงดังนอกจากนี้นะครับอันนี้สำคัญมากห้องนอนนะฮะต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับหลายคนใช้ห้องนอนดูทีวีนะครับอ่านหนังสือนะครับเล่นคอมพิวเตอร์โอ้บางคนถึงก็กินข้าวในห้องนอนเลยพฤติกรรมแบบนี้เราต้องละลายซะนะครับห้องนอนต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆคือในคนไข้ของผมหรือคนที่มีปัญหานอนไม่หลับที่อยู่หอพักหรือว่าบางคนอยู่ตึกแถวบอกมีฉันมีอยู่ห้องแค่ในข้างล่างขายของข้างบนมีพอขายของเสร็จปิดร้านเสร็จก็ขึ้นห้องไม่มีที่ไปถ้าคนที่มีที่ไปก็แนะนำได้ให้ออกนอกห้องแต่บางคนไม่มีอยู่หออยู่ตึกแถวนะครับทำยังไงก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับนะพยายามอยู่ในห้องนอนให้น้อยที่สุดนะครับตื่นเช้ามาแล้วลุกออกจากห้องนอนนะครับลุกเลยฮะหกโมงเจ็ดโมงลุกออกเลยไม่นอนแช่แล้วกลางวันพยายามไม่กลับเข้าพอกลางคืนพยายามเข้าให้ดึกที่สุดนะครับกินข้าวข้างนอกดูทีวีข้างนอกถ้าอยู่หอพักแล้วมันอยู่หอพักหรืออยู่ในที่ที่มันไม่สามารถใช้ชีวิตที่อื่นได้ในช่วงหัวค่ำบางทีผมก็แนะนำให้เราเอาฉากมากั้นนะไปซื้อฉากถูกๆนะมากั้นห้องตรงเตียงนอนให้เป็นสัดส่วนแคบๆซะตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับไม่ให้ตาเรามองเห็นเตียงนะครับก็อาจจะพอช่วยได้บ้างอีกอันนึงคือชากาแฟนะครับหลีกเลี่ยงชากาแฟอันนี้ทุกคนรู้นะฮะกินกาแฟแล้วนอนไม่หลับแต่คนบอกว่าเมื่อก่อนฉันกินกาแฟ3แก้วฉันก็ยังหลับเพราะฉันไม่เกี่ยวถามว่าตอนเราเป็นสาวๆนะฮะผมเอาตอนผมหนุ่มๆแล้วกันเด็กๆเลยเรียนหมออยู่ที่ศิริราชเนี่ยฮะเล่นกับเพื่อนเล่นกีฬาเสร็จ2ทุ่มกินโค้กไปแก้วนึงขวดนึงเหนื่อย5ทุ่มนอนหลับปุ๋ยไม่มีปัญหานะครับถ้าเดี๋ยวนี้ถ้า3ทุ่มผมกินโค้กเข้าไปขวดหรือกินกาแฟไปแก้วหนึ่งไม่ต้องหลับแล้วครับคืนนั้นทั้งคืนเลยนะครับความแตกต่างนี่เพราะว่าอะไรพอเราอายุมากขึ้นร่างกายจะขจัดคาเฟอีนที่มีในกาแฟได้ช้าลงนะในเด็กๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาชั่วโมงเดียวนะฮะเด็กเล็กๆเด็กประถมมัธยมชั่วโมงเดียวเนี่ย2ชั่วโมงคาเฟอีนเนี่ยโดนขจัดเรียบออกจากร่างกายแต่พอขึ้นมาอายุมากขึ้น40 50 60บางคนใช้เวลาครึ่งวันเพราะฉะนั้นถ้าเรานอน4ทุ่มเรากินกาแฟตอนบ่าย3บางทีกาแฟคาเฟอีนอยู่ในร่างกายเราถ้าอยากกินกินตอนเช้านะครับตอนบ่ายๆแล้วอย่าไปทานนะครับออกกำลังกายนะครับหลายคนบอกว่าออกกำลังกายแล้วเป็นไงฮะเหนื่อยนอนไม่หลับต้องออกกำลังกายเยอะๆให้เราเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราจะได้หลับถูกครึ่งเดียวเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราเหนื่อยมากตอนเราออกกำลังกายหัวใจเต้นตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบ120ครั้งต่อนาทีเราเข้าไปนอนใจเราก็เต้นตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบอยู่นะครับมันมีการหลั่งอะดรีนาลีนตอนเราออกกำลังกายนะร่างกายถูกกระตุ้นเต็มที่เลยถามว่าเราจะหลับไหมหลับไม่ดีฮะเพราะฉะนั้นถ้าออกกำลังกายแล้วให้หลับดีควรจะห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมงนะครับเรื่องทานข้าวครับถ้าเราทานอาหารเวลาอาหารเย็นเนี่ยคนเราทานไม่พร้อมกันใช่ไหมครับบางคนทานอาหารเย็น5โมงบางคนทาน2ทุ่ม3ทุ่มถ้าเราทานอาหารเย็นเยอะหนักๆก่อนนอนจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันหนังท้องตึงใช่ไหมฮะเราโอ้หนังท้องตึงหนังตาหย่อนมันหย่อนจริงนะฮะแต่พอเรานอนไปเป็นไงฮะกรดไหลย้อน
พอทานไปปั๊บน้ำย่อยในกระเพาะมันออกมาย่อยอาหารย่อยไก่ตัวเนี้ยกว่ามันจะย่อยหมดแล้วเราไปนอนนะครับจากเราหัวตั้งๆเรานอนปั๊บนอนราบกดมันก็ไหลย้อนพอย้อนขึ้นมาเป็นไงฮะมันก็เจ็บแสบหน้าอกตรงนี้เราก็ตื่นขึ้นมานอนหลับยากนะครับเวลาเราควรนอนตอนกี่โมงอันนี้ไม่มีคำตอบครับคนเราเนี่ยนะฮะมันจะมีนาฬิกาใช่ไหมครับมีนาฬิกาชีวภาพอยู่ในสมองนาฬิกาของเราแต่ละเรือนนี้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า2ทุ่มง่วงบางคนบอก4ทุ่มง่วงบางคนบอกเที่ยงคืนนาฬิกาบอกกี่โมงก็ตอนนั้นแหละครับถ้านาฬิกาเราบอก3ทุ่มก็คือ3ทุ่มถ้านาฬิกาเราบอก4ทุ่มก็คือ4ทุ่มคือง่วงเมื่อไหร่ง่ายๆง่วงเมื่อไหร่ถึงจะนอนนะครับคนที่นอนไม่หลับที่มีปัญหาคืออะไรฮะชอบเข้านอนเร็วฮะเข้าใจผิดคิดว่าโหเมื่อก่อนเคยนอน4ทุ่มดูละครจบถึงจะเข้านอนเดี๋ยวนี้มันนอนไม่หลับมาอาทิตย์นึงกังวลมากละครเริ่มฉายก็เข้านอนแล้ว2ทุ่มเข้านอนแล้วเพราะคาดหวังว่าพอเราเข้าไปนอนได้เร็วเราจะหลับได้เร็วหรือว่ามีเวลาหลับแล้วเราจะนอนได้มากขึ้นซึ่งผิดนะครับเพราะถ้ายังไม่ถึงเวลานอนเราเช่น4ทุ่มครึ่งเราเคยนอนตอนเราหลับจะหลับเนี่ยตอนนั้นเมลาโทนินมันจะหลั่งมาเยอะเมลาโทนินจะหลั่งมาเยอะนะครับพอหลั่งมาเยอะเราง่วงแล้วเราถึงหลับแต่ถ้าเราเข้านอนเร็วเมลาโทนินมันยังไม่ออกมามันยังไม่ง่วงแล้วเราเข้าไปนอนจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะเริ่มกระสับกระส่ายกระวนกระวายวนไปวนมากลัวไปกลัวมาไม่หลับสักทีหงุดหงิดโมโหทีนี้มันเอาชนะอาการง่วงหมดแล้วครับลากยาไป4ทุ่มครึ่งก็ไม่หลับเที่ยงคืนก็ไม่หลับหรือบางคนอาจจะหลับได้นะหลับพอเข้านอน2ทุ่ม3ทุ่มอาจจะหลับได้สัก2ชั่วโมงตื่นขึ้นมา5ทุ่มทีนี้ตาสว่างนะครับไม่หลับต่อนะครับคนโบราณเขาบอกห้ามนอนทับตะวันใช่ไหมพอนอนหลับปุ๊บตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันหลับต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอให้ง่วงถึงเข้านอนนะครับถ้ายังไม่ง่วงอย่าเพิ่งเข้าแล้วถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจะแก้ยังไงนอนให้ดึกนะครับเช่นเราเคยนอน4ทุ่มแล้วหลับได้ตอนนี้เรานอนไม่หลับทำไงเข้านอนเที่ยงคืนรอให้มันง่วงจัดๆรอให้มันถึงเวลาง่วงแล้วเข้านอนแล้วมันจะหลับได้ง่ายขึ้นนะครับลองทำแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปกินยานอนหลับคนไข้ผมหลายคนนะครับพอมาหาผมเรื่องนอนไม่หลับบอกให้นอนให้ดึกขึ้นดีขึ้นโดยไม่ต้องกินยานอนหลับนะครับแล้วพอหลับได้ก็จะดีคนที่เข้านอนเร็วจะเกิดอะไรขึ้นบางครั้งพอเราเข้านอนเร็วเช่นเข้านอนตอน2ทุ่มเราตื่น6โมงมันมีเวลาอยู่10ชั่วโมงอยู่บนเตียงใช่ไหมฮะแต่ปกติเรานอน6หรือ7ชั่วโมงพอมันทำไงฮะมันก็กระจายมันก็จะหลับเป็นช่วงๆๆๆๆได้6หรือ7ชั่วโมงแต่มันกระจายอยู่ใน10ชั่วโมงตั้งแต่2ทุ่มจน6โมงเช้าพอมันกระจายการนอนมันก็จะกลายเป็นการนอนที่เป็นกระปิดกระปอยนะครับเหมือนเรากินข้าวฮะปกติเรากินข้าว3มื้อเช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าเกิดเราไม่กินข้าวเราไปกินขนมที่เด็กเราบอกชอบบอกลูกหลานเราอะนะกินขนมกินขนมกินขนมพอเวลากินข้าวไม่กินเราก็เหมือนกันเราก็นอนกระปิดกระปอยตอนกลางวันนอน2ชั่วโมงกลางคืนนอนอีกสักชั่วโมงนึงพอดึกๆจริงเราไม่นอนแบบเดียวกับลูกหลานเราอะนะเด็กตัวเล็กๆกินขนมเราใช้เวลานอนนอนนอนตรงนั้นชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงนั้นพอถึงกลางคืนมันนอนหลับไม่ดีนะครับยิ่งเข้านอนเร็วยิ่งหลับยากนะครับโดยรวมถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับนะครับทำยังไงก่อนที่จะเริ่มกินยานอนหลับนะครับหรือมาพบแพทย์สำรวจดูตัวเองก่อนว่าเราทำตัวถูกต้องไหม 1. เราเข้านอนเร็วไหมเรากินกาแฟไหมครับเราออกกำลังกายก่อนนอนไหมนะครับเรามีความเครียดมีอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าทั้งหมดหรือห้องนอนเราเป็นยังไงเราใช้ชีวิตในห้องนอนแก้ไขทุกอย่างนะครับพอเราง่วงเราถึงเข้านอนถ้าเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับให้เราลุกขึ้นออกจากห้องนอนมานั่งอ่านหนังสือธรรมะก็ได้สวดมนต์ก็ได้นั่งเฉยๆรอจนดูทีวีก็ได้จนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้าไปนอนใหม่นะครับมันหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าไปฝืนมันนะครับการนอนหลับนี่เป็นอะไรที่ฝืนไม่ได้เวลาเรานอนเนี่ยนะฮะถ้าเราเนี่ยนั่งฟังผมเนี่ยบอกว่าอย่าหลับนะมันง่วงน่าดูเลยมันจะง่วงมันจะวูบนะบอกอย่าหลับนะเดี๋ยวผมมองอยู่คอยอยู่อย่าหลับนะแต่มันจะเริ่มง่วงง่วงง่วงนะครับแต่พอผมเอาเตรียมให้นอนบอกนอนให้หลับไม่หลับนะครับทีนี้ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่หลับก็อาจต้องพึ่งยานอนหลับนะครับทีนี้ยานอนหลับหลายๆคนถ้าอันนี้ทานอยู่นะครับเราควรจะทานตอนไหน
บางคนไปหาหมอหมอบอกให้ทันเร็วๆตั้งแต่6โมงหรือทุ่มหรือ2ทุ่มเพื่อยามันจะได้ออก

0: จะได้หลับดีจริงๆแล้วยานอนหลับเนี่ยนะครับชื่อมันบอกแล้วยานอนหลับพอกินปั๊บมันต้องหลับถ้ามันกินแล้วรออีก3ชั่วโมงหลับมันก็ไม่ใช่ยานอนหลับแล้วครับนะครับแล้วก็พอยานอนหลับทีมัน3 4ชั่วโมงมันก็หมดฤทธิ์แล้วเรากินตอน 2:00 น.เราก็ไปหลับตอน 5:00 น.เที่ยงคืนมันก็หมดฤทธิ์แล้วฮะเพราะยานอนหลับถ้ากินนะครับเราจะเข้านอนเมื่อไหร่เช่นเข้านอน 5:00 น.ก็กินตอน 5:00 น.ไม่ต้องรีบกินฮะถ้าจะรีบกินตั้งแต่2ทุ่มให้หลับตั้งแต่2ทุ่มเกิดอะไรขึ้นฮะต้องกินหลายเม็ดเพราะต้องเอาความแรงเข้ามาข่มแต่พอถ้าเรารอให้ง่วงจัดๆแล้วเรากินเม็ดเดียวก็หรือครึ่งเม็ดก็อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทานยานอนหลับอยู่ก็ทานให้ดึกหน่อยนะครับ
1: การส่งเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับก็จะทำให้การนอนของเรานั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปริมาณได้เหมาะสมมากขึ้นเพราะในบางคนนอนไปทั้งที่สุขอนามัยการนอนไม่ดีจำนวนชั่วโมงเขาอาจจะได้เยอะจริงนะคะแต่อาจจะได้เป็นท่อนๆเช่นตอนกลางคืน3ชั่วโมงตอนกลางวันอีกอย่างละหน่อยทีละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถามว่าจำนวนชั่วโมงเพียงพอไหมต่อวันแล้ว24ชั่วโมงนั้นๆเขาอาจจะได้รับจำนวนชั่วโมงที่เพียงพอแต่คุณภาพของการนอนที่แตกแยกเป็นหลายๆครั้งต่อวันอาจจะไม่ได้มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับการนอนอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็น8ชั่วโมงต่อวัน
2: สำหรับตอน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขออกอากาศทั้งหมด2ตอนโดยตอนต่อไปจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนอนกรนและการหยุดหายใจที่จะมาสรุปเกี่ยวกับสาเหตุการป้องกันและการรักษาในรูปแบบต่างๆและการเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชและค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.si.mahidol.ac.th

0: ค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสเรียนเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี

0: ความสัมพันธ์และสานสายใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้1ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง2ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก3ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ4ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e s flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a uL I F L O W E R cauliflower แปลว่ากระหล่ำดอก butterfly pea B U T T E R F L Y P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติ

0: ทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังคะป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทํามาเป็นครอบครัว
1: ใช่มั้ย
0: มีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทําเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำมานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้นี่ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ
1: ่ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวน

0: เอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
1: สายมันจะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ

0: ใกล้กับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดหลาที่เราจะปล่อยลงไปค่ะตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
1: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับหนึ่งนี่ก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
2: 200
0: 200ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญ นะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
1: ถ
0: ึ
1: งด
0: ิน
1: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
1: ตั้งบนดิน
0: เบ็ดราว1ตาบนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป๊าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
3: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
1: น้ำลงแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
1: หักลง
3: กำลังลง
1: กำลังลง
3: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
1: เบ็ด
3: จ้ะ
1: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได้
3: วางเยอะไม่ได้
1: วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
3: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
1: ไหลเกินครับ
3: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปแหละเรือมันแล่นป๊ะก็ต้องเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
1: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
3: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
1: ครับผม
3: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเนาะ
1: 400ตัว
3: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
1: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
3: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
1: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
3: อยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
1: แล้ว
3: คือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
1: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
3: จ้ะ
1: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลย
3: จ้ะ
1: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
0: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณหนาจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
3: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
0: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
4: เบา
1: เบ็ดตัวใหญ่เลย
4: อ
1: รุดเลยอ่ะว่าน

0: เมื่อกี้ที่เห็นกระช่างจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
1: ปลาเด็ดทัก
0: อะไรอ่ะ
1: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
1: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
2: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป๋าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
1: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
1: ปลารูดรูด
0: ปลารูอะไรรูดๆนะคะ
1: รูดรูด
0: รูดรูดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
1: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
1: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปากครูดคราด

0: จากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป้าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็ดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวนึงมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป้าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊ะนี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณป้า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
0: ประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: อันนี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: จ้าขูด
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ชิ้น
1: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ขูดครึ่งค่ะขูดครึ่ง
1: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
3: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่าง
3: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหม
3: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
3: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
3: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
3: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้
1: โกรธหั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
3: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
3: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
3: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข
3: ่ไข
1: ่ไข่เลย
3: ไข่2ใบ
1: ตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
3: ผสมเลย
1: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
3: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
3: ในย่าน
1: ทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทอง
3: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
3: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
1: ใส่นี่เลยนะ
3: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
1: มีทั้งแบบที่เร

0: อย่าบอกใครเลย
1: ความ
0: อริดอร่อยอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้องไหม
0: น้ำปลานี่ไม่ต้องใส
1: ่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
0: ทีมงานอุ้ยอร่อยไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
1: นี่ผมปลาหวานไม่เ
0: นื้อปลาหวาน
1: เนื้อปลามันหวานใช
0: ่
1: ไหม
0: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้รสอยากกินเลย
0: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนสิบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสานกันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ไก่ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็จะบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมให้มากโกนเลย
0: ได
1: ้ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรเนี่ย
2: ร้อยสิ
0: ร้อยหมากหมากเลย
2: ร้อยหมากหมากเลย
0: ร้อยจานเลย
2: ร้อยจาน

0: ปิดห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เป็นของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยละมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจับนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของม้าทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะม้าจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมากนะห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: ิ้งปลาสามเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: ของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บังที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพอจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่ออะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: ข้าวอร่อย
3: มากอีกันล้ำคันหน้า
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต
4: ้เอาสำลักเอง
0: เอาน้ำเปล่าอายุว่าทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม
5: ่อ
0: ร่อยจริงๆอะไร
5: จริงๆอะไรจะพูดหมด
0: อร่อย
5: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้ว
6: มา
0: จ้ะ
6: มาลูก
7: อ่ะอมรินทร์ทีวี

ำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แตงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
2: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แตงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อม DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในประเทศไทยของเรานั้นแบ่งออกเป็น3ฤดูกาลโดยมีฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวโดยการท่องเที่ยวเดินป่านั้นถือว่าเป็นที่นิยมในการเดินป่าทุกฤดูเพราะในแต่ละพื้นที่มีความสวยงามแตกต่างกันตามช่วงฤดูการที่เราจะเริ่มต้นเข้าป่าเข้าไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาตินั้นจะต้องเตรียมตัวเข้าป่าอย่างไรบ้างเพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัย
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเดินตัวรอดกับไทย PBS นะครับในตอนนี้เราจะนำเรื่องของการเตรียมตัวเข้าป่าแบบพื้นฐานมาฝากกันครับเพื่อตอบรับกระแสนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเข้าป่าอย่างมากในเวลานี้ครับและสุดท้ายเป้าหมายของภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรสนุกมากมายแค่ไหนไปติดตามการเดินทางนี้พร้อมๆกันครับ
0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือพี่เอช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังโดยมีอาชีพถ่ายภาพสัตว์ป่าและนำเที่ยวโดยพี่เอได้เคยพาช่างภาพสัตว์ป่าจากทั่วโลกมาสัมผัสกับธรรมชาติและสัตว์ป่าที่สวยงามของประเทศไทยมาแล้วอย่างมากมายครับโดยอาชีพนี้จำเป็นจะต้องเฝ้ารออย่างอดทนกว่าจะได้ภาพสัตว์ป่าแต่ละครั้งในสภาพพื้นที่ภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปดังนั้นการเตรียมตัวเข้าป่าจึงสำคัญมาก
2: สิ่งที่ในธรรมชาติมีเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นการถ่ายทอดอะไรที่เป็นสิ่งดีให้กับคนที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีผมว่าธรรมชาติเนี่ยมีแต่สิ่งสวยงามให้กับทุกคนที่อยากเรียนรู้ที่อยากเข้ามาสัมผัส
1: การเดินทางเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ก็คือเป้นั่นเองนะครับเป้นะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดครับประเภทที่ใช้เดินป่าระยะไกลเราก็จะใช้เป็นเป้ที่มีการซัพพอร์ตหลังที่ดีดังนั้นเวลาเราเดินทางเป็นระยะเวลาที่นานนะครับเราอาจจะใช้เป้ที่มีการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นบ่าและหลังตรงนี้สามารถช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องไปอยู่ในป่า3วันถึง5วันอย่างเงี้ยครับการเลือกเป้จำเป็นมากนะครับต้องไปเลือกด้วยตัวเองครับว่าเป้นั้นเหมาะสมกับเราหรือไม่แม้กระทั่งขนาดของเป้นะครับต้องดูด้วยว่าเราสามารถที่จะแบกน้ำหนักขนาดนั้นได้หรือไม
0: ่การใช้เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนั้นสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการป้องกันและปกป้องร่างกายเราไม่ให้ร้อนหรือหนาวจนเกินไปดังนั้นการมีเสื้อผ้าที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งแรกที่จะต้องวางแผนก่อนการเดินทางครับ
1: การใช้เสื้อผ้าอย่างเช่นเสื้อที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ก็เป็นเสื้อที่สำหรับใช้ในช่วงที่มีอากาศค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็กางเกงนะครับที่สามารถปกป้องการขีดข่วนจากกิ่งไม้หรือกางเกงที่หนาพอก็สามารถที่จะช่วยในการที่โดนสัตว์มีพิษทำร้ายในบริเวณต้นขาของเราได้นะครับการเลือกใช้รองเท้าก็สำคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราไปนั้นมีพื้นที่ไม่สม่ำเสมอครับรองเท้าหุ้มข้อจะช่วยปกป้องคุณได้หลายอย่างเลยนะครับรวมไปถึงลดอาการเหนื่อยล้าของเท้าในการเดินระยะไกลด้วยและในส่วนของพื้นรองเท้าที่ดีนะครับก็ควรเลือกรองเท้าที่มีพื้นที่ช่วยยึดเกาะในพื้นที่รื่นให้กับเราด้วยนะครับการปกป้องข้อเท้าของคุณและรองเท้าสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บที่เกิดจากกิ่งไม้หินและหนามและสำคัญที่สุดก็คือเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุรองเท้าหุ้มคอจะช่วยลดอาการบาดเจ็บให้กับข้อเท้าคุณได้มากเลยครับ

0: แล้วก็ถึงเวลาในการทำภารกิจของเราแล้วนะครับในตอนนี้ผมจะต้องเดินป่าระยะไกลครับผมก็เลยจัดเตรียมเครื่องแต่งกายแล้วก็อุปกรณ์ในการเดินทางใหม่นะครับซึ่งในเวลานี้นะครับเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนซึ่งเราอาจจะเจอทั้งจังหวะที่มีแดดนะครับแล้วก็จังหวะที่ฝนตกครับดังนั้นเสื้อผ้าที่ผมเลือกมาใช้จึงเป็นเสื้อผ้าที่บางแล้วก็ระบายอากาศได้ดีรวมไปถึงเวลาเจอฝนจะต้องแห้งง่ายด้วยนะครับความชื้นในเสื้อผ้านั้นส่งผลไม่ดีต่อร่างกายของเราอย่างมากเลยนะครับดังนั้นการใช้เสื้อผ้าที่สามารถแห้งเร็วได้ในแต่ละวันก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวครับแล้วก็รองเท้านะครับผมเลือกเป็นรองเท้าลัดส้นบางๆนะครับสำหรับการเดินแบบง่ายๆนะครับเวลาที่เราเจอแดดนั้นหมวกนี้คืออุปกรณ์ป้องกันแสงแดดได้อย่างดีเลยดังนั้นก็ควรที่จะต้องติดไปด้วยเสมอครับส่วนอุปกรณ์นะครับที่จัดเตรียมไปในเป้ผมเลือกเป็นเป้กันน้ำนะครับแล้วก็อุปกรณ์หุงหาอาหารก็จะมีการจัดเตรียมไฟนะครับแล้วก็หม้อสนามนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะไปพบกับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำภารกิจพร้อมๆกันครับ
1: ในตอนนี้คุณแบงค์ได้พบกับพี่เอซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังที่มีงานมากมายโดยภารกิจในครั้งนี้คุณแบงค์จะต้องเดินเข้าป่าลึกเพื่อที่จะไปถ่ายภาพสัตว์ป่านั่นเองครับและเราไปตามภารกิจนี้พร้อมๆกันเลยครับ

และในตอนนี้นะครับเราก็เดินมาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ2กิโลกว่าแล้วครับและเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะใช้เส้นทางลัดนะครับเพื่อไปยังจุดหมายของเราซึ่งเป็นบริเวณป่าทึบครับแล้วก็ต้องผ่านลำห้วยนะครับแล้วต้องมีการเปิดป่าใหม่ด้วยนะครับขึ้นชื่อว่าป่าก็ย่อมอันตรายแน่นอนครับดังนั้นการที่เราจะเข้าไปในพื้นที่ตรงไหนก็ควรต้องมีการศึกษาแผนที่ข้อมูลให้ดีซะก่อนครับแต่ในกรณีนี้ผมมากับผู้เชี่ยวชาญพื้นที่อยู่แล้วนะครับภารกิจของเราก็คือการเดินทางเพื่อเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าออกมาให้ได้ครับการใช้ถุงเท้าที่มีขนาดหนาจะช่วยคุณได้มากเลยนะครับในการเดินป่าหนึ่งก็คือช่วยลดการเสียดสีให้กับเท้าคุณกับรองเท้าที่ใช้เดินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินป่าในระยะไกลเนี่ยนะครับการใช้ถุงเท้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ขาดง่ายนะครับจะทำให้เท้าคุณเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็ส่งผลถึงการใช้ชีวิตในป่าด้วยนะครับการจัดเตรียมถุงเท้าเข้าป่านะครับเราอาจจะเตรียมให้มากกว่าจำนวนวันที่เราเดินทางเข้าไปอย่างเช่นเราอยู่ในป่า3วันเราอาจจะเตรียมถุงเท้าไปมากกว่านั้นเท่าตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้มีถุงเท้าใช้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณเจอสถานการณ์อย่างเช่นฝนตกหรือเดินลุยน้ำไม่ควรให้เท้าเราเปียกนานเกินไปนะครับเพราะว่าจะส่งผลให้เท้าของคุณนั้นมีอาการบาดเจ็บหรือเท้าเปื่อยทำให้การใช้ชีวิตในป่าของเรานั้นลำบากมากขึ้นครับ

เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พวกเราเจออุปสรรคแล้วนะครับเส้นทางที่จะต้องเดินไปนะครับเกิดต้นไม้ล้มและเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยซึ่งเวลาเจอต้นไม้ใหญ่ล้มแบบนี้นะครับเราก็จะมีวิธีเดินอ้อมไปยังโคนของต้นแทนที่จะเดินไปยังปลายของต้นนะครับเพราะว่าต้นที่ใหญ่นะครับอาจจะทำให้เรานะฮะต้องเดินอ้อมไปออกนอกเส้นทางแล้วก็หลงทางได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับเราอาจจะต้องตัดทาง

พาออกไปนะครับและเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมจะเอาเซิร์ฟเวอร์คิดนะครับที่ผมเตรียมมาลองใช้ดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าครับชุด Survival Kit นะครับหรือชุดดำรงชีพในป่าครับซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปทีมงานเราเลยมีการสั่งออนไลน์มานะครับในราคา 4-500 บาทเท่านั้นเองนะครับนี่คือลวดนะครับสำหรับการใช้ตัดกิ่งไม้หรือวัสดุที่มีความแข็งนะครับการใช้ลวดแบบนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปลองใช้ดูว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่ครับลักษณะของลวดนะครับเขาก็ทำไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ลวดหลายขนาดนะครับมาขดไว้นะครับซึ่งมือรูปก็รู้แล้วว่าฮะว่าคมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะใช้ลวดนะครับทำการตัดกิ่งไม้ให้ท่านผู้ชมดูว่าอุปกรณ์ที่ได้มานั้นเนี่ยใช้ได้ผลหรือไม่ครับ

0: กรณ์นี้นะครับเราก็ใช้ในการเลื่อย
1: ใช้เวลาในการเลื่อย
0: กิ่งไม้ประมาณ4นาทีครับซึ่งถ้าเป็นกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับพี่แสดงว่าการใช้อุปกรณ์ลวดแบบนี้นะครับได้ผลนะครับแล้วก็น่าจะได้ผลดีในยามฉุกเฉินที่เราไม่มีของมีคมเลยนะครับถือว่าผ่านนะครับอุปกรณ์นี้

0: ของมีดนะครับอีเด็บไทยถือว่าเป็นมีดที่คนไทยนิยมใช้กันมากครับเพราะว่าเป็นมีดที่มีความยาวขนาดพอเหมาะนะครับสามารถเข้าป่าแล้วใช้ถางป่าแล้วก็นำไปตัดฟืนทำอุปกรณ์ในป่าได้หลากหลายนะครับ
1: การที่เราจะเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าหรือถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่านั้นสิ่งสำคัญนั้นก็คือการรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดครับจึงเป็นเรื่องยากในการอดทนเฝ้าคอยกว่าจะได้พบสัตว์และได้ภาพแต่ละภาพนั้นไม่ง่ายเลยจริงๆดังนั้นการใช้บังไพรธรรมชาติจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่ก็อาจจะไม่เหมาะและทนต่อสภาพอากาศทั่วไปได้เหมือนกับบังไพรถาวรครับ
2: พางนี่สามารถจะช่วยเราได้เยอะในการพรางตัวจากสัตว์ป่าหรือนกต่างๆที่จะบินผ่านในช่องเขาช่องนี้นะครับเพราะตอนนี้เราขึ้นมาช่องเขาเพื่อเราจะบันทึกภาพนกเงือกนะครับแต่ว่าทีนี้เรามารอดูกันว่าช่วงเวลาที่เรารอเนี่ยจะมีนกเงือกบินผ่านไหม

เดี๋ยวอีกที่หนึ่งที่เราจะไปใช้เวลาเดินไม่ค่อยไกลตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้บังไพถาวรเพื่อจะพรางตัวเราแล้วเราก็มีโอกาสได้ถ่ายภาพสัตว์ป่าบริเวณนั้น

ว่าพบหนีผมเลือกใช้บังไฟถาวรเพราะว่าจุดที่เราเดินเข้ามาไม่ไกลมากแล้วก็บังไฟถาวรมีประโยชน์กับเราในการพรางตัวที่จะไม่ให้ตัดป่าเห็นเราในการเคลื่อนไหวในบังไฟเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้พบเห็นอะไรบ้างที่อยู่ด้านหน้าเราถ้าเกิดเย็นแล้วและเกิดยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวคืนนี้เรามีนัดกับน้องแบงค์ที่จะไปดูสัตว์กลางคืนเช่นชมดอีเห็นแม่นหรือถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะพบหมีด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหลังจากนี้จนใกล้พบค่ำเราจะได้พบเห็นสัตว์ป่าอะไรบ้าง

0: เรื่องของการนอนในป่านะครับก็มีอยู่แค่ไม่กี่วิธีครับแต่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันนั้นก็คือการใช้เต็นท์นะครับการใช้เต็นท์นั้นก็อาจจะใช้เต็นท์ที่เหมาะสมสำหรับคุณอย่างเช่นคุณไปคนเดียวหรือว่าจะไปกันแบบครอบครัวนะครับผมแนะนำว่าหาเต็นท์ที่มีขนาดพอเหมาะนะครับแล้วก็ใช้เวลาเก็บและกางง่ายนะครับถ้าเต็นท์ที่มีน้ำหนักเบามากๆนะครับหรือกางง่ายก็จะค่อนข้างมีราคาสูงครับดังนั้นก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะฮะเต็นท์ที่มีการระบายอากาศได้ดีจะเหมาะสมมากในประเทศไทยครับเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับเต็นท์นะครับจะถูกออกแบบให้สามารถช่วยปกป้องฝนให้กับคุณในระดับนึงครับแผ่นรองนอนนะครับจะช่วยคุณอย่างมากครับในกรณีที่พื้นผิวที่เราไปกางเต็นท์ไม่เรียบเสมอมีหินมีกิ่งไม้หรือมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะทำให้คุณบาดเจ็บได้การเลือกใช้ถุงนอนนะครับก็มีอยู่2ประเภทครับอย่างเช่นที่ผมถืออยู่นี้นะครับมีขนาดเล็กนะครับเขาเรียกว่าแบบดาวครับโดยวัสดุนะครับเขาจะใช้ขนเป็ดมาทำครับซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่หนามากนะฮะแล้วก็กักเก็บความร้อนได้ดีนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าถุงนอนประเภทนี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงและเวลาที่โดนน้ำก็ไม่สามารถที่จะกักเก็บความร้อนไว้ได้ครับ
1: การกางเต็นท์เหมาะมากสำหรับการออกไปสัมผัสธรรมชาติแบบพื้นฐานในระยะสั้นๆหรือเดินทางเข้าถึงง่ายเพราะมีความเป็นส่วนตัวสะดวกสบายป้องกันความชื้นจากพื้นดินช่วยกันแมลงที่จะเป็นพาหะนำโรคติดต่อแถมยังรวมถึงสัตว์บนพื้นเช่นทากและสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษได้ด้วยครับเต็นท์นั้นยังช่วยควบคุมอุณหภูมิอากาศได้ดีกันแดดกันลมและช่วยป้องกันฝนได้อีกด้วยครับ
0: และผมมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเครื่องพ่นไฟนะครับซึ่งมีราคาถูกมากนะครับมีราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเท่านั้นเองครับอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับถ้าเราเลือกเข้าป่าได้ก็ควรที่จะมีกระป๋องแก๊สสำหรับการใช้หุงต้มในกรณีที่ฝนตกหนักและคุณก่อไฟไม่ได้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่นักsurvivorรุ่นใหม่นะครับควรมีติดไว้เพราะว่าสามารถช่วยให้คุณก่อไฟได้ในระยะเวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นครับ

0: อันนี้คือหม้อสนามนะครับที่คนเดินป่านิยมใช้กันนะครับเห็นแบบนี้สามารถหุงข้าวทานได้ถึง 4-5 คนเลยนะครับซึ่งหม้อสนามนะครับแบบนี้มีราคาที่ถูกนะครับแล้วก็มีความทนทานสามารถใช้หุงข้าวใช้ต้มน้ำได้ครับเพียงแค่ชิ้นเดียวก็เพียงพอแล้วครับในการเข้าป่าครับการที่มีไฟฉายคาดหัวนั้นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราสะดวกมากครับเพราะว่าคุณจะมีมือที่เป็นอิสระนะครับสามารถหยิบจับหรือทำภารกิจอะไรในป่าได้คล่องขึ้นครับการนอนอีกหนึ่งวิธีที่นักเดินป่านิยมใช้นั่นก็คือการกางเปลครับลักษณะของเปลนะครับก็มีหลายประเภทครับโดยเฉพาะเปลที่เรานิยมใช้กันในประเทศไทยก็คือเปลที่มีมุ้งนะครับจะช่วยป้องกันเราจากแมลงแล้วก็ยุงต่างๆที่อยู่ในป่านะครับโดยเฉพาะเวลาจำเป็นที่จะต้องเดินย้ายไปยังอีกจุดหนึ่งเรื่อยๆทุกๆวันนะครับนอกจากเปแล้วนะครับเราก็จำเป็นต้องมีไฟชีทเพื่อที่จะป้องกันฝนป้องกันแดดให้กับคุณโดยเฉพาะการกางไฟชีทนะครับเราก็จะกางในลักษณะของเป็นตัว V แบบนี้ครับเวลาฝนตกก็จะเทลงด้านข้างนะครับใช้เปรและผูกกับต้นไม้ในระดับความสูงที่พอดีกับตัวเรานะครับก็จะได้ขึ้นลงสะดวกครับสิ่งต้องห้ามสำคัญที่สุดนะครับในการกางเปเราจะต้องดูทิศทางที่เราใช้กางแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นด้วยว่าเป็นทางสัตว์เดินหรือไม่ครับเพราะว่าเคยมีเหตุนะครับที่มีนักท่องเที่ยวไปกางเปและถูกช้างเตะเปแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตแล้วก็อันตรายที่เกิดจากแมลงสัตว์มีพิษต่างๆที่อยู่ตามต้นไม้ด้วยนะครับก็อาจจะมีการตรวจแล้วก็เช็คพื้นที่ก่อนที่จะปลูกเปทุกครั้งครับ
1: คือเราไม่รู้ได้เลยว่าสัตว์ป่าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะเซนซิทีฟเกี่ยวกับกลิ่นหรือการเคลื่อนไหวของเรายังไงสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องดูทิศทางของลมผมมีเทคนิคบางอย่างนะครับที่ผมใช้ประจำคือนี่นะครับไฟแช็กครับถ้าเราจุดไฟแช็กแบบนี้นะครับแล้วเราดูทิศทางลมนะครับว่าลมมันไปทางไหนการที่เราอยู่เหนือลมลมนั้นจะพัดไปหาสัตว์ป่าแล้วสัตว์ป่าจะได้กลิ่นเราเราก็จะมีความยากที่จะบันทึกภาพของสัตว์ป่าเหล่านั้นดูว่าตรงไหนอยู่ใต้ลมเราควรจะไปตั้งบังไพตรงนั้น

ในที่สุดเราก็สามารถบันทึกภาพสัตว์ในเวลากลางคืนได้แล้วจริงๆแผนของเราก็คือหมีแต่ธรรมชาตินั้นก็ไม่อาจจะคาดเดาและควบคุมได้แต่ก็ถือว่าการเดินทางครั้งนี้ของเราได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วครับ

0: เราก็ควรไปแค่บันทึกภาพแค่เก็บภาพถ่ายออกไปทิ้งรอยเท้าเอาไว้แต่ไม่ต้องทิ้งสิ่งที่ธรรมชาติไม่ต้องการครับ
1: การเดินป่านั้นเมื่อมีการเตรียมตัวที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เรานั้นมีความพร้อมในการเดินทางมากขึ้นและยังสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในป่าป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆของสภาพอากาศการกินนอนและอาจจะช่วยเหลือให้เรามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์หลงป่าก็เป็นได้ทางทีมงานแนะนำว่าให้ควรเลือกใช้งานตามความเหมาะสมและความจำเป็นของเราด้วยครับ
2: และทั้งหมดนี้ก็คือการเตรียมตัวแบบพื้นฐานที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าป่าแต่ละครั้งนั้นเราก็อาจจะต้องประเมินถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศต่างๆด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินป่าระยะไกลและต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าหลายๆวันนะครับและอุปกรณ์บางอย่างนะครับที่คุณต้องใช้มันแล้วคุณไม่มี

ก็อาจจะทำให้คุณนั้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากได้เช่นเดียวกันครับและหวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปใช้ตามความถนัดและความเหมาะสมนะครับพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569กันนะคะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ค่ะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะในส่วนของพื้นที่คาดการเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะในภาคตอนออกค่ะได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายวันค่ะมาเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมาเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ไชนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสเรามาปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะและในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนนี้ผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิม

0: ั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
1: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
0: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
2: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
0: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
2: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
0: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: งปังปังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้มั้ยคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนเหรอครับ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสานฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้
1: าวอยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นข้อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอ

0: น่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงหรอ
1: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
1: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง3-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18-28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2-30นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
0: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
1: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
0: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
1: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
0: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
0: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
1: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
0: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะพายุงวงช้าง
4: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
5: เฮ้ย
0: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
1: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
1: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย6-7คันเนี่ย

0: เสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
1: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
2: ดีมากเลย
3: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
1: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
4: เย้ดูมากดูได้ความรู้เยอะเลย
5: ดูมากแล้ว
6: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได
7: ้ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
1: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างมีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
8: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
0: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
9: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
9: เฮ้ยน่ากลัวเฮ้ย

0: ืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำดินจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestockFishery แปลว่าการประมงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือสามารถค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำว่าลำต้นเปลือย

เสร็จไปแล้วนะคะกับ1ชิ้นงานแรกไม่รอช้าเราไปต่อกันเลยชิ้นงานที่2ค่ะน้ำผึ้งแสนอร่อยขั้นตอนแรกนะคะร่างลำต้นของต้นไม้ตามใจชอบและลงสีให้ทั่วลำต้นเลยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

็นรูปวงกลมหรือวงรีหรือถ้าใครไม่ต้องการร่างด้วยดินสอก็สามารถตัดบับเบิ้ลให้เป็นรูปวงเพื่อสร้างรังน้ำหวานของเจ้าผึ้งน้อยจากนั้นนะคะระบายสีลงบนบับเบิ้ลและใช้นิ้วที่ถนัดมาทำเป็นลำตัวของผึ้งและปีกค่ะ

ขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานรังผึ้งและผึ้งน้อยต่อไปเราไปดูผลงานชิ้นถัดไปกันเลยค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นพิเศษที่เราภูมิใจนำเสนอนะคะการใช้สีจากธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะใช้สีจากดอกอัญชันขมิ้นใบหญ้านาและดอกพยัคฆ์หมอกค่ะโดยการนำมาตำให้ละเอียดและผสมน้ำเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

สุดท้ายนะคะแม่ไก่กระตากกระตากเริ่มโดยการใช้สีเหลืองนะคะมาระบายให้ทั่วฝ่ามือค่ะจากนั้นก็วางฝ่ามือลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สม

0: ปรินท์ง่ายๆนะคะถ้าใครที่ได้ลงมือทำแล้วสามารถมาอวดผลงานได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
1: หากใครสนใจกิจกรรม Eco-Smileแบบนี้สามารถติดตามกันได้นะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมาให้ทำกันอีกสำหรับวันนี้

0: าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟีลกู๊ด
0: ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
1: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับเพื่อเพิ่มความรักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
0: เนื่องจากแม่เสียตั้งแต่วันที่คลอดเด็กชายและพ่อต้องไปทำงานขับรถบรรทุกที่บาเรนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวปู่และย่าจึงเลี้ยงแคทมาตั้งแต่เล็กจนโตแคทสนิทกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งเงินและดูแลลูกอยู่เสมอแม้แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นแต่ทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูราแนชั่นแนลปี2017และเวทีประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูเหว่าดำค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณแคทและแม่อึ่ง
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
2: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆนะคะบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเขยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกันเราก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับผู้ชายที่มันทะโมนทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าๆเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือเราโดนเลยปามาจากบนหลังคานี่คือปาลงมาเลยค่ะ
3: แล้วแม่นด้วย
2: แม่นทุกคนเก่งมาก
0: เหรอคะคือหลายคนเลยเหรอคะ
2: หลายคนหลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอปเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
1: ร้านให้เข้า
2: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่ๆคือโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
3: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนแล้วคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบใจมากกว่า
1: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
4: ป5ป6แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม1ม2ขึ้นไปแล้วค่ะ
1: แล้วเราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวเราก็จบแล้วลูก
0: คนที่พยายามจะสอนน้องแคทก็คือคุณย่า
2: คุณย่า
0: จะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเขาไปช่างมัน
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็บางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
2: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราถ้าเราตอบโต้อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากระเด้งกลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหนัก
1: แรงกว่าเดิม
2: ใช่แรงกว่าเดิม
0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศนุ่มเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วยนะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะส่วนอีกท่านนึงคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจ2ท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคทโดนถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
6: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อึ่งนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่าเราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหมหรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นคืออย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยความไม่รู้อะ เราจะทำยังไงที่จะทำให้คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
0: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆ เจอแบบน้องแคทไหมคะ
5: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากมากเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีความได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กาก้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจมากกว่า
0: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคทนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยแคทเองทางครอบครัวให้เรียนแบบหนึ่งแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
2: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปี3เนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไปค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่เราไปร้านเสริมสวยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกจังเลยอ่ะแล้วอยู่ในร้านเสริมสวยมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆงามๆผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่ที่อื่นน่ะไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รำคาญกับคนที่บูลลี่อะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านเสริมสวยนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วยทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระใดดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
0: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
7: สวัสดีค่ะฉันชื่ออึ่งค่ะเด็ดผักค่ะคือกำลังจะเตรียมมื้อเย็นให้ที่บ้านกินนะคะอ้าวแม่เด็ดผักเสร็จหรือยังล่ะ
8: อ๋ออีกนิดนึงจ้าง
7: ั้นแม่ไปเจียวกระเทียมรอนะ
8: อ๋อจ้า
7: เร็วๆค่ะ
8: จ้าเดี๋ยวเอาผักตามไปนะนั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะเป็นแม่สามีแต่ก็ไม่ใช่สามีของฉันอีกนั่นแหละค่ะเป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะ คือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนนึงค่ะ
9: ลาลาลาลาลาลาลาแม่อึ้งคิดถึงไม
8: ่
9: เจอกันนานคิดถึงจังเลย
7: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะโอ้ยนี่โอ้ยหายใจแทบไม่ออกแม่ไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันทำอย่างก็ว่าไม่เจอกันมาเป็นปีไปได
9: ้ก็หนูคิดถึงไง
7: อย่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะ
9: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
7: ตีให้เลย
9: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม
7: ่ฮะ
9: นี่ไงไปลาออก
7: เฮ้ยจะพูดจริงเหรอเนี่ย
9: จริงจี
7: ้โอ้ยตายแล้วแอดทำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้าย่ากับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
9: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
7: ฮะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลยค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดีเรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
9: ้หนูขอโทษจ้ะย่าน
7: ี่นางแคทฉันกับพ่อแกนะ
10: ไม่เคยดุด่าว่าอะไรแกเลยที่แกเป็นอะไรทำไมเธอถึงทำแบบนี้คะ
11: ก็หนูไม่ได้ตั้งใจย่าย่าให้อภัยหนูนะ
10: เรื่องนี้พ่อแกจะต้องรับรู
11: ้ย่าไม่เอาหนูไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจย่าจะโทรนะ
8: แล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
12: นี่ลูกแกไม่ยอมเรียนหนังสือไม่ไปโรงเรียนไม่ทำของนุ
10: ๊กแกจะเอายังไงกับนางลูกสาวตัวดีของแก
13: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม่
10: เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
11: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ้าสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาวไหมพ่อหนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
13: ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปไปลาออกซะ
11: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
13: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในสิ่งที่แกอยากเรียนจริง
11: ๆยังไงนะพ่อ
13: ก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่หรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
11: ย่าพ่อใจหนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
13: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เกษสยามเลยก็ได้
11: เกษสยาม
10: อุ้ย
11: เกษสยามคืออะไรย่า
10: อุ้ยนางอ้วนไม่รู้จักเกษสยามเสียชาติกับเธอจริงๆเกษสยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงล่ะเว้ย
11: พ่อใจหนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
13: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมัน
11: สัญญา
13: ห้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
11: สัญญาจ้ะพ่อด้วยเกียรติของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อหนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ้ะพ
13: ่อเอองั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
14: ใจกับแกด้วยนะไอ้แคท
11: ถ้าหนูเรียนจบนะแม
14: ่
11: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
14: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแคทมันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกๆคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค่ะ
11: อ๋อนึกออกแล้ว
14: อะไร
11: หนูตั้งชื่อนี้ดีกว่า
14: ชื่ออะไร
11: ร้านคุณอึ่งอ
14: ่
11: างอบอบ
14: มันจะดีเหรอแก
11: ดี
10: นี่นางอ้วน
14: เกียดนะ
11: หนูว่าได้
14: ไม่ได้อ่ะ
11: หนูว่าได้จริงๆ
14: ชื่ออะไรนะ
11: อึ่งอ่างอบอบ
10: นางอ้วนมาช่วยย่าเจียวกระเทียม
14: จ้าแม่ไปไป

0: นี่นี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกแต่เดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
1: เร็วๆ
0: เด
1: ี๋
0: ยวแม่แกว่าเอา
2: คุณ
0: ไปไปไปไป
1: อบ
0: ๆแม่ฉันชื่ออึ่งเฉยๆอ่ะ
3: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับ
4: นึกถึงย่าค่ะ
3: ภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ่งบอกว่า
5: ใช่เลย
3: จริงอย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามาก
4: เรียกย่าว่าแม
3: ่ไอ้วันที่มาบอกแม่อึ่งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วแล้วบอกว่าพอย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม
4: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังพ่อเขาไปทำงานไกล
3: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเรียน
4: ใช่ใช่พ่อทำงานเพื่อส่งเราเรียนคนเดียวเลยพ่อมีเราคนเดียวพ่อก็เวลาระยะเวลาที่พ่อทำงานนะคะพ่อจะส่งทั้งเงินทั้งของเล่นที่สามารถส่งให้ลูกได้อะค่ะส่งมาให้แล้วเราก็ทำหน้าที่ลูกตามปกติอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอะไรที่ตามใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
3: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่พ่อ
4: เหมือนเลย
3: งั้นก็ยุดเลย
4: ใช่ใช่
3: แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
4: ใช่พ่อก็พูดฟังทงนี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
5: ค่ะ
4: จะเรียนจริงๆใช่ไหมพ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้พ่อมันเป็นสิ่งที่หนูชอบก็เลยตัดสินใจไปเรียน
5: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดีใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอ่ะไปเรียนเสริมสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
4: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกผมดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวตลอดอ่ะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนไปศาสตร์ใดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องทุกอย่างพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
5: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่ายๆ
4: ค่ะ
5: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะพี่มิกขอเรียนเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ
3: พ่อเชิญครับ
5: ค่ะ
3: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจแล้วเออก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
6: ก็อยู่เมืองนอกมันไกลนะ
3: ครับ
6: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วละเขาชอบนี้ก็เอ้าให้ชอบก็ชอบไปเลย
3: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล
6: ้
3: ว
6: ไม่โกรธ
3: ปล่อยเลย
5: อ
3: ืมจริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากนะเพราะว่าการที่คุณพ่อคนนึงจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไงไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
5: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอกก็จะรู้มากขึ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะให้คนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี้
6: ไม่เคยทำใจกันเลย
5: เหรอคะ
6: เราคิดว่าเราส่งลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำพิธีไหนที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักเดี๋ยวเราก็ตาย
3: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท
6: ้ไม่เลย
3: ไม่สนเลย
6: ไม่สนอายเลย
3: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
6: แพ้อะไรทำไมอ
3: ่
6: ะ
3: นั่นน่ะสิน
5: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคทได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
4: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเรารับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อก็พูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด
5: ทราบว่าตอนที่พ่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางอะค่ะพ่อก็จะมีรูปของน้องแคทแบบสวยงามไปด้วย
6: มีคร
5: ับ แล้วเวลาเพื่อนถามถึงรูปพ่อก็ให้ดูรูปนี
6: ้เขาบอกขอลูกสาวไปแต่งงานเขา
3: ขอเลย
6: ขอเลย
5: ขอเลยจะมาเป็นลูกเขยพ่อ

0: แล้วพ่อตอบเขาว่ายังไง
1: ตอบเขาไม่ได้หรอกพันเดียวก็มึง
2: แสดงว่าพ่อเขาเปิดเผยเรื่องลูกกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกัน
1: เปิดเผยครับ
2: ไม่ได้ปิดบัง
1: ไม่ปิดบัง
2: น้องแคทเองก็บอกว่าตอนที่พ่ออยู่ที่เมืองนอกอะค่ะพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบเสริมสวยใช่ไหมคะ
1: ตอนนั้นไม่รู้จริงพอแม่เขาบอกว่าให้ลูกเป็นชอบงั้นนะเราก็เลยบอกให้เรียนเสริมสวยแล้วกัน
3: เหมือนสวรรค์เลยอะคือแบบเว้ยทุกอย่างปลดล็อกง่ายจังเลยอ่ะ
0: น
3: ั
0: ่น
3: แ
0: หละสิ
3: ใช่ค่ะทั้งนั้นที่ตัวแคทเองอ่ะเรียนถึงปวช.เทอม2เอ้ยปวช.ปี3เทอม2นะคะ
2: ใกล้จะจบแล้ว
3: จะจบแล้วแค่ครึ่งเทอมนี่คือรับใบประกาศแล้วค่ะว่าเราจบปวช.ปี3เตรียมที่จะต่อปวส.หรือมหาลัยต่อได้เลยคือสุดท้ายแล้วว่ามันจะจบแล้วอีกไม่กี่เดือนจริงๆอันนี้ยังจำได้เลยคือแล้วพ่ออยู่ดีก็คือพาร์ทไม่แยกเลยออกไปเรียนเลยคือเรียนก็คือเรียนเลยเราตัวเราเองแอบนึกเสียดายเลยว่าฉันต้องกลับไปเก็บให้มันจบไม่ว่าคือนึกในใจว่านึกเสียดายเวลาที่เราเสียเวลาของเราเองอะค่ะเรายังคิดในใจของเราเล่นๆเลยว่าถ้าฉันเรียนเสริมสวยจบฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะกลับไปเรียนเอาใบนะเพราะว่าฉันเสียดายเวลา
2: อาวุธ
3: ใช่อันนั้นคือเป็นความคิดนะ
0: ปรากฏว่า
3: ก็ไม่ได้กลับไป
0: เราเสียดายเวลาแต่พ่อบอกไปเลย
3: ใช่ใช่
0: ไม่ต้องเสียดาย
3: ไม่ต้องเสียดาย
0: อยู่ที่มีความสุขไปทั้งหมด
3: ใช่ใช่ใช
0: ่พ่อไม่รุ่นมากเลยชอบ
2: พ่อไม่เสียดายเหรอคะจะจบแล้วนะคะปวช.ได้วุฒิมามันก็สมัครงานได้นะคะ
1: วุฒิกินไม่ได
3: ้วุฒิกินไม่ได
1: ้มันเป็นถึงจะจบมาแต่ละงานหรือเปล่าก็ไม่รู้
2: ค่ะ
1: เพราะงานมันหายากนะไม่หายง่ายแล้วเรียนแบบการตลาดอย่างเงี้ยมันทำให้หาง่ายหายากคือเรียนเสริมสวยเสริมสวยแล้วกัน
0: ครับ
1: มันง่ายกว่าได้เปิดร้านเองที่ก็มีแล้วเปิดแล้วเองก็ได้หรือไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้อะไรมันได้เงินทั้งหมดน่ะ
2: แม่อึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่าเขาจริงจังด้านเสริมสวย
4: ทราบค่ะแล้วก็ชอบที่เขาจะไปทางนี
2: ้แม่ชอบที่จะสนับสนุนเขา
4: ใช่ค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มันทำให้คนสวยอ่ะ
2: ยังไงมันก็อยู่ได
4: ้ใช่ค่ะ
2: พอไปเรียนเสริมสวยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะน้องแคทบรรยากาศความรู้สึก
3: มันมีความรู้สึกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายแสงสว่างอะเยอะไปหมดเลยคือมันทำให้เราโลดแล่นมีความคิดต่างๆและทำให้เราแบบอยากจะต่อยอดในเมื่อเรามาสายนี้แล้วมันสามารถควบคุมความคิดเราว่าเรามันยังมีอีกหลายลู่ทางนะที่อยู่ในวงล้อมของคำว่าเสริมสวยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
2: แล้วก็ทราบมาว่าเขาเรียนแล้วเขาขยันมากนะคะทำงานเก็บเงินด้วยส่งตัวเองเรียนยังไงคะ
3: ก็มันก็จะมีช่วงที่แบบนอกคอร์สอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมแบบแต่งหน้าเพิ่มไหมแต่งหน้าเฟนซีเพิ่มไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นนะคะไปต่อยอดเราเองก็เรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กับทำงานไปด้วย
2: ตอนที่น้องแคทเรียนที่กรุงเทพอะค่ะตอนนั้นคือมีฝันเลยไหมคะว่าเราจะเก็บเงินเพื่อจะกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
3: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีฝันอะไรใหญ่โตขนาดนั้นค่ะเราก็แค่เป็นลูกจ้างไปก่อนแต่ด้วยแบบคุณย่าโทรไปทุกวันเกือบทุกวันวันไหนไม่โทรมาเนี่ยคือแบบทำไมไม่โทรมาหายไปไหนจะไปไหนก็ต้องโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มใจอ่อนเรามีความรู้สึกเพราะเรารักย่ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันจะกลับไปบ้านเนี่ยนะฉันต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยฉันก็ต้องมีร้านอยู่ที่บ้านด้วย
0: มัน
3: ถึงจะไปอยู่บ้านแล้วก็มีงานทำก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราต้องกลับไปบ้านแล้วล่ะถ้ากลับไปบ้านเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องทำร้านเสริมสวยเล็กๆของเราอยู่กับย่า
2: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นกับน้องแคทและเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับจิตใจด้วยจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ
5: ที่นางแคทมันไปเรียนทำผมจนจบหลักสูตรแล้วมันก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งอื่นๆที่มันชอบอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็พาให้คนในบ้านรวมทั้งฉันที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยต้องมาคอยช่วยคอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยและพอพ่อมันกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกลายมาเป็นลูกมือมันอีกคนนึงตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเรานี่วุ่นวายแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะ
6: แหมแหมแหมผู้หญิงสวยคนนั้นน่ะยังไงจ๊ะเมื่อแต่เมื่อหาผู้ชายคนไหนอยู่

0: นี่แน่นางแคทยังจะมาพูดมากอีกฉันไม่มีเวลาไปหาผัวก็เพราะว่ามัวมาช่วยแกวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ย
1: จะไปหาที่ไหนไกลผู้ชายแถวนี้ก็มี
0: อะไร
1: มานี่
0: ไปไหน
1: มาช่วยหนูกับพ่อเนี่ยพับผ้าหน่อยพ
2: ่
1: อหนูพาแม่อึ๋งมาช่วยพับผ้าอย่าชุดเมื่อไหร่จะได้น่ะที่เรานัดกันไว้ด่ะ
0: ดูสิอีนังเนี่ยมันใช้เราอย่างกระทาเลยนะพี่เนาะว่าไหม
3: พี่ก็ว่างั้นแหละช่วยแบบไม่รู้ว่าเริ่มยังไงเนี่ย
0: เดี๋ยวฉันพับให้เองดีกว่า
4: หรือว่ามันไป
5: มาแล้วนางแคทชุดที่อยากได้ไงมา
1: อุ้ยชุดสวยมากเลยอ่ะ
5: สวยนะ
1: เออ
5: แบบใส่สิ
1: เนาะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วมันดูไม่ออกอ่ะ
5: เอาเหรอ
1: เออ
0: แบบนี้
1: อุ้ยไซส์พอดีกับแม่อึ๋งมั้งเนี่ย
5: มาลองสิอะไร
1: มาใส่ชุดลองให้หนูหน่อยเป็นนางแบบให้หนูหน่อย
0: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
1: เร็วเร็ว
5: มา
1: ใส่หน่อยใส่หน่อย
5: มา
0: เขาใส่ทำไมเนี่ย
5: ลองทาบดูซิ
1: เนี่ยอันนี้มันมาคู่กันอะใส่สูตรเป็นนายแบบให้หนูหน่อยเร็ว
0: นี่นะโอ้สวยมากเลยนี่
1: ดูเออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
0: ใส่หนูเลยแม่นะ
5: ไงตัดมาสำหรับแกเลยนะนี
1: ่นะได้พ่อบังเอิญมากเลยอะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อมาลองไปนั่งด
0: ูหนูว่ามันหนักไปนะเนี่ย
5: อุ้ยจะตาย
1: พอดีแม่อึ๋งเลยแม่อึ๋งลองนั่งดูสิแม่อึ๋งลองนั่งดู
0: นั่งทำไมเนี่ย
5: นั่งลองนั่งก่อน
1: เอ้ยสวยนะเนี่ย
5: สวย
0: อะไรเนี่ย
1: เหมาะกันมากเลยอ่ะ
5: จ๋อ
0: ฮะ
1: เนาะ
3: อะไร
1: พ่ออ่ะกับแม่อึ๋งอ่ะก็เป็นคนที่ให้ความสุขกับหนูให้ความรักกับหนูเนาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้านอื่นที่เขารังเกียจรังงอนน่ะ
3: รัก
1: ใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะพ่อกับแม่อึ๋งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะย่าเนาะ
5: ใช่ลูก
0: หัวละนางแคทเกดอย่าบอกนะว่าน
5: ี่นางแคทน่ะเขาเห็นแกสองคนน่ะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้งสองมีความสุขกับเขาบ้าง สองคนแหละแกสองคน
1: ก็นั่นแหละพ่ออ่ะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ๋งอ่ะจะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูอ่ะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อ่ะหนูอยากจะให้แม่อึ๋งอ่ะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
0: ช็อกสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็ทำให้สะท้อนเห็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันและมันก็เลยอยากที่จะเอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะแล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
3: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
1: จะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
5: เออมา
1: ถ่ายรูปดีกว่า
0: ใครถ่ายให้ล่ะ
5: ครูถ่ายครอบครัวแล้ว
1: ย่าถ่ายได้ไหมอ่ะ
0: อยู่อย่างเงี้ย
1: ไม่ได้นะ
5: ย่าเป็น
1: ลูกบิ๊กเอาถ่ายให้หน่อยเร็วทุกคนนับพร้อมกันนะ1 2 3แล้วอะไรแฮปปี
0: ้เอาแฮปปี้ก
1: ็แฮปน้อยๆปีเยอะ
0: แต่แม่ถ่ายให้สวยๆนะจ๊ะ
2: ยิ้มสวยยิ้มหวานหนึ่งสองสาม
1: แฮปปี
2: ้อีกรูปหนึ่งสองสาม
5: แฮปปี้
2: เดี๋ยวพ่อกับแม่จูบกันหน่อยไหมครับจูบแก้มนิดนึง
5: เอาหน่อย
2: หนึ่งสองสาม
1: แฮปปี
3: ้ขอบคุณมาก
2: ยินดีอย่างยิ่งครับผม
3: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูงมาจูบมาจูบลูก
2: ข้าทาย
5: ถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้าอ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะ ขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะย่าไปละ
0: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: พ่อแม่เอิ้มหนูคิดถึงย่า
1: หนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: พ่อก็คิดถึงลูก
3: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อึ่งเดินก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
0: แม่อึ่งหนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอ่ะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วงานและย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเวลาเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปอะเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
1: หนูพ่อรักแม่มากรักย่ามาก
0: คือเรียกว่าเป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียวมันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คนเดียว
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสียคุณย่าไป
2: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าท่านต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี
3: ้แม่อึ่งล่ะคะมาดูแลจิตใจของทั้งคุณพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรแม้ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราต้องทำก็เลยก็เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันใหม่อีกรอบนึง
0: มันเฮิร์ตขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
1: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทำไปอ่ะเรามีความรู้สึกมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความสุขมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
0: แม่อึ่งนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่แท้ๆไปไหน
1: แม่แท้ๆเสียค่ะ
0: เสียตอนไหนฮะ
1: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในขณะคลอด
0: คลอด
1: และเสีย
0: แคทออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
1: ใช่
0: นั่นคือภรรยาพ่อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจริงๆแม่อึ่งคือ
1: น้องสาวแม่
0: อ้าวนี่ท่านพญานี่

0: ู่ข้างๆท่าน
1: พอเราเห็นว่าคู่นี้น่าจะสปาร์คกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
2: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมติแบบลงเอยกับแม่อึ่งน่ะหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกับแม่อึ่ง

0: งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
1: ก็โล่งใจของมันเนี่ย
0: แล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
1: ก็ต้องเฉยนะครับ ต้องรอให้อนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยได้มาเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได
2: ้ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเคไหมถ้าจะเอาน้ามาทำแฟนอีกคนทำแม่อีกคนนึงก็เลยแล้วบอกโอเคมากเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่วนเวียนไปหายายตลอด
3: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ย้อนกลับไปว่าไอ้วันที่คุณย่าเสียและเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนทำร้านใหม่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือเอาเงินเก็บของเราลงทุน
2: คือเราอะทำงานได้ค่ะเวลาเราทำงานแต่ละจ็อบเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินไปในทางส่วนตัวเลยสมมุติว่าเราจะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอะการสร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอะมันถ้าเป็นคนอื่นทำอะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องราวของการว่าต้องค่อยๆสะสมมันอาจจะเป็นมาเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันคือยอมรับกับความล่าช้ากับความค่อยๆเจริญเติบโตอะค่ะ
0: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
1: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
0: ้ค่ะ
1: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมาก
0: อ๋อเคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
1: มีเขาพูดมาเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างเช่น
1: แต่ดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอท้ายก็ได้ที่หนึ่งของเสื้อผ้ามา
2: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ราคาถูกเราก็จะโดนอย่างเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนประจำกับแม่อื่นก็พอมาวันนึงที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกันแล้วประกาศมาคือเราได้ที่1ใช่ค่ะ
3: ชุดของเราได้ที่
2: 1ชุดของเราได้ที่1ค่ะ
3: สรุปร้านชื่ออะไร
2: ห้องเสื้ออึ่งอ่างปาจิงโกอบๆค่ะ
3: ปาจิงโกมาจากไหน
2: มันเป็นศัพท์กระเทยอะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์คล้องจองดีก็มีความสุขว่าเข้ากับแม่เราดีอะเพราะแม่เราเป็นคนโก๊ะกังใช่ใช่ใช่คือแบบเป็นคนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ออกจากโรงเรียนคือไปเรียนเสริมสวยเฉย
2: ๆไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
3: เสริมสวยคือแต่งหน้าทำผม
2: แต่งหน้าทำผมตัดผม
3: แค่นั้นแล้วสิ่งอื่นๆจนมาเป็นห้องเสื้อจนให้นางงามใส่จนเราได้ที่หนึ่งมันมาได้ยังไง
2: เผอิญวันนั้นมันก็มีแบบประกาศโฆษณาค่ะตามหมู่บ้านว่ามีพัฒนาฝีมือชุมชนมาลงที่วัดข้างบ้านนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 วัน
3: แค่นั้น
0: ตัดไปเลยเหรอคะ
2: แค่นั้นตัดไปเลย
0: โอ้โห
2: คือด้วยความคือแคทจะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก
3: ค
2: ือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันเนี้ยแคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่อึ่งตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัดคนที่ตัดไม่ได้เรียน
4: ชอบการไม่ว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆค่
0: ะ
4: ศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลองของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยนี่หว่าเอาก็เอาตัดต
0: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
2: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองคนก็จะเป็นคนทำงาน
4: ใช่
3: ดีแล้วไงเราทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
0: แล้วกิจการที่ร้านของน้องแคทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติๆก็มาช่วย
2: ค่ะ

0: ญาติก็มาช่วย
1: ครับ
0: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นและจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช
1: ้
0: ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อม
1: ี
0: เวดดิ้งมีคาเฟ
1: ่
0: มีสาขายำ
2: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
0: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทน่ะมันไม่ได้ตีออกมาเป็นเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้อย่างสง่าผ่าเผยทุกคนยอมรับในศักยภาพของเราไม่จำเป็นใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
2: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนมาเติมเต็มความรักให้ตลอดแล้วทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ร้านก็ไปได้ดีธุรกิจต่างๆก็ไปได้ดีแต่น้องแคทเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักอะไรไปบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคนคนนั้นมายืนอยู่ข้างๆกายและตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงชมจากละครค่ะ
3: ถ้าคุณสงสัยว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งจะมีความรักความเข้าใจกันจนไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันเกินพอดีมันก็มีจุดอ่อนของมันค่ะ
4: พอพูดตั้งกี่หนแล้วฮะว่าผู้ชายคนนั้นมันสร้างแต่ปัญหามันจะทำให้หนูเหนื่อยขึ้นกุ้มใจข
5: ึ้
4: น
5: ก็ดูรักเขาพ่อเพราะเข้าใจหนูป่ะหนูอยู่กับเขามาเกือบ10ปีอ่ะแต่ถ้าเกิดเขาไปอ่ะหนูไม่เหลือใครเลยนะพ่อ
4: นัทที่ยืนอยู่นี่ใครที่ย่าเขาทุ่มเทเนี่ยเขาทำเพื่อใครทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ไม่ได้เหรออยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยไป
5: พ่อ
4: แคท
3: พี่ใจเย็นๆก่อนนะไอ้แคทน่ะมันเพิ่งจะเสียย่าไปแล้วมันก็เคยได้รับความรักจากทุกคนน่ะพอมันเสียใครไปสักคนนึงมันก็แค่หาคนอื่นมาเติมเต็ม
6: ก็พี่โมโหหรือว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารักมันเราเข้าใจมันเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่า
3: อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะพี่บางทีความรักอาจต้องการความพอดีแล้วก็อาจจะต้องการการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะ
5: แม่หึง
3: แคทเป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
5: หนูไปคุยกับมัน
3: อ
5: ะมันบอกว่าพ่ออะมีอคติกับมันมันเลยไม่มีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอะแต่หนูไม่มีมดลูกอ่ะ
3: เออไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยอีเวนตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอ่ะแคทก็ยังมีแม่แล้วก็พี
6: ่ก็มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันทอดทิ้งไปไหนนะลูก
3: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะมันทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราจะเอาความรักของเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วยรักแคทที่สุดเลย

0: มันเกิดอะไรขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
1: ค่ะหลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
0: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
1: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นแล้วพ่อก็รักแค้นรักคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปผู้ชายอ่ะ
0: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
1: ใช่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าความรักระหว่างเรากับแฟนเรามันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราเจริญเติบโตขึ้นทุกวันก็กลัวเราจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
2: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
3: ไม่เคย
2: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
3: เหตุการณ์เดียว
2: ในชีวิต
3: ครับ
2: ค่ะอะไรที่ทำให้พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
3: มันพูดไม่ถูกอ่ะ
1: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมุติจะเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชายคนนี้ต้องปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปที่ผู้ชายคนนึงจะต้องสามารถคอนแทคกับพ่อกับแม่ได้มีเรื่องราวที่คุยกันได้แต่คือผู้ชายคนนี้คือไม่เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัด
2: แล้วเพราะเขาไม่เข้าหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับแคทมันก็คือมันเหมือนก็ดึงลูกเราออกไปด้วยพ่อรู้สึกอย่างนั้นไหมคะแม่รู้สึก
3: ใช่ใช่อย่างนั้นใช่
2: แล้วแม่อึ่งเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังอะค่ะ
4: ก็จะบอกเขาว่าพี่ยังไงเขาก็ลูกพี่นะลูกเราพี่ก็ต้องให้อภัยเพราะเดี๋ยวถึงวันเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนางก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่นางทำไปอ่ะที่เขาทำไปแล้วอ่ะ
2: ค่ะ
4: เขาก็เลยแบบได้ได้เขาก็แฮปปี้เขาปกติเขาก็เบาขึ้น
2: ค่ะ
4: ก็จนวันพี่แคทกลับมาก็เลยเหมือนละครเลยเหมือนแบบเหมือนมากคือเขากลับมาเขาก็มาร้องไห้กอดกันพ่อลูก
2: ค่ะ
4: เขาก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยพี่แคทก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้น
2: พ่อดีใจไหมคะวันที่น้องแคทกลับมา
3: ก็ดีใจฮะของมันเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาก็ทำงานภายในบ้านก็ตั้งใจทำงานเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งอย่างอื่น
0: งั้นถามเลยรู้สึกและรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี
1: ้รู้สึกจริงๆเวลาพูดอะไรกับใครจะรู้สึกตลอดเลยว่าฉันโชคดีมากต่อให้ตัวแคทเองอ่ะจะเริ่มจากศูนย์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคระหว่างทางมากี่ปีเนี่ยจะยินดีและจะมีความรู้สึกดีตลอดว่าที่ฉันโชคดีมากที่ฉันเกิดมาในครอบครัวนี้ไม่เคยห้ามความคิดจินตนาการอะไรเลยทำตามฝันได้ตามใจทุกอย่างเพราะมีครอบครัวหนุนนำ
2: แม่อึ่งยังมีอะไรที่เป็นห่วงลูกคนนี้บ้างไหมคะ
4: ห่วงก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนแทบจะติดกันตลอดเลยค่ะไม่เคยห่างออกจากกันเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าจะห่วงก็ห่วงถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยแหละกลัวจะโดนแย่งความรัก
2: กลัวแฟนจะมาแย่งน้องแคทออกไปจากแม่อื่น
4: เพราะเห็นผู้ชายมาแล้วไม่เอานะพี่แคท
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แม่เป็นแม่เป็นแม่เป็น
4: เราจะเป็นได้นี่เลยเห็นแล้วเอาแล้วไม่เอานะพี่แคท
0: ถ้าเห็นผู้ชายมา
4: เธอต้องอยู่กับฉัน
0: ทำท่าทำทางเหมือนจะแซวอะไรอย่างเงี้ย
4: งอนเข้าไป
2: แม่นี่เอง
4: นี่แหละ
2: แม่น
0: ี่
2: แหละ
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อมีอะไรห่วงคุณแคทก็ไหมฮะ
3: ไม่ห่วงนะครับ
0: ก็สบายใจแล้วในฐานะของคุณพ่อ
3: สบายใจแล้วตอนนี้
2: ค่ะเชื่อว่าสนิทกันมากคุยกันแทบจะทุกเรื่องตัวติดกันแต่ลึกๆแล้วมีบางเรื่องไหมคะที่น้องแคทเองอาจจะยังไม่เคยบอกคุณพ่อไม่เคยบอกกับแม่อื่นแล้วอยากจะบอกในวันนี้มีไหมคะ
1: ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนครอบครัวทีมงานทุกอย่างที่เป็นกำลัง

0: ใจทุกเรื่องที่ทำให้เราอ่ะมีแรงสู้ต่อไปทุกเรื่องเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นยาดีมากๆเลยค่ะต่อให้เราล้มคุกคานสักกี่รอบถ้าเรามีกำลังใจคอยซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณพ่อมากๆขอบคุณพ่อมาก
1: แม่อึ่งล่ะคะได้ฟังน้องแคทพูดถึงเราพูดถึงครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: รู้สึกรักเขามากค่ะไม่เคยบอกเขาเลย
1: ค่ะ
0: เราเคยคุยกันว่าแกอยู่ได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ก็บอกแล้วมึงอ่ะไม่มีกูมึงอยู่ได้ไหมบอกไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งที่บอกยี่อึ่งแล้วถ้าไม่มีพ่อทำไงอ่ะยี่อึ่งบอกอยู่ไม่ได้แน่เลยอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะถ้าเราขาดใครคนใดคนหนึ่งอ่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนอนก็นอนห้องเดียวกันเรามีห้องนอนมีห้องเดียวคือพ่อแม่เราแล้วก็น้องนอนด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่แบบเราไม่อยากจะสูญเสียเลย
3: รักไหมพ่อลูกคนนี
4: ้รักสิครับภูมิใจลูกเราอ่ะต้องภูมิใจ
1: บ้านนี้กอดกันบ่อยไหมคะ
2: ก็ไม่ค่อยบ่อยนะคะ
1: จะกอดกันในโอกาสไหนคะ
3: โอกาสอย่างนี้แหละครับผมว่าโอกาสนี้แหละเหมาะสุดแล้ว
2: เอาตัวเล็กขึ้นมาก่อน
1: เลย
3: มา
1: ชื่อน้องอะไรคะ
2: มันตาม
1: ันตรารักพี่แคทขนาดไหนคะ
5: ก็รักมากค่ะ
3: ใครใจดีที่สุดในบ้านพ่อ
0: ใช่พ่อใจดีมาก
1: เหมือนที่เคยใจดีกับน้องแคทมาก่อน
0: ใช่
1: ค่ะนี่คือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกทั้งหนึ่งที่เราได้เห็นค่ะว่าครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็หล่อหลอม
6: ก็พยายามทำความเข้าใจกันยอมรับกันรักกันให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เป็น LGBT เนี่ยเขาจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะว่าถ้าครอบครัวเข้าใจขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเนี่ยประทับใจมากจริงๆค่ะ
1: ค่ะน้องกาก้าล่ะคะ
7: ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับความรักมากๆดังนั้นมันแบบไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพี่แคทถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านสร้างให้เขาเป็นแบบนั้นครอบครัวทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันคือความเป็นครอบครัวเดียวกันมันคือซัพพอร์ตเตอร์มันคือทุกๆอย่างอะค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊กขอบคุณน้องกาก้านะคะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของบ้านน้องแคทชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะ
3: และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณครอบครัวนี้ครับที่มาแชร์ความน่ารักความอบอุ่นเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆครอบครัวเนาะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณให้ความรักลูกตั้งแต่แรกเปิดใจหล่อล้อมเขาให้ดีอย่างที่พี่หมวยพูดสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเขาไม่ไปไหนอ่ะดูสิอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลยนี่แหละคือสถาบันครอบครัวมันสำคัญจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆนะคร
1: ับขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกับครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง ALTV หมายเลข 4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: มใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมฮะเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับปีกล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักๆ
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: แล้วฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังก
1: ร
0: ีนแคทเทอริงใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลักแต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน
0: ค
1: ือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียว

0: ิ้งเราไม่ใช
1: ้ครับ
0: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
1: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
0: คร
1: ับ นี่ครับ
0: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
1: ้
0: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
1: ้
0: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
1: ครับครับ
0: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
1: ้
0: มันไม่ใช่ของเราม
1: ัน
0: เป็นการมันเป็นของทุกคน
1: ครับ
0: ที่จะทำร่วมกันได
1: ้ครับ
0: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเครื่องเขียนเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบล้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์เหมือนเลยนะครับวันนี้โอ้โหน่าทานมากเลยนี่จานแรกใช่ไหมคร
2: ับ รอบ2ครับ
1: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
1: จานแรกแต
2: ่รอบ2ครับ
1: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
1: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมา

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูง

0: งถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
1: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
2: ครับ
1: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
2: ครับ
1: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
2: ัน
1: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
2: ครับ
1: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
2: ๆ
1: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่าไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
2: ครับ
1: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
2: ครับ
1: ถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
2: ไม่ห่วง
1: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
0: โอ้โหเป็นไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
3: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันนึงมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้ในแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย

0: แล้วครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ําทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
0: ็
2: จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
2: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
2: รวม oh, no. ไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอัพ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
2: ใช
0: ่เตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำ

0: ติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันออกกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
1: ้ทีมงานบ่นไหม
0: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
2: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
2: ให้ดื่มน้ำ
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
2: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
2: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
1: เออ
2: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: ันนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าววันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลายิ่งโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: ไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็ทางขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้

0: นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
1: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าว้าวนี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะได้เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 17:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก่อตั้งครบ110ปีเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์ใต้ฮ่องกงหินหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระอโวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนซีอิมพอสักและพระกสิติคานโพธิสัตว์ตีจังอ้วงพอสักองค์เทพเจ้าสำคัญตามคติความเชื่อของจีนให้สาธุชนได้สักการะบูชาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามอาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรร

บัดนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้เฉียนเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีประการรักคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารศาลเจ้าอาคารศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่4ไร่17ตารางวาลักษณะรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของช่างสกุลแต้จิ๋วที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนและชาวไทยประกอบด้วยอาคารศาลเจ้าสูง2ชั้นชั้นที่1เป็นทงพักคอยชั้นที่2เป็นศาลเจ้าประดิษฐานองค์ใต้ฮงกงหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้านซ้ายและขวาประดิษฐานพระอวโลกิตเตสวนโพธิสัตว์และพระกสิทธิคันโพธิสัตว์พร้อมด้วยเทพเจ้าสำคัญของจีนอีก8องค์และอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ใช้สำหรับประกอบกิจกรรมของมูลนิธิในการนี้พระมหาคณาจีนธรรมชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระคณาจีนธรรมชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกัมมลาวาสหรือวัดเล่งเนยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้หงใต้ฮงกงหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระอวโลกิตเตสวนโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย

เวลา 18:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้บัญญัติถึงคณะองคมนตรีและหน้าที่ขององคมนตรีว่าพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีซึ่งมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษารวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามที่พระมหากษัตริย์ทรงกำหนดหรือทรงมอบหมายการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีหรือให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งตรงกับวันที่20พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายจูแซรามุสออตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกรุงดิลีในโอกาสมันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกัน

ทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นเอเนกประการในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิวราลงกรณ์พระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวิชชาโดเดอพรองแชงเมืองนียงสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องเนปจูนโรงแรมเพรสิเดนต์วิลสันเจนีวานครเจนีวาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวอุษณาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธ์ทรัสสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 9:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเมืองนียงนางสาวมารีเอเลนเปเลพันธรักษ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาเป็นพิพิธภัณฑแห่งชาติสวิสในเขตพื้นที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาคารเป็นปราสาทขนาดใหญ่สร้างคริสตศตวรรษที่18รอบปราสาทสวนสไตล์ฝรั่งเศสเน้นความสมมาตรตัดแต่งต้นไม้พุ่มไม้เป็นระเบียบรูปทรงเรขาคณิตมีสวนครัวประวัติศาสตร์ The Kitchen Garden อนุรักษ์ไว้ใกล้เคียงกับของเดิมเพื่อการศึกษาปลูกผักไม้ผลและพืชกินได้ปลูกสมุนไพรใช้เป็นยาพืชหลายชนิดเป็นพันธุ์ดั้งเดิมทำให้ได้รู้ว่าผู้คนในอดีตปลูกอะไรกินอะไรและจัดการอาหารอย่างไรในปราสาทมีห้องนิทรรศการที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตขุนนางในศตวรรษที่18ใช้บันทึกของบาลุยกิกิเยเจ้าของปราสาทในยุค Age of Enlightenment เป็นแนวทางถ่ายทอดวิถีชีวิตความคิดรสนิยมและความสัมพันธ์ทางสังคมของชนชั้นขุนนางในยุคระบอบเก่ามีห้องรับประทานอาหารขนาดเล็กเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในครอบครัวห้องโถงใหญ่ใช้รับแขกฟังดนตรีของตกแต่งหรูหราแสดงฐานะและอำนาจของชนชั้นสูงในอดีตขุนนางใช้เวลาส่วนใหญ่พบปะสังสรรค์เพื่อสร้างมิตรภาพห้องทำงานที่บารอนหลุยกิกิเยใช้เขียนจดหมายบันทึกประจำวันและดูแลบริหารทรัพย์สินข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างละเอียดนี้ทำให้การบูรณะปราสาทและถ่ายทอดเรื่องในอดีตสมบูรณ์ถูกต้องห้องสมุดมีหนังสืออายุเก่ามากกว่า250ปีเช่นนวนิยายสารานุกรมและหนังสือวิทยาศาสตร์แสดงสถานะทางสังคมของเจ้าของปราสาทและความใฝ่รู้ทางวิชาการการแบ่งห้องของปราสาทในศตวรรษที่18ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตของชนชั้นสูงจากเดิมที่ผู้คนใช้ชีวิตร่วมกันในห้องเดียวเป็นการแยกพื้นที่ตามหน้าที่และความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนิทรรศการเรื่องบทบาทสวิตเซอร์แลนด์ในยุคล่าอาณานิคมตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16ที่มีผลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน What is Switzerland แสดงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ที่สร้างชาติขึ้นด้วยการรวมตัวของรัฐขนาดเล็กหลายรัฐมีภาษาหลัก4ภาษาได้แก่เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีโรมันและแต่ละภูมิภาคมีวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมต่างกันแต่รวมเป็นชาติเดียวกันได้มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เก่าแก่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและมีความเป็นกลางทางทหารมาต่อเนื่องยาวนานการจัดแสดงส่วนนี้เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของชาวสวิสรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศตั้งแต่ศตวรรษที่19แสดงแผนที่โบราณอุปกรณ์สำรวจภาพถ่ายธงและสัญลักษณ์ประจำชาติเอกสารการเมืองและเรื่องเล่าบุคคลสำคัญรวมถึงของที่ระลึกและโปสเตอร์ที่คนทั่วโลกจดจำสวิตเซอร์แลนด์ได้เช่นภูเขาแอลช็อกโกแลตนาฬิกาวัวและระฆังหลังการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมรูปแบบครอบครัวของชาวสวิสค่อยๆเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นผู้หญิงและเด็กจำนวนมากเข้าสู่ระบบแรงงานในโรงงานชีวิตผู้คนเริ่มผูกติดกับระบบค่าจ้างเวลาทำงานแทนการพึ่งพาการเกษตรแบบดั้งเดิมมีการกำหนดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนและเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องการป้องกันการใช้แรงงานเด็กสิทธิแรงงานและการสร้างอัตลักษณ์ของชาวสวิสที่แบ่งเวลาทำงานและการพักผ่อนอย่างชัดเจน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสำนึกความเป็นอยู่ความรู้ในอดีตทำให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและสามารถวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้ทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสต์สวิส
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชนรีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปยังศาลากลางจังหวัดนครพนมตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมพระทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดนครพนมโรงพยาบาลนครพนมโรงพยาบาลท่าอุเทนและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน169คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน15คนทางนี้ผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากในการเดินทางทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมมีการให้บริการรถรับส่งอีกด้วยในการนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้นายสัตวแพทย์ทีพูดเพราะปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครพนมโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขจำนวน3ตัวโดยที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมดำเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกและรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยและให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีครอบคลุมพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่องและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลของประชาชนรวมถึงลดปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ไร้ที่พึ่งในสังคมนอกจากนี้การทำหมันในสัตว์ยังเป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งอัณฑะและมะเร็งรังไข่และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์และพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วยทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยให้แก่ประชาชนรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขและแมวจำนวน103ตัวซึ่งเป็นวิธีป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆในสัตว์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมโดยรอบเกี่ยวกับปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานจำนวน8อำเภอได้แก่อำเภอศรีสงครามอำเภอวังยางอำเภอปลาปากอำเภอเรนูนครอำเภอธาตุพนมอำเภอบ้านแพงอำเภอนาว่าและอำเภอนาทม โดยในปี2568จังหวัดนครพนมดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวคิดเป็นร้อยละ 99.20 และออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จำนวน68ครั้งท่านนี้การเสด็จไปทรงงานทางสัตวแพทย์ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานระยะที่3พุทธศักราช2569ถึงพุทธศักราช2573ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนจากการดำเนินโครงการอย่างแท้จริง

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันนี้ช่วงเช้านายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด60เตียงเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคตลอดจนการฟื้นฟูเวชศาสตร์ครอบครัวในเขตอำเภอจอมบึงและอำเภอใกล้เคียงในการนี้องคมนตรีเป็นประธานรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอูจื้ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเพื่อให้โรงพยาบาลใช้ควบคุมอุณหภูมิร่างกายออกซิเจนและความชื้นแก่ทารกคลอดก่อนกำหนดหรือทารกวิกฤตจากนั้นรัฐมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ป่วยที่พักรักษาณอาคารผู้ป่วยในเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเยี่ยมชมนิทรรศการด้วยพระบารมีสู่โรงพยาบาลแห่งการใส่ใจดูแลเพื่อสุขภาวะของประชาชนซึ่งโรงพยาบาลได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อมีคุณภาพปลอดภัยอาทิโครงการแก้มอ้นโมเดลที่บูรณาการคุณค่าทุกภาคส่วนในตำบลแก้มอ้นและอำเภอจอมบึงร่วมกันดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดในชุมชนอย่างเป็นระบบและครบวงจรพร้อมทั้งสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขได้รับการยอมรับจากสังคมโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจากนั้นเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับจังหวัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการส่วนต่างๆโดยมีวาระการประชุมอาทินำเสนอผลงานของโรงพยาบาลซึ่งในปี2568โรงพยาบาลได้รับรางวัลนวัตกรรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่5ระดับดีและบุคคลต้นแบบโรโมเดล NCD จากโครงการ DM Remission เบาหวานระยะสงบและจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน NCD ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งจนเกิดเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบหรือรังเข้โมเดลช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงร่วมพัฒนาชุมชนเข้มแข็งณวัดนิยมธรรมารามหรือวัดด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงอาทิชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการบวรบ้านวัดโรงเรียนฟาร์มรักผักโรงเรียนการปลูกผักปลอดสารพิษภายในโรงเรียนและหารายได้จากการทำปุ๋ยหมักและน้ำเก๊กฮวยด้านทับตะโกวิถีใหม่ขยะมีมูลค่าร่วมใจลดขยะรักโลกอย่างยั่งยืนจัดการรีไซเคิลขยะตลอดจนต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าขยะโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นกระเป๋าและไม้กวาดราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลชุมสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพลตำรวจโทชยพจน์หาสุนหะและคณะโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพใน
การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสนามพรามจังหวัดเพชรบุรีวัดเขาวังวัดศรีสุริยะวงศารามวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมและวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนสันติวันจังหวัดนนทบุรีและบริษัทโฮยาเลนไทยแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเจ้าอามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดเม่นใหญ่วัดท่าสำราญธรรมวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดสว่างมิเวกจิตวัดหนองกกหนองยาวและวัดโคกศรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นในสนธิลิ้มทองกุลและคณะบริษัทวินวินเวิร์กจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและเทศบาลตำบลฉลองจังหวัดภูเก็ตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดบางสมัครวัดบิรโชติธรรมารามวัดนฤภัยประชาบำรุงวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดจอมเกตวัดลาดชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเทพนิมิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยสยามกรุงเทพมหานครและจังหวัดระนองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร8และสมาคมแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยวันนี้เวลา 9:45 นาทีณบ้านเลขที่16หมู่1ตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว10ตรีวรัญชิตยวงสุวรรณกำลังพลสังกัดกรมทหารราบที่13ที่เสียชีวิตจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: มาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

ในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนที่เอาข่าวที่เกี่ยวกับการใช้ครีมบางอย่างทำให้ผิวขาวขึ้นแต่ว่าไปเจอว่าครีมนั้นเนี่ยผสมสารบางชนิดที่มีคุณสมบัติในการฟอกขาวหรือบางอันผสมในน้ำยาซักผ้าอยู่ในครีมในความเห็นส่วนตัวของหมอนะคะอันแรกที่สุดคือ1สมมุติถึงแม้เราผสมไอสารพวกนี้ลงไปในครีมจริงๆอ่ะมันไม่ได้ทำให้ผิวขาวขึ้นมาได้หรอกสารพวกนี้มันเป็นสารที่ระคายเคืองเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาทาลงบนผิวโดยตรงแทนที่ผิวจะขาวผิวจะถลอกซะมากกว่าเราไม่น่าจะสามารถใช้ครีมกลุ่มพวกนี้ได้อย่างปลอดภัยอันที่2คือเท่าที่ทราบคือมีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีส่งหน่วยออกมาทดสอบครีมในกลุ่มนี้แล้วเราไม่เจอว่ามีสารฟอกขาวที่สารขจัดคราบต่างๆอยู่ในครีมอันนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวลือพวกนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงหรือถึงแม้เป็นความจริงก็ไม่น่าจะทำให้เกิดผลให้ผิวขาวขึ้นมาได้มีเครื่องสำอางอยู่หลายอย่างที่มีการโฆษณาว่าทาแล้วเนี่ยทำให้ผิวขาวขึ้นหมอคิดว่าในกลุ่มพวกนี้มีความเป็นไปได้ซึ่งในครีมพวกที่โฆษณาว่าทำให้ผิวขาวแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก่อนคือผสมสารที่มีคุณสมบัติในการกันแดดได้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเวลาเราทาครีมอันนี้ลงไปบนผิวเรามีครีมกันแดดเคลือบอยู่บนผิวด้วยผิวเราเวลาไม่โดนแดดไปนานๆผิวก็จะดูขาวขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่พวกนี้จะใช้เวลานานเป็นเดือนขึ้นไปกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติในการลอกผิวอย่างเช่นพวกกรดผลไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกทาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกมันจะยิบยิบบนผิวนิดๆเป็นแป๊บนึงแล้วจะหายไปกลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติในการลอกผิวให้มันบางลงพอผิวเราดูบางลงมันก็จะทำให้ดูเหมือนผิวมันใสขึ้นเพราะว่าความหมองคล้ำที่อยู่ด้านบนมันจะหายไปครีมในกลุ่มที่3ที่มักจะอยู่ในเครื่องสำอางพวกนี้จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีคือเซลล์ของคนเราเนี่ยมันจะสร้างเม็ดสีให้เป็นสีคล้ำๆพอเราทำให้เซลล์พวกนี้สร้างเม็ดสีน้อยลงสีผิวก็จะดูเหมือนขาวขึ้นสารพวกนี้มีหลายอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นอาบูตินลิโคริสหรือบางทีเป็นโคจิกแอซิดพวกนี้เนี่ยเวลาทาลงบนผิวจะไม่รู้สึกแสบๆไม่รู้สึกแบบเหมือนคันๆหรือยิบๆเหมือนครีมในกลุ่มที่2แต่กลุ่มพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ทำให้ผิวเนี่ยสีค่อยๆจางลงแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยที่ผ่านอย.แล้วไม่มีครีมอันไหนเลยที่ทาแล้วขาวได้ในวัน2วันทุกอย่างใช้เวลาเป็นเดือนหมดแต่ถ้าคุณทาครีมอันไหนที่แบบว่าทาปุ๊บหูแล้วอยู่รู้สึกว่าผิวมันขาวปุ๊บขึ้นมาภายในเวลา 3-4 วันอันนี้ให้ต้องสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นสารอันตรายประเภทไหนบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นอาจจะเป็นสารประหลอดได้ไหมซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าทาลงบนผิวแล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมีอันตรายถึงชีวิตได้จริงๆยังมีสารอยู่อีกตัวนึงที่เป็นที่นิยมใช้แต่ตัวนี้ไม่สามารถผสมในเครื่องสำอางได้เพราะว่าผิดกฎหมายก็คือกลุ่มที่เป็นไฮโดรควินโนนพวกนี้เนี่ยในระหว่างที่ใช้ทั้งหมดจะต้องอยู่ในการดูแลของหมอจะต้องเป็นคนสั่งและต้องเป็นคนดูเนื่องจากเป็นสารที่ทำให้ผิวขาวขึ้นได้จริงแต่มีผลข้างเคียงเยอะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในการดูแลถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าสารเนี้ยจะมีไฮโดรควินโนนอยู่วิธีการง่ายๆก็เอาครีมอันเนี้ยมาจะวางบนกระดาษทิชชู่ก็ได้เสร็จปุ๊บแล้วหยดน้ำสบู่ลงไปหรืออาจจะเป็นน้ำผงซักฟอกก็ได้กลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าโดนด่างตั้งทิ้งไว้สักประมาณ 5-10 นาทีมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลจากครีมขาวๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นออกเหลืองๆน้ำตาลเห็นได้ชัดส่วนสารประหลอดเนี่ยถ้าเวลาที่เราจะเอามาทดสอบอันนี้ต้องใช้ของแพงหน่อยต้องเอาทองคำแท้มาทดลองเอาครีมเนี่ยถูลงบนทองอาจจะเป็นแหวนทองสร้อยทองอะไรก็ได้ถูไปสักพักหนึ่งภายใน 5-10 นาทีครีมก็จะเปลี่ยนสีเหมือนกันออกเป็นสีเข้มขึ้นอาจจะเป็นสีน้ำตาลบางทีออกเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำการทดสอบอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราเจอว่าครีมเปลี่ยนสีได้เนี่ยเราก็จะรู้

หน้าร้อนแบบนี้ใครๆก็คงจะนึกถึงทุเรียนนะครับแต่ทุเรียนเนี่ยบางคนอาจจะชอบกลิ่นที่มันแรงๆปลาร้าปลาร้าเลยแต่บางคนเนี่ยครับแม้แต่กลิ่นน้อยๆก็ยังไม่ชอบแล้วจะมีวิธียังไงที่จะทำให้คนที่ไม่ชอบทุเรียนเนี่ยได้ลองชิมสมูทตี้ทุเรียน

จากการทดลองเมื่อสักครู่นี้ถ้าลองให้ดื่มสมูทตี้ทุเรียนโดยปิดจมูกจะเห็นว่าผู้ที่ทดลองนะครับจะไม่สามารถจะบอกได้ว่าสิ่งที่กำลังรับประทานเข้าไปนั้นน่ะคือสมูทตี้ทุเรียนเพราะตอนนี้ผู้ทดลองกำลังรับรสชาติของผ่านการรับรสโดยลิ้นผ่านการรับผิวสัมผัสโดยตัวรับสัมผัสที่อยู่ในปากรวมทั้งผ่านตัวรับอุณหภูมิที่อยู่ในปากว่าร้อนหรือเย็นเท่านั้นปัจจัยที่สำคัญจริงๆคือตัวรับกลิ่นซึ่งอยู่ในจมูกซึ่งตอนนี้ถูกปิดกั้นลงเมื่อเปิดจมูกปุ๊บเขาจะได้กลิ่นทุเรียนจากสมูทตี้ทุเรียนทันทีการที่เราดื่มสมูทตี้ทุเรียนแล้วทำให้ได้กลิ่นของทุเรียนเนี่ยเป็นเพราะว่าในช่องปากกับโพรงจมูกของเราเนี่ยมีช่องที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่บริเวณคอหอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มอะไรเข้าไปถ้าเรากินอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะมีสารให้กลิ่นที่ฟุ้งออกมาจากอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนั้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกนั่นแปลว่าถ้าเราปิดจมูกสารเคมีเหล่านั้นไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกได้ลองสังเกตง่ายๆคนที่เป็นหวัดและมีอาการคัดจมูกเขามักจะบอกว่าอาหารที่เขากินนั้นอ่ะมันไม่อร่อยขาดรสชาติหลักๆแล้วคือเขาไม่สามารถที่จะได้กลิ่นของอาหารเหล่านั้นต่างหากที่ทำให้เขารู้สึกว่าอาหารนั้นมันไม่มีรสชาติถ้าเรารับรสผ่านลิ้นอย่างเดียวสิ่งที่เราจะบอกได้ว่ามันคือทุเรียนเราคงจะบอกได้เพียงรส5รสเท่านั้นคือเปรี้ยวหวานเค็มขมและอูมามิพอพูดถึงอูมามินี่หลายคนอาจจะสงสัยจริงๆแล้วเป็นรสที่ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วอูมามิเนี่ยแปลว่ารสกลมๆซึ่งอูมามิเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ให้รสเปรี้ยวหวานเค็มและขมเนี่ยรวมเข้ากันได้แล้วก็รู้สึกกลมๆขึ้นมาปัจจัยที่ทำให้คนชอบหรือไม่ชอบทุเรียนเนี่ยนะครับหลักๆน่าจะเป็นกลิ่นนอกจากกลิ่นแล้วอาจจะมีเรื่องของผิวสัมผัสหรือ texture เข้ามาด้วยครับนอกจากกลิ่นนอกจากผิวสัมผัสแล้วคงจะต้องกลับไปดูที่ประสบการณ์ครั้งแรกในการกินทุเรียนนะครับว่าประสบการณ์นั้นมันดีหรือไม่ดีถ้าครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้กินทุเรียนนะครับและทุเรียนนั้นเป็นทุเรียนที่ทั้งเละทั้งเหม็นเขาก็จะจำภาพจำประสบการณ์นั้นเอาไว้ว่าเขาอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกมันก็จะไปดึงภาพมันกลับมาแล้วก็จะรู้สึกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่ารับประทานเอาซะเลยแต่ถ้าประสบการณ์ครั้งแรกของการกินทุเรียนเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำนั่นคือเป็นทุเรียนเนื้อดีเป็นทุเรียนที่มีกลิ่นกำลังดีเขาก็จะจำภาพนั้นเอาไว้เมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกเขาก็จะนึกถึงภาพที่ดีๆประสบการณ์ที่ดีๆกับทุเรียนแล้วก็จะรู้สึกอยากจะกินทุเรียนอีก

ข่าวที่คนสนใจอยู่ขณะนี้ก็คือการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสชื่อย่อของโรคนี้ขณะนี้ที่คนเรียกกันก็คือ MERS-CoV เดิมอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียแต่ตอนนี้คนเกาหลีไปติดมาแล้วก็เกิดการติดต่อกันนะครับเกิดการระบาดทีนี้เขาจะต้องติดตามคนที่สัมผัสผู้ป่วยเพื่อที่จะติดตามดูเขาป่วยไหมเพื่อที่จะให้การรักษาได้ทันท่วงทีแต่นี่ก็เลยเป็นข่าวที่คนตื่นตกใจกันทั่วโลกMERS-CoV หรือMERS-CoV

V เนี่ยเป็นคำย่อ Middle East Respiratory Syndrome Middle East ก็ตะวันออกกลาง Respiratory ก็คือระบบทางเดินหายใจ Syndrome ก็กลุ่มอาการแล้วเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสโคแล้วก็ตัว V กลุ่มอาการของโรคทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางอาการนะครับก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งคืออาการของการติดเชื้อเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวคล้ายๆเราเป็นหวัดแต่นี้ส่วนของทางเดินหายใจคือเชื้อพวกนี้เวลาเราติดเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงไปถึงปอดเลยนั้นก็จะมีอาการเหนื่อยหายใจไม่ทันระบบการหายใจล้มเหลวออกซิเจนในเลือดไม่พอเพราะว่าเนื้อปอดนี่มันอักเสบมากนะครับทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซที่มันทำไม่ได้ถ้าเป็นรุนแรงก็เสียชีวิตได้คือกลุ่มเสี่ยงนั่นคือกลุ่มที่ต้องไปสัมผัสโรคณขณะนี้คงต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เดินทางไปทางประเทศทางตะวันออกกลางถ้าเกิดไปแล้วไม่ระมัดระวังเลยก็จะติดได้การติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่จะประมาณ14วันถ้าเราถามประวัตินั่นก็คือสมมติวันนี้ไม่สบายวันที่1แล้วมาหาหมอหมอจะถามว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไปต่างประเทศไปที่ไหนมาหรือเปล่าโรคโคโรนาไวรัสไม่มียาฆ่าเชื้อเลยรักษาตามอาการนอกนั้นก็จะเป็นการรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆจนกระทั่งร่างกายได้กำจัดเชื้อทิ้งไปได้แล้วให้อาการดีขึ้นเองเชื้อนี่เป็นเชื้อทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นการติดต่อมันจะเป็นฝอยละอองเวลาคนไข้ไอจามออกมาเนี่ยแล้วเป็นฝอยละอองแล้วเราหายใจเข้าไปเราก็จะติดไข้หวัดมันกลายพันธุ์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำว่าเราต้องฝึกให้เป็นนิสัย1คือการใส่หน้ากากอนามัย2คือการล้างมือหรือทำความสะอาดมือสม่ำเสมอคนที่ป่วยเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อของตัวนั้นออกมาสู่บรรยากาศภายนอกเพราะไม่งั้นคนข้างเขาติดได้เพราะพวกนี้เป็นฝอยละอองที่ขนาดใหญ่พอมาติดตรงนี้ปุ๊บมันก็จบละและเดี๋ยวพอมันแห้งเชื้อก็ตายเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือสม่ำเสมอเพราะเวลาเราไอเราจามเนี่ยบางทีมันก็ปิดปากนี่นะเชื้อติดมือเราส่วนคนรอบข้างทำไงฮะอย่านั่งประจันหน้าในระยะใกล้ชิดถ้าจำเป็นจะต้องคุยกันหรืออะไรเนี่ยก็หันข้างๆหรืออยู่ห่างเกิน1เมตรอันนี้ก็จะปลอดภัยแล้วแล้วหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่กำลังมีการระบาดของโรคการใส่หน้ากากอนามัยเลือกใช้แบบที่มันกันน้ำได้พอสมควรแต่ถ้าเป็นผ้าเลยนี่คงไม่ค่อยดีนะเพราะถ้าเป็นผ้ามันจะดูดซับน้ำกันไม่ได้แต่ส่วนใหญ่มันเราต้องการป้องกันฝอยละอองเล็กๆซึ่งหน้ากากอนามัยที่เขาออกแบบมาเนี่ยเพียงพอแล้วเวลาเราใส่หน้ากากอนามัยนั้นอย่าจับตรงข้างหน้าตรงนี้ต้องจับข้างหลังเพราะไม่งั้นถ้าจับตรงนี้ปุ๊บมือเราเปื้อนอีกเราก็แพร่เชื้อได้เลยเราติดเพราะงั้นจับข้างหลังแล้วพอถอดเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือทำความสะอาดมือ

ื่อไหร่ที่เรามีไข้แล้วมีอาการเหมือนหวัดจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ที่เราไปรักษาว่านี่เรามีอาการแบบนี้คือการบอกเนี่ยจะทำให้การดูแลรักษามันดีขึ้นคือทุกวันนี้เราเป็นไข้หวัดกันอยู่แล้วนะครับก็เราก็ฝึกปฏิบัติเรื่องไข้หวัดนี่แหละให้คุ้นชินคนเป็นไข้หวัดใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆคนที่อยู่ร่วมบ้านร่วมที่ทำงานกับคนที่เป็นไข้หวัดก็ล้างมือบ่อยๆอย่านั่งประจันหน้าคุยกันระยะห่างพอสมควรปฏิบัติอย่างนี้ให้เป็นนิสัยครับแล้วไม่ว่าโรคจะเป็นซาเป็นเมอร์โคเป็นไข้หวัดนกเป็นอะไรไข้หวัดต้องพันเจ้าอะไรมาเนี่ยโอกาสที่ท่านจะติดนี่จะน้อยมากนะครับ

การที่คนอยากหน้าอกฟูเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความสวยที่คิดเองวิธีที่คนรู้สึกว่าง่ายๆสุดอยากจะทำไม่ต้องเจ็บตัวไม่อะไรคือกินยาอาจจะมีเห็นขายกันตามทั่วๆไปว่ากินยาแล้วโตขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อซะมากกว่าความจริงถามว่ายาพวกนี้มีส่วนประกอบอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนถามว่าทานแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นมาได้ไหมจากคัพ A เป็น C เป็น D ได้ไหมคงเป็นไปไม่ได้ครับผมมีคนบอกว่ากินยาคุมกำเนิดแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นเป็นไปได้ไหมต้องบอกว่าเป็นไปได้แต่ว่ายาคุมกำเนิดชื่อก็บอกแล้วว่าเขาผลิตมาเพื่อคุมกำเนิดไม่ได้ผลิตมาเพื่อเพิ่มขนาดหน้าอกนั้นการที่หน้าอกขนาดเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดเท่านั้นเองวิธีถัดมานะครับคือวิธีการตบหน้าอกอาจจะได้ยินบางสำนักเนี่ยรับตบรับนวดเพื่อบอกว่าตบแล้วโตขึ้นแน่นอนนะครับลองคิดภาพนะครับอยู่ๆเรามาตีเนื้อเราเนี่ยอยู่ๆเรียกให้มันโตขึ้นมาบวมอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งบวมส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นการบวมน้ำซะมากกว่านะครับคงไม่ใช่ว่าตีจากคัพ A กลายเป็นคัพ C คัพ D หรือจาก30เป็น32 36 38คงเป็นไปไม่ได้แบบนั้นสุขว่าวิธีการตบหน้าอกก็ทำให้หน้าอกโตใหญ่รูปทรงสวยงามแบบถาวรเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับมีหนำซ้ำจะได้ผลเสียด้วยซ้ำคือผิวหนังอาจจะถูกการกระตุ้นการดึงยืดจนกระทั่งกล้ามเนื้อช้ำของหน้าอกแล้วมีผลเสียตามมาภายหลังก็เป็นได้อีกหนึ่งวิธีการที่นิยมกันมากก็คือการฉีดหน้าอกนะครับที่ฉีดเนี่ยเป็นสารแปลกปลอมการที่ฉีดปริมาณมากไปขนาดนี้เนี่ยจะเกิดผลแทรกซ้อนคือการแตกทะลุออกมาหรือว่ามีการไหลออกไปที่อื่นเกิดการกลายเป็นก้อนแข็งอยู่ในเต้านมซึ่งในระยะยาวแล้วเนี่ยถือว่ารักษาได้ยากมากในหลายๆรายเนี่ยถึงกับต้องตัดหน้าอกทิ้งไปเลยก็มีวิธีที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะครับก็คือการเสริมด้วยถุงเต้านมเทียมนะครับซึ่งตัวถุงเต้านมเทียมเองเนี่ยมีอยู่หลายรูปทรงหลายขนาดถุงเต้านมเทียมนะครับข้อดีก็คือว่าการที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเกิดผลอะไรที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราสามารถแก้ไขได้การที่เราใส่ถุงเต้านมไปเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะใส่เท่าไหร่ก็ได้มันมีข้อจำกัดอยู่ด้วยความหนาของผิวหนังความหนาของเนื้อเต้านมความกว้างของหน้าอกสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นข้อจำกัดในการเลือกขนาดของถุงเต้านมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องที่เชื่อว่าใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งเก่งใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งอยู่ได้นานไม่จริงนะครับการผ่าตัดเต้านมเนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นเต้านมที่เสริมไปวันนี้บอกโอ้สวยจังสวยได้1ปี2ปี5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับถุงเต้านมเทียมอาจจะมีอายุการใช้งานของเขาต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหา10ปี15ปี20ปีข้างหน้าต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าเต้านมผ่าครั้งนี้แล้วจะดีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงตลอดไปไม่มีทางนะครับการที่จับซิลิโคนก้อนหนึ่งยัดเข้าไปเนี่ยใครๆก็ทำได้คำถามคือใครที่จะทำให้คุณอย่างปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอยากสวยด้วยปลอดภัยด้วยต้องหาข้อมูลว่าแพทย์ที่ทำเนี่ยอยู่ในสมาคมวิชาชีพที่เชื่อถือได้จริงไหม

ถ้าพูดถึงเฮียคุณนึกถึงอะไรสำหรับโลกโซเชียลปัจจุบันนะครับมีประเด็นฮิตอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือการพาเฮียไปเดินห้างครับถามว่าผิดไหมผิดครับเพราะว่าเฮียเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยจะต้องห้ามซื้อห้ามล่าห้ามค้าขายห้ามครอบครองและเพาะพันธุ์ยกเว้นได้รับอนุญาตครับแต่ตัวที่เดินอยู่ในห้างเนี่ยไม่ใช่เฮียครับมันเป็นสวานามอนิเตอร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษนะครับซึ่งมันใกล้เคียงกับตัวเฮียมากแต่ไม่ใช่เฮียในประเทศไทยครับ

0: ซึ่งหลายคนเข้าใจว่าสัตว์ตระกูลนี้เนี่ยมีพิษและสกปรกจริงไหมจริงครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเนื่องจากว่าสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดก็จะมีเชื้อซัลมอเนลล่าซึ่งเป็นเชื้อประจำในสัตว์เลื้อยคลานอยู่แล้วซึ่งเชื้อนี้ก่อให้เกิดอาการท้องเสียได้ในคนถ้าจับแล้วไม่ล้างมือส่วนเรื่องพิษนั้นเราก็สามารถพบได้ในสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวมังกรโคโมโดนะครับแต่ว่าตัวเหี้ยในประเทศไทยและเจ้าซาวานามอนิเตอร์ที่อยู่ในคลิปนั้นไม่มีพิษครับ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแม่พิก
2: นุ่นมากอ่ะ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแม่พิก

0: อีกคลิปหนึ่งที่มีคนกำลังพูดถึงในปัจจุบันก็คือการที่อาจารย์จิตรบุญสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นไปพบเหี้ยที่อยู่ในน้ำแล้วเหี้ยตัวนั้นเนี่ยมีอาการหงายท้องแล้วก็หมุนกลิ้งอยู่ในน้ำโดยปกติแล้วอาการเหล่านี้เนี่ยจะไม่พบในเหี้ยปกติแล้วก็ทำการย้ายเหี้ยตัวนี้เนี่ยมาที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วทำการตรวจวินิจฉัยพบว่าเหี้ยตัวนี้มีอาการลำไส้อักเสบมีแก๊สในกระเพาะและลำไส้เยอะผิดปกติรวมทั้งมีการติดเชื้อในทางเดินอาหารครับและทีมสัตวแพทย์ได้ทำการสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่เหี้ยได้ไปกินอาหารที่ไม่เหมาะสมและจากการที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันมีการทำอาหารมีการทิ้งเศษสิ่งปฏิกูลและรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ต่างๆบริเวณบ้านนั้นก็เป็นสาเหตุโน้มน้าวทำให้เหี้ยในธรรมชาติขึ้นมากินสิ่งของเหล่านี้เนื่องจากเหี้ยในธรรมชาตินั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่ม scavenger ซึ่งหมายถึงสัตว์ที่เก็บกินสิ่งปฏิกูลรวมถึงเศษซากสัตว์ชนิดต่างๆครับถ้าพูดถึงเหี้ยสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปคิดขึ้นมาก็คือสิ่งที่ไม่เป็นมงคลซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนี้เป็นสิ่งที่เหี้ยทำหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติให้เหี้ยเป็น
1: แป้งสามารถที่ทำให้เกิดการติดไฟได้อย่างไรปฏิกิริยารุนแรงทีเดียวโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่มากแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเรียนรู้เอาไว้ต้องมี3ปัจจัยหลักกับอีก2ปัจจัยย่อยทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion เหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้ที่นิวไทเปวอเตอร์พาร์คเนี่ยเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บและค่อนข้างจะสาหัสเกินกว่า500คนแล้วก็มีการเสียชีวิตด้วยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการใช้ผงแป้งที่เติมสีเข้าไปลักษณะการใช้ก็คือใช้เครื่องเนี่ยที่เป็นลมพ่นออกมาทำให้เกิดการสร้างบรรยากาศในงานดนตรีตอนกลางคืนปัจจัยที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยมี3ประการหลักกับ2ปัจจัยย่อยปัจจัยหลักคือ1มีออกซิเจนออกซิเจนในทั่วๆไปเนี่ย 21% ของบรรยากาศ2มีเชื้อเพลิงก็คือฝุ่นแป้งเนี่ยที่พ่นออกไปสามคือมีแหล่งพลังงานความร้อนหรือประกายไฟนะครับอย่างน้อยต้องมีประมาณสัก500องศาในกรณีนี้อาจจะเป็นการที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตหรือเกิดจากประกายไฟจากมอเตอร์ก็แล้วแต่อีก2ปัจจัยย่อยก็คือฝุ่นผงที่ติดไฟได้ไม่ใช่ว่าจะติดไฟได้เองมันต้องมีความหนาแน่นของฝุ่นผงเหล่านี้ในอากาศมากเพียงพอแต่ถ้าเกิดน้อยๆก็ไม่ติดไฟหรือมากเกินไปที่เป็นก้อนๆก็ติดไฟยากเช่นเดียวกันนอกจากมีความหนาแน่นที่สูงนะครับมันจะต้องอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งอย่างจำกัดเมื่อเกิดประกายไฟเกิดขึ้นในที่นี้นะครับจะมีการเผาไหม้ในเบื้องต้นก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเนี่ยก็จะเกิดการขยายตัวพร้อมๆกับอุณหภูมิที่กระจายไปเกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion ภายในเวลา10วินาทีเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วบริเวณและทำให้ฝุ่นผงที่ตกลงมาเนี่ยเนื่องจากมีความดันก็จะฟุ้งกระจายขึ้นไปอีกทำให้มีการไหม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้เกิดการสันดาปครั้งที่2 3 4ต่อเนื่องไปเรื่อยๆและยิ่งหลายๆครั้งก็ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าจะมีทั้งความดันและมีความร้อนเหตุการณ์นี้จบในเวลาประมาณ30วินาทีเพราะว่าพอผงฝุ่นหรือผงแป้งหรือฝุ่นแป้งที่ติดไฟได้มันหมดมันก็จบนะครับความร้อนก็อาจจะหายไปด้วยความรวดเร็วแต่ความร้อนที่ภายในไม่กี่วินาทีเนี่ยมีที่อุณหภูมิประมาณ400หรือ500องศาขึ้นไปก็เพียงพอที่จะทำให้ผิวหนังด้านนอกเนี่ยเกิดการสูญเสียในกรณีนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดก้มลงต่ำเพื่อหนีความร้อนเนี่ยมันไม่เหมือนไฟไหม้ทั่วๆไปที่ควันต่างๆอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างยังพอมีออกซิเจนยังหนีได้บ้างคราวนี้มันเหมือนกับ

ุกอย่างเนี่ยมันเผาขึ้นมาทั้งหมดโอกาสที่จะหนีรอดลำบากมากการกระโดดลงไปในน้ำก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระดับหนึ่งแต่วิธีการดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมในลักษณะนี้สิ่งที่เราเรียนรู้จากโศกนาฏกรรมที่เกิดจากไฟไหม้ที่มีต้นเหตุจากฝุ่นผงผู้ที่นำวัตถุหรือผงต่างๆที่อาจจะติดไฟได้เนี่ยควรจะศึกษาข้อกำหนดต่างๆหรือคุณสมบัติต่างๆของมันในเบื้องต้นและควรจะต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วควรจะทำยังไงวัยรุ่นทั่วไปที่ยังมีจิตใจที่สนุกสนานอยู่นะครับเลี่ยงการที่เข้าไปในการจัดที่อาจจะดูไม่ได้มาตรฐานนะครับรักษาชีวิตไว้สนุกไปนานๆเลี่ยงออกมาซะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

ผมว่าเราโดนหลอกมากกว่าเหมือนกับว่ามีผู้ผลิตผู้จำหน่ายเราก็คือเหยื่อการที่เราไปจัดฟันแฟชั่นเนี่ยเนื่องจากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ผ่านอย.เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันรั่วไหลออกมาจากตัววัสดุเองเนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองกับเนื้อเยื่อเกิดการอักเสบการติดเชื้อเดี๋ยวแล้วเราไม่ได้รับการรักษาใดๆในที่สุดมันก็ลุกลามแล้วอาจจะไปสู่กระแสเลือดก็ทำให้เกิดปากเน่าอย่างเงี้ยครับก็เวลาที่เรามาจัดฟันนะครับคุณหมอเขาจะต้องใส่ตัวแบร็กเก็ตติดไปที่ตัวฟันแต่ละซี่แล้วก็ยึดลวดด้วยโอริงที่เป็นสีซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในปากของเราเป็นระยะเวลาอย่างน้อยก็ 1-2 ปีตัวแบร็กเก็ตเองถ้าเป็นแบร็กเก็ตที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านการชุบอบหรือว่าการที่นำมาใช้ในช่องปากก่อนที่จะนำเข้ามาใช้ก็ต้องมีการฆ่าเชื้อทำให้ปลอดเชื้ออย่างลวดที่นำมาใช้เนี่ยถ้าเกิดเขาเอาลวดที่อยู่ในท้องตลาดที่เขาเอาไปนำไปร้อยลูกปัดเอาอะไรมาใช้ในปากเราเนี่ยนอกจากมันจะเป็นสนิมหรือว่ามันอาจจะมีโลหะอะไรรั่วไหลออกมามีตะกั่วสารโครเมียมอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้อยู่ในปากเราเป็นเวลานานมันก็ค่อยๆสะสมมันก็เป็นพิษยางที่เราไปซื้อที่ไปเปลี่ยนสีเองเนี่ยเราลองคิดถึงยางที่มัดหนังสติ๊กที่บาดถุงนะเราคิดว่าในนั้นมีสารอะไรบ้างที่มันจะรั่วไหลออกมาขนาดเราไปมัดปากถุงเองเนี่ยเรายังได้กลิ่นที่มันเหม็นแล้วมาอยู่ในช่องปากเราเป็นเดือนๆหลังจากนั้นสีมันก็จะจางลงสีที่อยู่ในยางเนี่ยครับที่มันจางที่มันซึมรั่วไหลออกมาในปากเรามันก็สะสมอยู่ในร่างกายเราในที่สุดมันไปสะสมที่ระบบขับถ่ายมันก็จะเกิดเป็นพิษที่ตับที่ไตอันตรายที่เราเอาเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานนี่ครับมาอยู่ในปากของเราเนี่ยเราก็เห็นว่าอย่างเช่นหนึ่งคือเหงือกอักเสบปากบวมหรือว่าฟันนี่อาจจะถูกเคลื่อนโดยผิดตำแหน่งศพกระแทกก็เกิดฟันตายหรือแม้กระทั่งที่เคยมีข่าวใน 2-3 ปีก่อนก็มีเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดก็การจัดฟันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นไปแล้วเวลาเพื่อนเขาติดเราก็อยากเห็นอยากมีเปลือกมีอยู่ในปากเหมือนกันส่วนใหญ่ก็เป็นตามกระแสสังคมการจัดฟันจริงๆนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟันที่อาจเช่นฟันเหยินฟันยื่นฟันซ้อนเกฟันห่างฟันไม่สบกันหรือแม้กระทั่งคางเบี้ยวคางยื่นพวกนี้เราสามารถช่วยให้เขาสามารถสบฟันได้ตามปกติแล้วก็พูดชัดมีความสวยงามแต่สำหรับคนที่มีฟันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดัดฟันเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการดัดฟันเถื่อนเนี่ยเสี่ยงต่อชีวิตคือไม่มีใครตายเพราะจัดฟันปกติแต่มีคนตายเพราะจัดฟันแบบเถื่อนแบบไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่มีใครตายถ้าไม่ได้จัดฟันคือถ้าเราทำกับทันตแพทย์แล้วก็อย่างน้อยเราก็วางใจได้ระดับหนึ่งว่าทันตแพทย์ย่อมให้การรักษาที่ดีกับเราในกรณีที่เราติดไปแล้วแล้วเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราอยู่ในปากเราเนี่ยเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานหรือไม่เราก็ดูจากอาการมีระคายเคืองไหมมีปวดแสบปวดร้อนหรือเจ็บหรืออะไรไหมแล้วเราก็ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อให้ประเมินถ้าเกิดมีอาการ

0: างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
0: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
0: คล้องพวงมาลัย
2: มาไหว้

0: เอามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำสารพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิตั้งแต่เกิดเลย
0: ไหมบ้า
3: เกินไป
1: เอ้าแล้วไม่เหรอแล้ว
0: แม่
1: ไม่ได้ทำอะไรแล้วทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบนะ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
1: พี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้นแหละเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือ ช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยก็ได้สตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต
0: ่อันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
1: วัง
0: คล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมทีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นปูนฉาบปูนมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือก
1: เ
2: ลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบนะ
0: ทำไงดีวะ
1: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วจะพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
1: เออ
2: ก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไป

0: ดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเงี้ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักอันนี้ก็เป็นรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรล่าตอนเนี้ยขายได้อ่ะ
0: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธ
2: เออจุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
2: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
0: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ใช่ไหมใช่
0: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
0: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้าว
2: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
1: ใช่
2: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
0: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
0: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
2: ครับ
0: ไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
0: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้ก็อะไรเงี้ย
1: คือเราต้องรองานเราพูดแทนเรา
0: ใช่
1: ด
0: ี
1: กว่าเรา
0: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช
0: ่แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: เอออ
0: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: เออมันเป็นโปรดักต์ดีไซน์เนาะอันเน
0: ี้
1: ยเออเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นโปรดักต์ที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
0: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
0: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
0: ที่คิดออกนะแต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำคร
1: ับ
0: ให้คนได้เห็นเปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
1: ทำอะไรนะ
0: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
1: ์ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำแบบนั้นล่ะพี
2: ่
1: เอาทำจริงๆอ่ะ
0: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
0: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
0: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
0: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
2: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
1: แต่
2: ว
1: ่
2: าม
1: ีสื่อ
2: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
0: ้
1: แล้วหลังจากนั้นหลังเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
0: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่ากว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้ในช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต่ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุน
0: ไปหรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
2: งั้น
1: เสียวๆอ่ะ
2: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
0: ่2แบบ
2: โอเค2แบบไง
1: 2แบบ
2: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
1: 2แบบ
0: ใช่
2: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
0: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
1: จริง
0: อันเนี้ย
1: จริ งจริงจริง
2: เอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
2: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อยากจะไปคุยต่อเลย
2: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ใช
2: ่ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
0: ่
1: ามีกี่ซิงเกิลตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
2: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
2: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากเลยไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
2: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
0: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
0: ก็คือ
1: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
0: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
0: แล้วก็
1: คือต่าง

0: สองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
1: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได้นิดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
0: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
1: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
2: สี่เสาก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
1: ใช่
2: นะแบบโบราณอยู
0: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
1: จริงๆก็
0: นี่ไงเอาไว้ให้
1: ไว้ใจ
0: เอา
1: ไว้
0: เช้าไงอะไรนะออกกำลังกายให้ออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
0: มาไหว
1: ้คือแกนิโตเนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0%
0: อ่าฮะ
1: แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
0: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
1: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
0: มันอยู่นานๆครับมันสเตนแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นก็อยู่แน่นแหละ
0: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งพวงมาลัยสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
0: ยอดไปเลย
1: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะครับ
0: สเลต
1: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
0: ครับมันเนื้อวัสดุจริงๆ
1: นี่เลยก็คือสเลต
0: มันเงาเลยเห็น
1: แกนิโต้
0: ครับ
1: กระจก
0: เห็น
1: แล้วสเลตอีกวินี่ก็เป็นกระจก
0: อีก
1: พวกนี้ก็จะเลดหรืออลูมิเนียม
0: มีกระจกใช่คนทราย
1: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าเอ๊ะคุณขวดมันต้องมีทองมากนะ
0: คือเราทำคลิปไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยลักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนึง
1: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
0: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆมาว่าม
2: ีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
0: อะไร
2: แต่มันสงสัย
0: อะไรพี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
1: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
0: โอ้
1: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโพเซตทั้งหมด
0: ครับ
1: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
1: อันนี้ก็เป็นพรม
0: นี่คือสารพระพรม
1: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
0: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
1: ใช่ครับ
2: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักหรือ4หน้า
0: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
0: ในละวันเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
0: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
1: ประมาณ
0: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มสี่อันชนอะไรเงี้ยแล้วยังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
2: หนามากอ่ะ
0: หนาเลย
1: 10หรือ12มิลนะครับ
2: โอ้
0: เซนกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
1: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
0: สวยอ่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
1: สเลตเหมือนก
0: ัน สเลตเหมือนกัน
2: อันนั้นคือ
1: กระจกล้วน
2: ๆอบโค้งมาเลย
1: ครับ
0: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วยว้าว
2: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก
0: ็
2: คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
1: อันนี้ก็สารพระพรหม
2: ใหญ่มาก
0: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
1: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
0: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ
2: ๋อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
1: ใช่
0: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมายค
0: ือ
2: เรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดีก
0: ็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงครับ
0: โอ้
2: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงสายชิงช้าใช่ไหมครับ
1: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหม อันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
0: ครับผม
2: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คร
2: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
0: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
2: อ
0: ้
2: าวไป
0: ที่ไปที่นู่นเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาว่าไง
1: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บ เขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
0: ครับ
1: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
0: ้โอ
1: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
0: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
0: ะนี่ไง
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
0: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพจข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
1: า
0: แล้วก็วางอะไรสะดวก
1: วาง
0: ของบูชาสะดวก
2: เท่านั้น
1: เท่านั้นเอง
2: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้ว
1: ใช่
2: กราบไหว้ได้แล้ว
0: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
1: า
0: การยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ผลตอบรับเป็นยังไง
1: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
0: เออ
1: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาด
0: จ
1: ะได้ไม่อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
1: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าให้คุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
0: หินมันดูไม่ค่อยรวย
1: อะไรประมาณน
0: ั้
1: นมันต้องมีบ้าง
0: ทองก็หน่อยดิ
1: อันนี้ก
0: ็ตายาย
1: ตายาย
0: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
1: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกัน
0: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
1: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
0: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
1: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
0: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
2: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
0: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
0: เออ
1: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
0: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับ
0: ตรงยอด
1: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
0: เออเหรอ
2: มันก็น่าจะสวยดีนะ
0: เออนั่นดิน
1: ี่แถว
2: นะ
0: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างใน
1: ด้วย
2: มัน
0: มีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
0: เออพี่ใส่ไปว่าตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไร
0: ครับครับครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
0: เออ
1: เราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงคร
1: ับ มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
1: ใช่
0: ประดับสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
0: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
0: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
1: ก็อันนี้
0: แขวนพวกไว้เต็มเลย
1: พระพรหมครับ
0: พระพรหมเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็
1: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
0: คือใหญ่มาก
1: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
0: ครับ
1: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
0: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
2: ส
0: ุ
2: ดท้ายใหญ่มาก
1: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
0: เบิ้มเลย
2: อุ้ย
0: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: ฮะ
1: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินอลคล้ายๆ
0: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
1: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
0: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
1: ้
0: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
1: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
0: จะรุ่นอื่น
1: ซื้อ
0: นี่ไง
1: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
0: เออ
2: มันมี
0: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิ
2: เนี่ย
0: อยากดูไม่ใช่อยากดู
2: คือมันมีหลายชั้นอ่ะ
0: เออใช่ๆ
2: นะ
0: ดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
0: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
1: ใช่ครับ
0: เออเวลาที่

0: เราไปติดตั้งเรามีบริการไหมครับ
1: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
0: โอ้โหเ
1: พราะว่าคือเราเคยเจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
0: เข้าใจ
1: เท่าไหร่
0: เข้าใจ
1: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
0: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งๆ
1: ใช่
2: แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
0: เออหน้างาน
1: เตรียมแท่นครับ
0: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกในเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
0: เตรียมแท่น
1: ใช
0: ่ไม่ได้นั่นเพราะว่า
1: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให
0: ้ครับ
1: ก็ว่า
0: เอาเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
1: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
0: ฮะอย่างใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเง
1: ี้ยเราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
0: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
1: า
0: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องของวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
0: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
0: ใช
2: ่เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกโฉลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
1: คร
0: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชมอย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
0: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทร์ทีวี

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสง

0: ัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
1: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
2: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
3: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
0: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
1: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนนะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเราก็เริ่มตั้งวันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
0: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
3: จะเริ่มต้นยังไงอันนี้เราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: อีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามแล้วนี่มีรางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะหนึ่งนอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
2: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราบอกเอ๊ะไม่มีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ้อมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
3: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
3: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่

0: นี่ครับ
1: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอยู่ช่วงนึงเอามาทำซุกี้ไงอร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลากันเลยอย่างเงี้ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องระบายท้องดีมาก
2: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบโอ้ยชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
3: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมาลดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็ลดน้ำ
4: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
3: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
0: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
5: ได้เห็ดได้สลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้ามันก็เสร็จเรียบร้อยเห็ดมีนิดหนึ่ง
2: รู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
0: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
6: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีเทศศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
0: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
7: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
8: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะ

0: ไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่มันแรงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมีความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
2: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
0: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วมันแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
3: แฟนนะคะที่มาจากนำวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวนี
4: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
1: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
0: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วมันแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
4: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้น

0: ในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
2: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
1: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
3: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
4: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอเดินได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
0: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปเรียนรู้แบบสนุกๆทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: รูปร่างเหมือนมดไม่ใช่มดแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วย
2: ก็คือมันช่วยกัดกินไม้ค่ะ
1: มันก็กินแบบว่ากิ่งไม้แห้ง
0: ปลวกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแถมยังมีชีวิตที่น่าสนใจวันนี้เพื่อนๆของเราแล้วก็ครูเกรียงเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะที่แรกก็คือบ้านหลังเก่าของครูนั่นเองค่ะครูเกรียงบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูแลเจ้าปลวกก็เริ่มจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วค่ะ
3: ครูก็ไม่ได้กลับมาที่นี่สักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่ากลับมาดูอีกทีปลวกกำลังขึ้นบ้านครูก็เลยว่าไหนๆเราก็จะแซะรังปลวกแล้วก็เลยว่าถือโอกาสให้เด็กๆ มาดูไปด้วยเลยว่าเอ้ยถ้าเราแซะรังปลวกออกมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไง
2: บ้านเก่าผมปลวกขึ้นเป็นเส้นเลย
3: โอ้โหใครรู้บ้างปลวกขึ้นเป็นเส้น
2: บ้านผมเป็นอิฐ
3: ฮะเป็นอิฐหมดเลยเหรอแต่บ้านเป็นอิฐเนี่ยเวลาที่ของที่อยู่ในบ้านพวกเก้าอี้พวกอะไรอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นานๆตั้งพิงผนังไว
2: ้ปลวกกิน
3: อยู่ข้างในบ้านมันก็อาจจะแอบมาได้แล้วก็บางบ้านอยู่บนตึกชั้น8ชั้น9นู่นคิดว่าไม่มีปลวกแต
2: ่มี
3: นะครับปลวกก็ขึ้นไปได้ใครที่อยู่บ้านที่อย
2: ู่
3: บ
2: นคอนโด
3: กินได้หมดแหละถ้าตรงไหนมีไม้มีอาหาร
2: ปลวกเป็นซูเปอร์แมนเหรอ
3: มันเป็นซูเปอร์แมนไหม
0: ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันค่ะเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อไม้และก็เส้นใยต่างๆเป็นอาหารหลักค่ะชอบทำรังซ่อนตัวกระจายอยู่ทุกที่เลยนะคะและเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราอาจจะแบ่งกลุ่มปลวกเป็นแบบนี้ค่ะปลวกที่อาศัยทำรังในเมืองกับทำรังอยู่ในป่าหรือปลวกที่อาศัยทำรังในดินกับทำรังอยู่บนต้นไม้ก็ได้ค
3: ่
0: ะ
3: อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูก่อนว่าแถวนี้มันจะมีรังปลวกแบบไหนบ้างแต่ครูบอกไว้ก่อนว่าเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปทางนี้นะแล้วเดินออกไปนี่
2: ทางขึ้นบันไดครับอีกอันนึงจะอยู่อันใกล้ๆอันที่อยู่ใกล้ๆพื้นปูนครับ
1: ก็เหมือนก็ตอนแรกก็คิดว่าเป็นภูเขาเล็กๆที่ทำจากดินแล้วตอนหลังๆเพื่อนก็เริ่มมาบอกว่านี่คือรังปลวกอะไรแบบนี้ก็เริ่มเข้าใจก็มีว่าสูงขึ้นไปก็ดีก็มีแล้วก็เรียบหน่อยๆขรุขระแล้วก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาขรุขระเกือบจะโดนต้นไม้แบบว่าสูงมากแล้วก็มีตรงข้างๆขยับไปหน่อยก็จะเป็นหลุมลงไปแล้วลงไปมันก็จะมีแยก2ทางที่อีกทางนึงผมมองไม่เห็นเห็นอีกทางนึงลึกลงไป
0: สังเกตดีๆรอบๆบ้านหลังนี้เพื่อนของเราพบรังปลวกอยู่2ลักษณะค่ะแบบแรกเป็นกองดินเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ๆสูงบ้างเตี้ยบ้างสัมผัสดูเนื้อดินค่อนข้างจะเรียบดินมีสีอ่อนลองเอามือเคาะก็จะรู้สึกถึงความแข็งแรงมากๆค่ะส่วนแบบที่สองเป็นภูเขาเล็กๆยอดค่อนข้างแหลมเนื้อดินมีความขรุขระสีดินเข้มกว่าแต่ความแข็งแรงไม่เท่าแบบแรกคุกเรียงบอกว่ารังทั้งสองแบบนี้เป็นบ้านของปลวกคนละชนิดกันอีกด้วยนะคะ
3: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรังใหญ
2: ่
3: สูงกับเท่าตัวครูเลยเนี่ยสูงกว่าครูอีก
2: ก็ครูนั่ง
3: อ้าวเหรอก็เดี๋ยวเราครูจะลองแซะ รังนี้ให้ดูนะครับว่ามันมีตัวแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรัง
4: ตัวอย่าง
3: ที่จะให้เด็กๆดูก็ถ้าอยากรู้ว่าในรังมันมีนางพญาจริงไหมก็ต้องช่วยกัน
4: ขุด
0: การแซะรังปลวกครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ทำความรู้จักเจ้าปลวกแล้วก็รังของมันให้มากขึ้นเด็กๆทั้งบ้านคนไหนเจอรังปลวกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งรีบแซะเองนะคะควรปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะ
3: เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันก่อน
4: โอ้ my god

0: ัดไหมจริงๆแล้วเวลามันกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ปล่อยนะมันจะหนีบมันใช้เขี้ยวข้างหน้าเนี่ยหนีบไว้
1: ตัวนี้มีเขี้ยว
0: ใครอยากลอง
1: ผมเห็นไข่ไหนใช่ไหม
0: ไข่ไหม
1: มันเป็นอะไรก้อนใหญ่ๆสีขาว
2: ข้อขาตรงนั้นมีก้อนเหมือนสมองเลยค
0: ่
2: ะ
0: มีก้อนเหมือนสมองใช่
1: เหมือนอันนั้นก็เป็น
0: มีก้อนเหมือนสมองข้างใน
1: มันก็เป็นนะ
0: ใช่ครับ
2: เขาต้องเชื่อ
1: มันคืออะไรอ่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไร
3: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะด้านในของรังปลวกเราจะเห็นการแบ่งรังเป็นชั้นๆแต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องๆค่ะ
4: มันแข็งมากเลยครับแข็งแบบแข็งมากคล้ายๆปูนเลยครับห้องมันเป็นแบบห้องเยียกๆมันแล้วแต่ขนาดของรัง
5: มันจะเป็นชั้นๆครับหัวก็มีเหมือนเป็นแท่งเหมือนเป็นเสาอะค่ะแท่งนั้นก็เป็นเบนๆยาวๆครับแล้วก็อาหารของปลวกเป็นก้อนออกกลมๆหรือว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นออกรีๆแล้วก็มีรูพุนบางรูพุนก็เล็กหรือบางรูก็ใหญ
3: ่ก้อนกลมๆที่เพื่อนเราเจอหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะกลมๆหยักๆคล้ายสมองถ้าใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นปลวกตัวจิ๋วๆ จำนวนมากดูเหมือนว่าเจ้าก้อนกลมๆนี้เป็นรังอนุบาลเลี้ยงดูปลวกตัวอ่อนที่นางพญาเพิ่งจะไข่ออกมานั่นเองค่ะ

0: ตัวใหญ่ๆสีแดงๆก็เป็นตัวกรึกกรึกกรึกกรึกไปเยอะมากเลย
1: หัวจะใหญ่หัวตัวจะย่อมาจากหัวนิดนึงเหรอตรงส่วนก้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนิดนึงแล้วมีขา6ขาข้างหน้ามีเขี้ยว2เขี้ยวอันใหญ่
2: สมาชิกในรังปลวก1รังจะมีปลวกที่ทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกมีส่วนหัวโตกว่าส่วนตัวสีเข้มๆแล้วก็มีกรามขนาดใหญ่คล้ายครีมค่ะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกทหารนะคะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยปกป้องสมาชิกจากศัตรูที่จะเข้ามารบกวนในรังค่ะต่อมาหน้าตาคล้ายกันค่ะแต่ขนาดตัวจะเล็กกว่าสังเกตดีๆส่วนหัวกับส่วนท้องขนาดพอๆกันเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกงานค่ะทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในรังนะคะทั้งดูแลนางพญาหาอาหารดูแลตัวอ่อนทำความสะอาดรังสร้างรังแล้วก็ซ่อมรังที่ถูกทำลายอีกด้วยค่ะกลุ่มนี้พิเศษกว่าใครค่ะเราเรียกว่าแมลงเม่าค่ะเป็นปลวกที่มีปีกมีเพศตอนเด็กๆตัวสีขาวแบบนี้แต่เมื่อโตเต็มวัยสีสันขนาดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมที่จะบินออกจากรังไปทำหน้าที่จับคู่สร้างรังใหม่ทำการสืบพันธุ์กลายเป็นราชาแล้วก็นางพญาคอยให้กำเนิดสมาชิกปลวกหน้าใหม่ถ้าบ้านใครไม่อยากให้เจ้าปลวกมาขออาศัยก็ต้องคอยระวังเจ้าแมลงเม่าให้ดีๆนะคะ
3: หานางพญาปลวกไม่เจอถูกปลวกกัด2ทีก็เจ็บแต่ถ้ามันตัวเล็กครูเกียงบอกว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บแต่มันมีเหมือนว่ามีก้าแบบตรงเนี้ยแล้วก็มีหยักๆแบบนั้นน่ะมันเอาไว้หนีบ

0: ดปลวกรอบๆบ้านแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาทำความรู้จักปลวกที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติกันบ้างแล้วล่ะค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจดูในป่าว่ามันมี
2: กองเมฆ
1: มันมีปลวกอยู่แบบเหมือนเมื่อวานที่เราดูตามบ้านไหมอันที่หนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะไม่ทำลายรังปลวกนะครับ

0: จะไม่ขุดไม่แซะอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้เขากำลังทำหน้าที่อยู่ตามธรรมชาติก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไป
1: วันนี้ครูเกียงให้มาเดินป่าที่นี่แล้วก็สำรวจปลวกเพื่อศึกษาว่าปลวกในป่าเหมือนกับปลวกนอกป่า

0: อ้าวนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่เราเจอแล้วที่กำลังกินเลยนี่เดี๋ยว
1: พูดไม่เห็นเหมือนที่เรา
0: ลังใช่มันเป็นอีกชิ้นน
2: ึ
0: ง
2: ลังก็มี
0: นี่อีก
2: ลังหนอนมาแล้ว
0: นี่มันกำลังอุ้ยนี่มันกินจนหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะ
1: เหลือแต่เปลือก
0: นี่มันค่อยๆกินจนข้างในหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ข้างนอกที่หุ้มไว้มีปลวกอยู่ด้วย
1: อันนี้คือ
2: เกลียวแล้วมันแม่มันอ่ะ
0: แม่มันไม่อยู่ครับแม่มันเนี่ยอาจจะต้องซ่อนอยู่ในรังอันนี้มันคือก้อนอาหารที่ปลวกกินเข้าไปนะครับ
2: แล้วไหนก้อน
0: ก็เนี่ยไม้เนี่ย
2: ก
0: ้อนอาหารเนี่ยคือไม
3: ้จุดนี้เพื่อนเราเจอในท่อนไม้ที่แห้งแล้วตัวเล็กมากต้องใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นว่ามันกำลังกัดแทะเนื้อไม้ด้านในค่ะ
0: เท่ากับ
4: ไม่เหมือนปลวกที่อยู่ตามบ้านปลวกในป่าเจอเล็กกว่าและสีจะเห็นชัดกว่า
3: แม้เราจะรู้กันดีว่าปลูกตามธรรมชาติมีหน้าที่สำคัญในการกัดกินเศษซากไม้ใบไม้หรือต้นไม้ที่หักล้มทับถมกันอยู่ในป่าเพื่อย่อยสลายให้กลายเป็นดินแต่เจ้าปลวกจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยหากไม่มีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตอีกพวกนึงที่อาศัยอยู่ในท้องปลวกเวลาปลวกกัดกินไม้เข้าไปเจ้าโปรโตซัวก็จะทำหน้าที่ช่วยย่อยไม้นั้นอีกทีเพื่อให้ปลวกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถ้าไม่มีโปรโตซัวปลวกก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติได้เลยล่ะค่ะ
0: เราจะข้ามตรงนี้ไปหรือจะยังไงดีครับปีนข้ามไห
2: มไม่
0: ครูลองข้ามก่อนดีกว่าใครจะปีนไปกับครู
2: ครูขอน้อยป
0: ีนเดี๋ยวครูปีนก่อนเราเจอทางปลวกแล้วเราเจอทางปลวก
2: จับได้
0: ก
2: ิน
0: ใหญ่ซ
2: ึ่
0: งไปยุ่งกับมัน
1: เราได้เล่นน้ำแล้วละสิน
0: ี่เราเจอทางปลวกแล้วโชคดีที่เราข้ามมา
1: ได้เล่นน้ำ
0: กินยังไงข้า
2: ปลวกเยี่ยงเป็นปลวกต้นก้นที่สีดำ
0: มันเดินไปไหนเราตามไปดูหน่อยสิ
3: ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ
0: ตกลงทางไปอ้าวครูเห็นเดินมาทางนี้
2: มาทางนี้
0: ตกลงเดินไปทางไหนครับ
2: มาทางของเดินแล้วมันมาจาก
1: ตรงนี้แถวนั้น
2: ฝั่งมันมาจาก
1: นั้น
2: ฝั่งไม้ย่อยสลายนั้น
0: ตกลงมันเดินไปทางไหนมานี่หรือไปนู่นครับ
2: ไป
1: มันเดินฝั่งนั้น
2: มันเดิน
0: ไป
2: ฝั่ง
0: ทาง
2: มาหาก
0: ัน
2: ไป
0: แสดงว่าไปกลับมันอาจจะไปแหล่งอาหารนี่นี
2: ่ผมเจอแดดที่ลังเล
0: ็
2: กด้วย
0: ใช่ใช
3: ่เพื่อนของเราเจอกองทัพปลวกงานที่กำลังเดินทางโดยมีปลวกทหารคอยคุ้มกันค่ะว่าแต่ปลวกงานพวกนี้กำลังจะเดินไปไหนเดินไปทำอะไรตามไปดูกันค่ะ
0: ปลวกมันไปนู่นไม่ใช่เหรอ
2: จับเดี๋ยวนี้
1: ยังอยู่ด้วย
0: นี่นี่นี่มานี่แล้ว
2: ก็ไปนู่น
0: ครูขอดูว่ามันไปทางไหน
2: นี่คุณปู่ขายยาว
0: นี่นี่นี่ลองนำทานดูดีๆที่ไม้ที่รากไม้นี
2: ่มันมาจากต้นไม้
0: เป็น
2: ไป
0: ที่ลองเล็กครับ
2: จากข้างบน
0: พี่ปินเห็นแล้วว่ามาจากข้างบนแสดงว่าเฮ้ยเราจะเห็นรังมันอยู่ข้างบนไหมตัวนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยได้สองเรื่องนะครับก็คือตัวนี้มันอาจจะทำรังบนต้นไม้ไหมนะครับหรือมันกำลังเดินไป

0: นู่นบนยอดไม้นู่นที่เป็นไม้พังไม้ผูกพัง
1: ครับ
2: สังเกตดีๆปลวกงานพวกนี้จะเดินเรียงกันแทบไม่แตกแถวนะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าปลวกพวกนี้ไม่มีตาค่ะแต่เคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดเป็นเรดาร์ตามกลิ่นฟีโรโมนของพวกเดียวกันฉะนั้นไปไหนไปกันแบบนี้ล่ะค่ะ
3: มันเดินสลับกันไปมาทั้งอย่างเช่นมันจะมีล้านตัวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อีกล้านตัวไปฝั่งขวา
4: เช่นทางปลวกก็จะมีปลวกตัวเล็กๆเดินกันหรือเดินเรียงกันเหมือนมดนะครับเดินบนกิ่งไม้เดินหน้าบางตัวก็เดินกลับมามันมีหนวดครับเหมือนมดด้วยค่ะมันเอาหนวดแตะบนพื้นว่าข้างหน้ามีก้อนหินหรืออะไร
2: ปลวกคล้ายมดแต่ไม่เหมือนมดแถมไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะปลวกจะมีหัวอกแล้วก็ลำตัวแบบนี้ค่ะส่วนมดตรงส่วนท้องคอดกิ่วจนคล้ายเอวมดมีเอวแต่ปลวกไม่มีค่ะปลวกกลับเป็นญาติใกล้ชิดกับเจ้าแมลงสาบนะคะสังเกตส่วนปลายท้องจะมีแผนหาง1คู่เหมือนกันกับแมลงสาบค่ะมีบางรายงานค้นพบว่าในแมลงสาบโบราณบางชนิดมีเพื่อนซีอย่างเจ้าโปรโตซัวอยู่ในท้องเหมือนปลวกเลยล่ะค่ะ

0: าณสีออกส้มๆแล้วมีเขี้ยวเกือบทุกตัวเลยแต่ที่นี่มีเขี้ยว3เขี้ยวสนุกได้เพื่อนใหม่ด้วยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาที่นี
1: ่ก็มาเรียนรู้รังปวกก็สนุกดีมันก็ดีอ่ะมันสมเวลาเจอปวกเราจะไม่รู้มันจะไม่รู้ว่ามันกัดเจ็บไหมมันกัดได้ไหมมันหนีบได้ไหมอะไรแบบนี้ต่างๆที่นี่มันมีความสำคัญที่มันสามารถว่ามันจะช่วยกินกิ่งไม้แห้งให้เราเพราะบางทีถ้ามันถ้าโลกนี้ไม่มีปวกมันก็จะมีกิ่งไม้กองเป็นเยอะมากแล้วปวกแต่ถ้ามีปวกกิ่งไม้ก็จะลดได้ยิ่งเยอะแต่ถ้ามีปวกแล้วมันกินต้นไม้นี่ก็แย่หน่อย

ละชนิดอาจจะมีหน้าตาแตกต่างกันแต่ปลวกทุกตัวรับผิดชอบหน้าที่ในรังของตัวเองอย่างดีที่สำคัญยังทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลผืนป่าดูแลธรรมชาติยังไม่เคยมีวันหยุดการช่วยย่อยเศษซากไม้ในป่าให้กลายเป็นดินช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่านั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เกินขนาดตัวมากเห็นไหมล่ะคะว่าเจ้าปลวกไม่ได้น่ากลัวแถมยังมีความสำคัญไม่น้อยต่อทุกชีวิตบนโลกนี้เลยล่ะค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์การเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าทาง ALTV ช่อง 4ทีวีเรียนสนุก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีสุขภาพที่ดีต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการอันประกอบไปด้วยอาหารที่ดีและการออกกำลังกายแต่มีน้อยรายนักที่จะทราบว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า3ปัจจัยแรกเลยด้วยวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทำให้เริ่มมีองค์ความรู้ใหม่ที่พบว่ามีความผิดปกติต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นได้ขณะหลับเช่นภาวะนอนไม่หลับอาการนอนกรนหยุดหายใจซึ่งถ้าโรคเหล่านี้ถูกปล่อยปะละเลยไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไขก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆมากมายดังนั้นสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยศูนย์นิทรรักษ์โรงพยาบาลศิริราชและชมรมศิริราชอาวุโสจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนกระตุ้นการตื่นตัวของสังคมให้มีความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับเพื่อให้สังคมมีโอกาสเรียนรู้ถึงความสำคัญของการนอนและความผิดปกติที่เกิดจากการนอนพบบ่อยจึงได้จัดงาน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักต่อการนอนหลับที่มีคุณภาพ
1: แนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลกก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนทราบถึงความสำคัญของการนอนว่ามันมีส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ให้คนทราบถึงโรคที่อาจจะเกิดจากการนอนหลับได้หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดงานกิจกรรมวันนอนหลับโลกในครั้งนี้นะคะคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ก็คือสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชรวมไปจนถึงชมรมศิริราชอาวุโสค่ะผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมในวันนี้ก็จะได้ประโยชน์จากความรู้ที่วิทยากรให้กับประชาชนทั่วๆไปนะคะในเรื่องของการนอนหลับคืออะไรแล้วก็โรคที่เกิดจากการนอนหลับมีอะไรได้บ้างรวมไปจนถึงวิธีการรักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับที่พบได้บ่อย
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกจะนำเสนอการบรรยายเสวนาทั้งหมด2ตอนโดยในตอนแรกมีหัวข้อการบรรยายและเสวนาจำนวน3หัวข้อได้แก่ 1. การนอนและความสำคัญของการนอน 2. การนอนหลับผิดปกติและ 3. การนอนไม่หลับสำหรับประชาชนช่วงแรกพบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนและความสำคัญของการนอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชตินัยวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สมัยก่อนเราเชื่อกันเลยว่านอนเนี่ยจะได้ประหยัดพลังงานเราเชื่อกันเช่นนั้นแล้วก็บอกนอนเนี่ยเป็นการมันต้องพักอ่ะร่างกายจะได้พักแต่จริงๆปัจจุบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าการนอนเนี่ยไม่ได้เป็นการพักเป็นการนอนเป็นสิ่งถูกบังคับเซตไว้นะครับนะมีสมองส่วนหนึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานอนไม่ได้หมายความว่าพอเรานอนปุ๊บหยุดการทำงานทันที 100% ไม่ใช่สมองบางส่วนจะถูกทำงานเต็มที่ 100% เพื่อควบคุมการนอนให้เป็นปกติเพื่ออะไรฮะเพื่อหนึ่งเพื่อการทำงานของสมองโดยรวมเนี่ยได้ดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความจำเราเชื่อกันปัจจุบันว่าเรื่องของความจำจะดีได้การตอบสนองต่างๆจะดีได้ในตอนกลางวันจะต้องเกี่ยวข้องกับการนอนอย่างมากการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติต่างๆเช่นเรื่องของการควบคุมความดันเรื่องของการควบคุมระบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเช่นการควบคุมเกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนอะไรหลายๆอย่างต้องเกี่ยวข้องกับการนอนเป็นอย่างมากนะครับการประหยัดพลังงานสมัยก่อนเราคิดว่าโอ้ยตอนนอนเนี่ยเซฟพลังงานจังเลยมีคนเอาจับคนไปเลยฮะไปนั่งพิสูจน์กันปรากฏว่าช่วงนอนประหยัดพลังงานได้อย่างมากที่สุด 15% นะครับดีไม่ดีเนี่ยในบางรายเนี่ยประหยัดพลังงานได้เท่ากับประมาณเฉลี่ย 5-10% เท่านั้นเองจริงๆเราประหยัดเยอะไหมฮะไม่เยอะเพราะไม่งั้นถ้าคนที่ผอมๆทำไงอยากอ้วนทำไงฮะก็คงนอนมาทั้งวันทั้งคืนน่าจะอ้วนถูกไหมฮะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่บอกไปแล้วสมองโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆนะครับสังเกตสิฮะเด็กเล็กๆจะเป็นไงฮะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของสมองอย่างมากถ้าเราดูเป็นไงฮะเด็กจะนอนเยอะนอนเป็นอย่างมากยิ่งนอนเยอะยิ่งดีทีนี้ไอ้นอนหลับเวลาเขาจะแยกกันยังไงโอ้ยหลับตื่นหลับลึกหลับสั้นหลับยาวหลับตื่นหลับลึกอะไรเงี้ยเขาแยกจากคลื่นไฟฟ้าสมองครับถ้าคลื่นตัวโตๆเขาก็เรียกหลับลึกช่วงหนึ่งถ้าคลื่นตัวเล็กๆเขาก็เรียกหลับตื่นนะครับบางคนก็จะไปอ่านเป็นช่วงนอนหลับแบบตาเคลื่อนไหวกับนอนตับแบบตาไม่เคลื่อนไหวเล็มกับนอนเล็มอันนี้รู้ไว้นะครับทีนี้โดยคนปกติมันไม่ได้นอนแบบหลับตื่น 100% หลับลึก 100% เป็นไปไม่ได้ มันจะต้องปนผสมกันไปตลอดเวลาเป็นวงจรตลอดเวลาจะมีคนพยายามบอกว่าเราหลับลึกเยอะๆจะดีเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายมันจะถูกเซตในค่าปกติอยู่ค่าหนึ่งหลับปกติหลับปกตินี่มันจะมีทั้งหลับตื่นหลับลึกนะครับแล้วก็มีช่วงหลับฝันหรือเป็นเลมมันก็จะแบ่งออกประมาณเนี่ย75-25เผื่อรู้ว่าแล้วมันก็จะเริ่มเข้าจากนอนเลมก่อนหลับปกติแล้วเข้าสู่หลับฝันเดี๋ยวไปดูครับว่าอย่างไรคนปกติเวลาวงจรมันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้มันจะเริ่มจากหลับตื่นกันตื่นๆแล้วลึกเสร็จแล้วมันก็จะมีไอ้หลับฝันคืนนึงเนี่ยจะเป็นวงจรประกอบด้วยหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันเนี่ยไปเรื่อยๆ 4-5 วงจรเป็นไปไม่ได้ที่มันจะบอกมีแต่หลับตื่นทั้งอันอยากหลับลึกดีๆทั้งอันไม่ได้ทีนี้ไอ้หลับฝันเนี่ยมันก็จะฝันเยอะๆเยอะขึ้นเริ่มแรกวงจรแรกก็จะสัก 3-4 นาที4-5 นาทีพอตอนช่วงใกล้ๆเช้าหรือใกล้ๆเราตื่นเนี่ยหลับฝันมันจะยาวบางคนเนี่ยมันจะฝันเป็นไงช่วงเช้าๆฝันสนุกสนานตอนช่วงเช้าๆมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเรียกว่าเป็นคนปกติอันนี้มันช่วยยังไงช่วยในแง่โรคอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้หลับไม่ฝันเนี่ยหลับปกติมันก็จะอยู่ช่วงเฉยๆเป็นไงฮะหรือหลับลึกมันก็จะอยู่ช่วงครึ่งนึงของการนอนหลับช่วงแรกไอ้โรคที่เกี่ยวข้องกับไอ้นอนหลับฝันเช่นเอะออกท่าออกทางมันก็จะชอบอยู่ช่วงเช้าๆเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นอายุกับรูปแบบของการนอนหลับเด็กเป็นไงฮะกินปุ๊บหลับกินปุ๊บหลับ3ชั่วโมงไซเคิลหนึ่งใช่ไหมฮะเป็นทั้งคืนเลยทั้งวันพ่อแม่ไม่ต้องนอนมันเป็นอย่างนี้อยู่ช่วงปีแรกพอปีที่1เราก็จะเรียกว่ามีช่วงเขาเรียกว่ามีช่วงนอนหลับยาวนะครับคนปกติจะเริ่มเกิดช่วงนอนหลับยาว1ช่วงในเด็กเนี่ยถ้าเราดูมันก็จะมีช่วงหลับกลางวันหลับกลางวันช่วง2ช่วงนะครับแต่ไอ้หลับกลางวันเนี่ย

จะหายไปตอนอายุ 4-5 ขวบคนปกติจะไม่มีหลับกลางวันแล้วมีน้อยถามว่าเอาแล้วปัจจุบันเดี๋ยวมีคนบอกเอาฉันยังหลับกลางวันอยู่เลยเป็นได้ฮะพบได้บ้างในคนปกติแต่น้อยมากแต่ถ้าโดยคนทั่วไปเขาก็จะไม่มีช่วงหลับกลางวันแล้วนะครับพออายุประมาณสักเนี่ย5ขวบก็จะหายไปนะแต่อาจจะง่วงๆบ้างกลางวันนะครับพออายุเวลาผ่านไปเป็นไงระยะเวลาที่ใช้ในการนอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตอนกลางคืนนะครับมันก็จะอะไรนะสั้นลงเรื่อยๆอ้าวทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติตอนเราอายุอันนี้คือช่วงเราเป็นหนุ่มๆสาวๆเป็นไงครับเอาเวกนี่ตื่นนะครับนะช่วงหลับฝันนะครับโหสมัยก่อนเราเป็นไงหลับตื่นลึกๆฝันหน่อยตื่นลึกฝันตื่นนิดนึงฝันตื่นแล้วก็อย่างเงี้ยเห็นไหมสวยงามเป็นช่องช่องเราดูอายุสัก40 50 60ประมาณก็เฉลี่ยก็ประมาณสัก60หรือ65เป็นไงฮะหลับขนาดหลับอยู่ดีตื่นขึ้นมาก็มีใช่ไหมครับนะมีเป็นไงสวยไหมไม่ค่อยสวยแถมเป็นไงชั่วโมงนึงเราก็ตื่นแล้วตื่นสั้นๆเห็นไหมฮะใช่ป่ะในขณะนี้วงจรนึงเราก็ยังมีตื่นเลยตื่นทั้งคืนตื่นหลับปกติไหมฮะเป็นเรื่องปกตินะอันนี้คือปกติของเราเป็นปกติตามวัยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวันนึงเราอายุมากขึ้นแล้วเราก็บอกว่าคุณหมอไม่รู้เป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยไม่เห็นจะหลับสบายโอ้ยมีความสุขกับการหลับมั้ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรหลับตื่นหลับทั้งคืนเพราะนี่เกิดจากอะไรฮะเกิดจากอายุที่มากขึ้นใช่มั้ยครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ตะกี้นี่เป็นแบบรูปแบบการนอนเดี๋ยวนี้เป็นแบบแผนการนอนคนทุกคนไม่จําเป็นต้องนอนเหมือนกันหมดนะคนปกติก็จะนอนอย่างนี้ครับนะเราก็จะนอนประมาณไงฮะประมาณสัก 3-4 ทุ่มใช่ไหมฮะตื่นประมาณ 6-7 โมงเช้าถูกไหมฮะอันนี้คือคนปกติแต่จะมีคนกลุ่มนึงเขาจะนอนเหมือนเรานี่แหละแต่ถ้าเขาปกติสบายหัวตื่นเช้าสดชื่นเขาขอนอนยาวหน่อยกลุ่มนี้เขาเรียกว่านอนนานกับปกติเขาก็นอนเหมือนกันแหละฮะคนปกติเหมือนกันอีกกลุ่มนึงแต่เขาไปนอนอย่างเงี้ยนอนอย่างคุณ4ทุ่มเงี้ย 3-4 ทุ่มเขานอนไม่หลับหรอกเพราะไม่ใช่เวลานอนของเขาเขาต้องไปนอนนู่นตีหนึ่งนู่นตีหนึ่งนั่นคือเวลาปกตินอนปุ๊บหัวถึงหมอกปุ๊บหลับเลยแต่แถมเป็นผู้โชคดีอีกตื่นเช้าอีกตีสี่ตีห้าตื่นแล้วทำงานด้วยโอ้ยแล้วเขาสดชื่นทั้งวันมอร์นิ่งไทม์หมายความว่าเขานอนเร็วนอนเร็วคนนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นปกตินอนสักทุ่มสองทุ่มตื่นนู่นฮะตีสามตีสี่แล้วทำอย่างนี้ตั้งชีวิตอันนี้เขาเรียกกลุ่มคนนอนเร็วอีกคนกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนนอนดึกโอ้ยกว่าจะนอนได้ตีหนึ่งตีสองนู่นกว่าจะตื่นได้สามสี่โมงเช้านู่นนั่นนี่คือคนปกติรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนปกติก็ถามคุณอ่ะคุณปกติถ้าสบายๆเนี่ยนอนยังไงถ้าก็นอนอย่างนี้ตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเขาคงเป็นอย่างนี้แหละครับแก้เขาไม่ได้ใช่ไหมครับไอ้อันนี้ผิดปกติแน่นอนทั้งวันคืออันนี้คนผิดปกติอาจจะเจอในโลกอะไรบางแล้วนะครับถามว่าแก้เขายังไงแก้ไม่ได้แต่มีปัญหาใช่ไหมฮะเพราะการนอนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถนอนได้เพราะว่าอะไรชีวิตของเราถูกบังคับด้วยอะไรฮะเวลาทำงานการนอนหลับที่เหมาะสมนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาบอกไอ้นอนเนี่ยแต่ละสัตว์ละอย่างเนี่ยมันนอนไม่เท่ากันนะเขาถามว่าทำไมนอนไม่เท่ากันมันขึ้นกับระบบเมตาบอลิกคือการเผาผลาญพลังงานต่อสัดส่วนของพื้นที่ของตัวเรานะครับไอ้ที่โอพอสซัมแมวนะเป็นไงไอ้พวกนี้นอนยาวเราเท่านั้นเห็นแมวเคยเห็นแมวขยันไหมฮะไม่เนาะเพราะว่าไอ้พวกนี้เมตาบอลิกมันสูงมากคนเนี่ยตกประมาณนี้ไอ้ช้างเนี่ยตัวใหญ่เมตาบอลิกต่ำนะแต่พื้นที่แม่ค้าต้องมาต่ำเพราะนั้นไอ้ช้างแทบไม่นอนเลยตัวสัตว์ตัวใหญ่การนอนยิ่งน้อยสัตว์ตัวเล็กการนอนยิ่งมากอันนี้เพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะทีนี้การนอนเนี่ยแค่ไหนถึงพอแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 6-7 นะครับณปัจจุบัน 6-7 ประมาณ 7.75 ส่วนใหญ่ประมาณ 7.75 7-8 ชั่วโมงจริงๆแล้วเห็นค่าเฉลี่ยอย่าดีใจฉันต้อง 7.75 ฟิกไอเดียไม่มันมีตั้งแต่คุณตั้งแต่5-11คุณอาจจะเป็นกลุ่ม5ก็ได้คุณอาจจะเป็นกลุ่ม11ก็ได้ทีนี้เป็นไงอายุมากขึ้นเป็นไงฮะอย่างที่ผมบอกแล้วเวลานอนมันสั้นลงไหมสั้นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นอย่าแปลกใจสั้นลงกี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าสัก18สิ18สมัยก่อนคุณนอนเท่าไหร่ประมาณ11ใช่ไหมฮะพอตอน70คุณเหลือเท่าไหร่หรือประมาณ7หายไป4แต่ว่าไงฮะเราต้องการ4นั้นคืนมาใช่ไหมฮะทุกคนอยากนอนหลับดีเหมือนอดีตนี่คุณภาพการนอนที่ดีทำยังไงรู้ได้ยังไงก็ขั้นที่1หลักการนอนหลับที่ดีเรียกปกติก็อยู่ค่าเฉลี่ย 7-8 ชั่วโมงก็คาดว่าน่าจะปกติอันดับ2เท่ากับเหมือนคุณที่เป็นอดีตนั่นแหละอดีตคุณนอน 5-6 ชั่วโมงถ้าคุณนอนได้6ชั่วโมงผมว่าคุณก็ปกติแหละคุณภาพหลับได้มากกว่า 80% ในแต่ละคืนคือเข้านอนเตียงไปแล้วสมมติเริ่มเข้าเตียงประมาณสัก 4 ทุ่มตื่นมา 6 โมงเช้าคำนวณเวลาออกมาแล้วได้นอนอยู่บนเตียงหลับสบายอยู่บนเตียงเกิน 80% สบายแล้วผมว่าคุณนอนปกติกลางวันเนี่ยลักษณะกลางวันคุณภาพของการนอนกลางวันได้มีลักษณะสดชื่นสบายดีไม่ง่วงหรือหลับในทำงานได้ตามปกตินี่ถือว่าคุณภาพการนอนหลับป
กติคนสูงอายุการนอนของคนสูงอายุกับการนอนในคนหนุ่มสาวเวลาจะไม่เท่ากันนะครับในคนปู่รุ่นปู่กับรุ่นหลานเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วสมัยก่อนเขาก็จะไม่นอนเหมือนเรากลไกควบคุมเนี่ยมันก็จะใช้อยู่2อันที่เราง่ายๆก็คือเรียกว่าสมดุลการหลับตื่นการนาฬิกาชีวิตมีลักษณะการทำงานเป็นแบบตรงกันข้ามก็คือพอเราตื่นมากเรื่อยๆความต้องการในการนอนหลับหลังจากเราตื่นนอนจะสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราคิดว่ามันเป็นจากการสะสมของสารสื่อประสาทบางตัวมันจะมากสุดตอนเรานอนก่อนนอนพอเรานอนปุ๊บความต้องการในการนอนหลับจะลดลงอย่างมากก็อีกอันนึงก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตก็คือมันจะอยู่ที่นี่บริเวณของเรียกว่าเหนือตะต่อมใต้สมองนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญญาณประสาทจะวิ่งเข้าไปเข้าทางผ่านตาเราเนี่ยนะครับแล้วไปกระตุ้นเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดโดยใช้พันธุกรรมของเราเป็นตัวกำหนดก็จะมีลักษณะปิดปิดเปิดเปิดของมันเนี่ยของมันอยู่แล้วนะครับร่วมกับสารเมลาโทนินบางอย่างสารเมลาโทนินภายในร่างกายเรานะร่วมกับพฤติกรรมบางอย่างของเราเนื่องจากนาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยเวลามันไม่24เป๊ะมันจะตกอยู่ประมาณ24 10กว่านาทีเพราะฉะนั้นหรือเราใช้นาฬิกาชีวิตเป็นตัวกำหนดเป็นไงฮะวันวันเป็นไงเราก็จะเลื่อนเวลาของเราไปเรื่อยวันละ10กว่านาที10กว่านาที10กว่านาทีทีนี้ทำยังไงให้มันนั่นได้มันก็จะมีตัวสัญญาณประสาทตัวหลายๆตัวเนี่ยควบคุมก็คือแสงฮะพฤติกรรมของเราตอนกลางวันฮะแล้วทำให้มันเหลือ24อยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวนี้เป็นสมดุลนี่เป็นปัญหาผลของการนอนเนี่ยเป็นยังไงการนอนเนี่ยปฏิกิริยาของการตอบสนองต่อร่างกายเราอดนอนเป็นไงฮะอันนี้รีแอคชั่นถามก็เหมือนกับปฏิกิริยาต่อตอบสนองอดนอนหรือนอน5ชั่วโมงกับนอน8ชั่วโมงบนเตียงคือไอ้คนนึงไม่อดนอนไอ้คนนึงอดนอนอันนี้อดนอนนะสีแดงอดนอนเป็นไงปฏิกิริยาเป็นไงฮะช้าลงถูกมั้ยฮะอันนี้ช่วยไงมันก็ช่วยบอกที่เรากลัวคืออะไรปฏิกิริยาช้าลงคืออะไรอุบัติเหตุถูกมั้ยครับไม่ดีอุบัติเหตุสูงถูกมั้ยครับการตอบสนองของร่างกายที่ความเร็ว70ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าเริ่มตอบสนอง0ระยะทางก็0ถูกป่ะถ้าตอบสนองแค่150มิลลิเซกเองอะสั้นมากเลยกระพริบเลยกระแค่กระพริบตาเองนะครับเป็นไงฮะเราออกนอกทางไป15ฟุต15ฟุตก็คือ4เมตรกว่า5เมตรเป็นไงฮะแค่หลับในเท่านั้นเองนะฮะหลับในปึ๊บตื่นมาอีกทีก็ไม่แปลกใจที่ตื่นมาอีกทีอาจจะไม่ได้คุยกับเราแล้วหลับในสั้นๆเองใช่ไหมคุณเหยียบรถด้วยความเร็ว70ไมล์70ไมล์ก็ตกประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้าวใครเสี่ยงอะเรื่องนี้ใครเสี่ยงเสี่ยงเป็นไงบ้างฮะกิจการขนส่งทั้งหมดคนเดินทางไกลๆอันนี้ก็คือคนเดินทางที่ไปกลับๆแบบเราอะฮะบ้านอยู่ปทุมธานีทำงานกลางเมืองขับรถกันที3ชั่วโมงก็อดนอนก็หลับในนะครับก็มีโอกาสหลับในนะแพทย์พยาบาลแหงหรือคนทำงานเป็นกะต้องทำงานดึกๆเดินเดินนะคนอายุน้อยๆคนอายุน้อยๆถามว่าเอาทำไมคนอายุน้อยๆเป็นคนอายุน้อยๆส่วนใหญ่เป็นไงชอบอดนอนทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเพราะว่าเขานอนยาวแต่เขาต้องอดนอนอายุน้อยมันนอนยาวแต่เป็นไงอยากนอนสั้นเล่นเกมเล่นอะไรมั่งเป็นไงอดนอนนะครับตื่นนอนเร็วเห็นไหมอย่างที่ผมบอกแล้วตื่นนอนเร็วก็อดนอนนะครับเจ็บป่วยอันนี้เจ็บป่วยเป็นอยู่แล้วความง่วงกับผลการเรียนยิ่งง่วงมากเป็นไงฮะถ้าเป็น A เนี่ยส่วนใหญ่ A ยิ่งน้อยยิ่งดีเป็นไงเด็กที่เรียนได้เกรด A เป็นไงไม่คือง่วงไอเด็กที่เรียนเกรด C เป็นไงโหยง่วงเลยใช่ไหมฮะคนนั้นถ้าอยากทำให้ลูกหลานเรียนต้องให้มันง่วงไหมต้องให้อดนอนไหมไม่อดนอนไม่ต้องดูหนังสือดึกๆต้องดูหนังสือให้เป็นเวลานอนก็น้ำหนักตัวยิ่งนอนมากน้ำหนักตัวยิ่งเยอะยิ่งนอนน้อยน้ำหนักตัวยิ่งเยอะนะครับสังเกตว่ามีความสัมพันธ์กันการนอนเนี่ยในคนเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในช่วง 7-8 ชั่วโมงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่ดีนะครับไม่ได้หมายความว่ากลับไปประคืนนี้ทำนอนให้มันสั้นๆเลยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรารู้ไว้ว่าถ้าเราเป็นกลุ่มที่นอนน้อยเราก็คงมีน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นหรือถ้าเรานอนมากก็มีโอกาสที่จะน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นนะครับเป็นความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นความเสี่ยงอะไรนะครับและอาจจะยังไม่จำเป็นต้องแก้นะครับเขามีคนเทียบให้ดูไอ้นอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเทียบไงดีอ่ะมันง่วงขนาดไหนง่วงกับกินเหล้าแล้วกันนอนสักเท่าไหร่เองอ่ะ 3-4 ชั่วโมงเองนะกินข้าวกินเหล้าดิ้งนึงเนี่ยถ้านอนเหลือ3ชั่วโมงนี่กินเหล้าครึ่งขวดเลยนะเพราะการอดนอนเนี่ยมีอันตรายนะครับต่อการขับรถไม่ต่างจากกินเหล้าเลยนะควบคุมการนอนเป็นไงหาง่ายกาแฟนะครับกาแฟหาได้แย่เลยใช่ไหมครับมันจะกระตุ้นสมองที่ต้องกินอย่างน้อยเท่าไหร่เขาก็บอกว่ากินประมาณ100มิลลิกรัมแต่วันนึงไม่ควรกินเกิน300มิลลิกรัมเมื่อเกิน300มิลลิกรัมมันจะเริ่มเกิดการติดเกิดการเรียกอะไรเกิดเพลียเกิดอะไรคือมีไซด์เอฟเฟกต์มีเรื่องใจสั่นมีผลข้างเคียงเยอะใจสั่นอะไรหลายๆอย่างทั้งนั้น100มิลลิกรัมนี้ถ้าเราไปเจอกาแฟสดคั่วระบดที่เราชอบไหมหอมอะไรดีแก้วหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยตามท้องตลาดประมาณนี้80ถึง140วันนึงกินแก้วเดียวพอไหมฮะพอแล้วกาแฟผงสำเร็จรูปก็ประมาณใกล้ๆกันหย่อนนิดหน่อยไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวที่จะมีไอ้มิลลิกรัมอ้าวฝันมันเป็นส่วนหนึ่งของการนอนหลับ
มันสัมพันธ์กับการนอนหลับเรียกว่าแบบเลมเขาคิ

0: ว่ามันเกี่ยวข้องกับการปรับสัญญาณประสาทส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้และการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มันทำงานได้ดีขึ้นพบในทารกมากกว่าผู้ใหญ่ถ้าเราสังเกตเด็กเป็นไงฮะเด็กจะชอบออกท่าออกทางตอนนอนใช่ไหมต๊อกแดกต๊อกแดกร้องมั่งอะไรมั่งนะครับสัมพันธ์กับการจำทีนี้ลักษณะของฝันมันจะมี2แบบฝันที่เราชอบคุยกันนะเห็นเป็นงูเห็นเป็นหน้าหูมันจังเลยอันนี้เรียกว่าฝันเสมือนจริงเกิดขึ้นในช่วงที่เราเรียกว่า rapid eye movement ก็คือช่วงนั้นจะมีการเคลื่อนไหวกรอกตารวดเร็วมีชีวิตชีวามีรายละเอียดเยอะแยะเลยสนุกสนานออกท่าทางให้ความรู้สึกฝันว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหตื่นมาเล่าเป็นฉากๆแถมวันต่อวันสามารถต่อเนื่องกันได้อีกอยากกลับไปฝันแบบเมื่อวานจังเลยไปดูซิว่ามันเรื่องอะไรนะครับเป็นไปไม่ได้นะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรนะผมบอกเลยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่เกี่ยวกับสัญญาณอะไรไม่เกี่ยวอะไรช่วยครับ
1: ความสำคัญของการนอนต้องมีแน่นอนนะคะไม่งั้นคนเราไม่ใช้เวลา1ใน3ของชีวิตไปกับการนอน8ชั่วโมงใน24ชั่วโมงของคนเราต้องใช้ไปกับการนอนเพราะฉะนั้นความการนอนต้องมีความสำคัญมากโดยที่มันจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุจะยืนยาวถ้าเรานอนได้อย่างมีคุณภาพและปริมาณที่พอเพียงความผิดปกติที่เกิดจากการนอนแบ่งย่อยออกเป็นหลายๆหมวดหมู่มากมายนะคะมีทั้งหมด8หมวดหมู่หลักนะคะแต่หมวดหมู่ที่เจอได้พบได้บ่อยที่สุดก็คือในเรื่องของภาวะนอนไม่หลับแล้วก็ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ2โรคเนี้ย2ภาวะนี้เป็นภาวะที่ควรจะต้องมองหาแล้วก็ให้รับการรักษาโดยที่สาเหตุของทั้ง2ภาวะนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสาเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขแต่ละจุดไปไม่สามารถบอกได้เฉพาะเจาะจงว่าโรคนี้ต้องรักษายังไงขึ้นอยู่กับสาเหตุเป็นหลักค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนหลับผิดปกติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชตินายวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
0: ทีนี้เรามาดูเรื่องว่าไอ้นอนหลับผิดปกติเนี่ยมันมีเยอะมากน้อยสำคัญยังไงนะครับนะทีนี้เรามาดูก่อนดูสถิติส่วนใหญ่เนี่ยสถิติผมก็จะเอาเป็นจากเมืองนอกมากกว่านะครับแต่ว่าของเราทำเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะผมให้มาดูนะความชุกของโรคเกี่ยวกับการผิดปกติของการนอนหลับเทียบกับโรคที่เรารู้จักกันง่ายๆไมเกรนผมเอาไมเกรนไมเกรนนี่รู้สึกจะเป็นเยอะเพราะว่าปวดหัวนะกระลมชักประมาณเนี้ย 2,000 ในแสนไอ้โรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยเยอะนะครับขึ้นกับตัวตับว่าใช้อะไรนะครับโดยปกติก็ประมาณเนี้ยจริงๆเยอะด้วยนะพาร์กินสันที่บอกเป็นโรครุนแรงกลัวกันแทบตายน้อยกว่าทั้งเยอะโรคผิดปกติจากการนอนหลับเนี่ยอะไรเนี่ยเจอเยอะอันที่หนึ่งเป็นเรื่องของนอนไม่หลับเจอเยอะสุด 30% 1ใน30มีปัญหาเกี่ยวกับการผิดปกติหายใจขณะนอนหลับนะครับก็ขึ้นกับตัวตับว่าประมาณนั้นโดยปกติประมาณนี้10 เท่า 10 เท่าโรคอันที่3ของโรคของนอนไม่หลับโรคลมหลับนักจริงๆไม่สัตว์ไทยไม่มีนะครับเราก็ตั้งชื่อกันเองว่าต้องโรคลมหลับมาจากชื่อคำว่านาโคเลปซีคือเอพิเลปซีเป็นชักอะฮะเป็นลมชักอันนี้มันหลับมันก็เป็นลมหลับทีนี้ไปดูว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้อาการนอนหลับผิดปกติที่มาหาหมอเจอกันบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับนอนน้อยไปนอนน้อยไปก็เป็นปัญหานอนน้อยไปมาหาหมอแน่นอนไม่เป็นเวลาเวลาเอเรกูล่านะเดิมทีนอนดีตอนนี้เอ็กเลยสามนอนแล้วมันไม่หลับโอ้กว่าจะหลับได้สมัยก่อนนะหัวถึงหมอนตุ่มหลับสบายโหคราวนี้ตั้งนานเนี่ยกว่าจะหลับหลับแล้วตื่นยากตอนเช้าตื่นโอ้โหมันงงเงียไม่สดชื่นเลยกลางคืนไม่รู้เป็นยังไงมันสลับกระสับกระส่ายหลับมันกระสับกระส่ายทั้งคืนไม่เหมือนเดิมหรือมีเคลื่อนไหวผิดปกติออกท่าออกทางเตะๆต่อยๆต่อยนู่นต่อยนี่เออนะครับกรนอาจจะรู้ตัวเองหรือชาวบ้านบอกว่ากรนดังจังเลยเธอนะครับสำลักกลางดึกนอนๆไปสะดุ้งขึ้นมาเหมือนไอเหมือนสำลักมันจะหุดหายใจนะครับปวดหัวหลับทีไรตื่นช้าปวดหัวนิดหน่อยสักเดี๋ยวก็หายนะครับแล้วก็อารมณ์แหมมันหงุดหงิดไม่จอยเลยนอนหลับยังไงไม่รู้ตื่นเช้ามามันแบบหงุดหงิดหงุดหงิดนะครับนะรู้สึกมีความกังวลหรือกลัวอะไรเกี่ยวกับการนอนหลับแล้วก็ก่อนนอนหลับบางคนอาจจะมีโอ้ยมันทำไมไม่รู้ขาฉันขยับยกแยกยกแยกยกแยกมีอาการอะไรแปลกๆก่อนหลับนะครับทีนี้โรคของการนะครับโรคนอนไม่หลับเนี่ยทีนี้แบ่งกลุ่มโรคเนี่ยได้7-8กลุ่มมี80กว่าโรคแน่รู้ไหมฮะแทบไม่รู้เลยนะกลุ่มแรกเรื่องอะไรโรคนอนไม่หลับอินซอมเนียกลุ่มที่2โรคของเกี่ยวข้องกับการทางเดินหายใจขณะหลับโรคเกี่ยวกับสมองนะครับอันนี้ก็เช่นโรคลมหลับที่ผมว่าไปนาโคเลปซีหรืออะไรพวกนั้นนะครับซิร์คาเดียนริทึมดิสออเดอร์นะครับเรื่องของนาฬิกาชีวิตมันทำงานผิดปกติเร็วไปช้าไปเจ็ดแลกอันหนึ่งเนี่ยเจ็ดแลกชิปเวิร์กอันนี้จริงๆเป็นอันหนึ่งนะเคลื่อนไหวผิดปกติสัมพันธ์กับตอนหลับโรคอื่นๆสารพัด

โรคที่มันไม่เข้ากลุ่มนี้ก็มีนะครับทีนี้สังเกตการนอนไม่พอเนี่ยเอาก่อนการนอนไม่พอเนี่ย 40% ของผู้ใหญ่สังเกตว่านอนหลับผิดปกตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยไอ้เรื่องของการนอนหลับผิดปกติถ้าเราทำงานวิจัยกันเนี่ย 25% เจอเอง 16% ในผู้ชายนะครับอะไรที่ไปเจอเยอะๆนะ unless นะรู้สึกนอนหลับไม่ดีอันที่2คือนอนหลับยากทีนี้เอามาดูนอนไม่หลับ insomnia ง่ายมากเลยนอนไม่หลับถามว่ารู้ได้ไงว่าฉันนอนไม่หลับก็คือเริ่มหลับลำบากหลับไปแล้วก็หลับยากหลับไปแล้วคือไม่ต่อเนื่องคือมีความรู้สึกเราหลับตื่นๆหลับๆเสร็จแล้วมีความจำเป็นไหมนอนไม่หลับแล้วจะต้องง่วงกลางวันไหมนะอาการที่นอนไม่หลับเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้อาการกลางวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นง่วงนะเป็นอาการอื่นอะไรก็ได้หนึ่งในนี้อะไรก็ได้เช่นแฟททีกเห็นไหมฮะเป็นเพลียก็ได้อันที่สองเป็นไงสมาธิเสียนอนไม่หลับเช้ามาสมาธิเสียนะครับความจำลดลงนะครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงกลางวันง่วงเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองเห็นไหมฮะ motivation ความอยากจะทำอะไรเนี่ย initiative อย่างอื่นเนี่ยลดลงหรือมีอาการอื่นนอนไม่หลับแล้วจริงๆมาด้วยอะไรมาด้วยสบายอย่างไม่สบายอื่นปวดหัวปวดท้องเพลียอื่นไส้อาเจียนนะครับอาจจะเป็นไปได้โรคนอนไม่หลับผลกระทบมันยังไงผลกระทบจะเริ่มแรกจากอะไรจากตัวเองเสมอเสร็จแล้วสู่อะไรสู่คนรอบข้างนะเริ่มแรกเป็นอะไรก็อาจจะเป็นสมาธิสั้นลดความสามารถคุณภาพชีวิตลงเสร็จแล้วเป็นไงอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติเสร็จแล้วเป็นไงทันทำงานลดลงอันนี้มันมีความสำคัญอะไรบ้างปัจจุบันเรารู้ว่ามันไอ้โรคไอ้นอนกรนผิดปกติมันสัมพันธ์กับสุขภาพของหลอดเลือดยิ่งเป็นมากยิ่งแย่หนักนะครับอันที่สองโรคของเมตาบอลิกบางอย่างเรื่องของโรคความดันเรื่องของอะไรยิ่งเป็นมากยิ่งเป็นมากขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูโรคหลงหลับนาโคเลปซีไอ้นาโคเลปซีเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบส่วนกลางระบบประสาทส่วนหนึ่งซึ่งควบคุมระหว่างการหลับและตื่นไม่ดีทำให้เวลาเรานอนเนี่ยเกิดการเขาเรียกอะไรระหว่างช่วงที่หลับเราต้องการหลับตลอดเวลาใช่ไหมเราไม่ต้องการช่วงที่ตื่นแทรกเข้ามาเลยแต่ปัจจุบันปรากฏว่าในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเวลาเรานอนไปหลับไปปุ๊บปรากฏว่ามีช่วงตื่นแทรกเข้ามาในขณะเดียวกันพอตอนจะตื่นด้านมีหลับแทรกเข้ามาปัญหาก็คือทำให้คนไข้เนี่ยเกิดการผิดปกติเดี๋ยวอาการผิดปกติมีอะไรบ้างนะครับพบไหมเยอะไหม1 ต่อ 2,000น้อยนะไม่เยอะเท่าไหร่ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะเป็นง่วงมากกลางวันแล้วก็มีความผิดปกติลักษณะที่น่าสงสัยก็คือ1กลางวันง่วงผิดปกติอยู่ๆเนี่ยง่วงทันทีเลยอยู่ๆจะหลับเนี่ยนึกจะหลับก็หลับเลยต้านมันไม่ได้เพราะอยู่ๆพอเราตื่นเนี่ยปรากฏช่วงที่จะหลับมันแทรกเข้ามานะครับโชคยังดีส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นในคนสูงอายุ10 กว่าถึง 20 กว่านะครับแล้วก็เป็นไปแล้วก็หยุดนะครับนะพออายุมากขึ้นมักดีขึ้นเห็นภาพหลอนต้องช่วงรอยต่อรอยต่อระหว่างจะหลับหรือจะตื่นคนกลุ่มนี้ก็จะเห็นเป็นภาพหลอนเพราะเนื่องจากว่าไอ้ฝันส่วนที่เรียกว่านอนหลับฝันส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเลมสลีปโผล่เข้ามาช่วงนั้นคนไข้ก็เห็นภาพหลอนเลยนะครับทั้งที่ตัวเองจะตื่นยังตื่นอยู่หรือจะหลับอยู่เกิดอาการผีอัมผีอัมเพราะอะไรเพราะว่าคนไข้ตื่นแล้วในขณะเดียวกันไอ้ตัวที่ไปควบคุมกล้ามเนื้อยังไม่ตื่นเป็นไงคนไข้ก็ตื่นในขณะแรกตื่นแล้วรู้สึกว่าเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนผีอำเป็นบ่อยๆกลัวไหมกลัวสิกลัวตายใช่ไหมฮะตื่นขึ้นมาฉันยังขยับไม่ได้รู้ตัวแล้วด้วยขยับไม่ได้ใช่ไหมฮะคนปกติเป็นได้นะผีอำแต่ไม่บ่อยในรายที่นอนหลับได้ไม่ดีอดนอนหรืออะไรอาจจะมีผีอำเล็กๆน้อยๆได้เครียดหรืออะไรเนี่ยแต่คนกลุ่มนี้เป็นตลอดเป็นทุกวันวันนึงเนี่ยนอนบางทีตื่นมาหรือหลับเนี่ยทั้งตื่นทั้งหลับเป็นหลายคนเนี่ยเวลาดีใจและอ่อนแรงมีใครเป็นบ้างฮะหัวเราะแล้วลงไปกองกับพื้นคนกลุ่มนี้ปรากฏว่าเป็นไงดีใจขึ้นมารับรางวัลลงไปกองสุดรวบกองกับพื้นไปที่เราเจอในคนไทยหัวเราะแล้วกินเวลากินข้าวถ้าพูดเพื่อนพูดหัวเราะแล้วเคี้ยวต่อไม่ได้เพราะมันทำอะไรฮะหุบคางไม่ได้ฮะสักประเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคนไข้เป็นตั้งนานเลยนะครับนะเป็นตั้งหลายคนนะครับเขาก็นึกว่าเขาเป็นปกติของเขานะครับก็ง่วงนิดหน่อยนะช่วงหลับมีตื่นบ่อยแถมไม่บอกแล้วบอกว่าเป็นไงไอ้นอนหลับมันไม่ดีมันก็แทรกเข้าแทรกออกอยู่เนี่ยตอนจะหลับก็ดันมีตื่นตอนจะตื่นก็ดันมีหลับก็จะมีช่วงหลับมีตื่นบ่อยอันนี้ให้ดูเด็กๆเล่นเต้นๆหัวเราะเป็นไงอ่อนแรงขาสักประเดี๋ยวเต้นๆไปเต้นไปนี่หัวเราะเล่นไปนะครับเขาก็อันนี้เขาก็ตุ้นตรวจไปเขาก็ตุ้นไปนะครับนะเขาก็ตุ้นไปพอเด็กดีใจสักประเดี๋ยวเป็นไงลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นนะครับบางคนเป็นมากนี่ฟุบไปกับพื้นเลยนะเป็นนาทีเลยนะไม่ได้หมดสตินะรู้ตัวตลอดกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงคนไทยมีนะครับคนไทยมีนอนเข้าโรงพยาบาลศิริราชได้ 2-3 คนแล้วนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาบ้างนิดหนึ่งนะครับนะสักประเดี๋ยวก็เป็นปกติอันที่2โรคขาอยู่ไม่สุขเจอเยอะเหมือนกันนะครับในคนสูงอายุเพราะว่ามาด้วยโรคอื่นคือมาด้วยคล้ายๆเป็นเส้นประสาทอักเสบด้วยจริงๆคืออาการคนไข้เนี่ยถ้าถามว่าเจอเยอะมั้ยเจอประมาณ 10% อ่ะผมพูดคำนี้ประมาณ 10% นะครับมันก็อาการที่บ่นจริงๆเนี่ย
มาด้วยแหละคนไข้บางคนมาบอกว่าตอนจะอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอะไรมาไต่ขาเมื่อยๆอะไรไม่รู้มันไต่ขาบางคนมันเหมือนเป็นแบบยุบยิบยุบยิบยุบยิบนะครับบางคนเป็นตะคริวบางคนเป็นปวดแสบปวดร้อนบางคนเหมือนอะไรฮะเหมือนมีอะไรมาดึงขาถามว่ามันเอามันแยกไงคนพวกนี้มันจะมาหาหมอเพราะอะไรมาหาหมอเพราะว่าส่วนใหญ่มันรำคาญมากด้านความรู้สึกมันรำคาญมากมันจะเป็นตอนช่วงไหนช่วงจะนอนเป็นไงถ้ามีอาการอย่างนี้มีความรู้สึกไงนอนได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องขยับอยู่นั่นอ่ะสักเดี๋ยวถึงนอนได้นะครับก็เป็นปัญหาอายุเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ20-40ปีส่วนใหญ่ประมาณ30-40ปีไม่ได้เป็นทุกวันแรกๆไม่ได้เป็นทุกวันเนี่ยอาจจะเป็นแค่วัน2วันต่อสัปดาห์แล้วเป็นที่ขาก่อนหลังๆมันจะเป็นทั้งตัวเป็นมากขึ้นเป็นมากขึ้นเป็นทั้งตัวเขาคิดว่าความผิดปกติเกิดจากสารโดปามีนในสมองหรือว่าการใช้สารเหล็กเนี่ยในสมองในการเคลื่อนย้ายสารเหล็กในสมองการรักษาเนี่ยเขาก็มีวิธีวินิจฉัยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเขาก็จะใช้ยารักษาพากินสันไม่ได้เป็นโรคพากินสันนะครับแต่กินยาพากินสันแล้วหายอ่ะทีนี้มาดูไอ้นอนหลับผิดปกติในสูงอายุบอกแล้วในสูงอายุเนี่ยเป็นปัญหาถามว่าทำไมเกิดการเสื่อมของระบบร่างกายขึ้นมาแสงเข้าเป็นไงเลนก็เสื่อมเลนฝ้าแสงเข้าได้น้อยอัจฉริยประสาทตาก็ไม่ค่อยจะดีนะครับนะมันก็ไอแสงเข้าไปน้อยเอาทางเดินเส้นประสาทก็แย่อีกขาดมั่งติดมั่งนะสุดท้ายสัญญาณเข้าไปกระตุ้นสมองมีน้อยอันที่สองไอตัวนาฬิกาชีวิตเป็นไงอยู่ๆไปมันก็คงโดนทำลายไปบางส่วนทำงานน้อยลงอ่ะอันนี้มันตามสภาพนะครับมันก็แย่ลงอันที่สามไอตัวควบคุมของสมองมันก็ทำงานลดลงมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้อะไรฮะเรานอนหลับได้ไม่ค่อยดีในคนสูงอายุและแถมมีปัจจัยอื่นตั้งเยอะตั้งแยะช่วยทำให้คนสูงอายุนอนหลับไม่ดีมีอะไรบ้างหนึ่งไม่คุ้นเคยใช่ไหมฮะนอนเร็วกับปกติใช่ไหมฮะแอคทิวิตี้สมัยก่อนมีงานให้ทำเยอะแยะเลยปัจจุบันมีอะไรฮะตอนเย็นแทบไม่มีอะไรก็นอนดีกว่าใช้ยานอนหลับเป็นไงพอนอนไม่หลับเป็นไงก็ไปใช้ยานอนหลับใช้เป็นนานๆเป็นไงติดยานอนหลับติดภาวะการถอนยานอนหลับยุ่งกันหนักเข้าไปใหญ่นะประสิทธิภาพสมองลดลงอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับมีโรคทางกายช่วยปนเข้าไปอีกยุ่งกันใหญ่สังเกตไหมฮะบางคนบอกว่าตอนจะหลับทีไรฉันขากระตุกทุกทีเลยขากระตุกแขนกระตุกในบางคนเป็นใช่ไหมฮะกระตุกเป็นระยะอยู่ตลอดเลยบางคนนอนจะนอนที่ใดขากระตุกตึกตึกตึกเป็นปัญหาเพราะจริงๆส่วนใหญ่ในคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยรู้อะเพราะตัวเขาก็กระตุกเขาก็เป็นปกติแต่ไอ้ที่เป็นผิดปกติบางทีมันกระตุกแรงก็ทำให้ตื่นบางทีกระตุกแรงไอ้คนข้างๆก็นึกว่าเป็นโรคอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับนี่อีกอันนึงก็คือพาราซอมเนียก็คือภาวะอะไรก็ได้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือพฤติกรรมผิดปกติช่วงนอนเป็นการเคลื่อนไหวผิดปกติที่สัมพันธ์กันเลยช่วงการนอนหลับฝันออกท่าทางตอนฝันปัญหาที่พบก็คือมันออกท่าทางเวลาฝันแล้วเนี่ยมันออกท่าทางด้วยเตะต่อยก็เกิดความบาดเจ็บขณะหลับตัวเองไม่พอชาวบ้านนอนเนี่ยต่อยคนนอนด้วยตาเขียวเลยครับบางทีถีบตกเตียงเลยบางทีก็ตกเตียงลงมาสะโพกหักก็มีนะครับนอนไม่ต่อเนื่องเวลามีมก็นอนไม่ต่อเนื่องฝันน่ารำคาญฝันเฉยๆไม่เป็นไรไอ้พวกนี้ฝันแล้วออกท่าทางด้วยนะมีแขนขากระตุกเจอบ่อยนะครับนะเป็นไงนอนเดี๋ยวดูนะใครๆนอนเป็นงี้มั่งบอกเลยนะผมว่าน่าจะต้องรักษาเน่ๆนอนอยู่สบายดีไม่มีอะไรให้มือขยับไหมยกแยกยกแยกเอาขาขยับไม่มีอะไรสมมติตรงข้างเอ้ยลุกขึ้นมาทำไรเนี่ยอันนี้ก็ตรวจการนอนหลับอยู่นะนี่ตีสักทีคนไข้ผมเป็นงี้จริงๆนะโรคแปลกๆอย่างอื่นอีกให้รู้ไว้นะครับเช่นพอหลับปุ๊บแล้วลงไปคว้าของในตู้เย็นกินทุกอย่างเสร็จแล้วลงมานอนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะมันกินหมดทุกอย่างบนตู้เย็นเลยนะน้ำหนักขึ้นเลยแล้วมันก็ไม่รู้ตัวด้วยนะอาจจะเป็นจากโรคของเขาหรือเป็นจากการกินยาก็ได้อ่ะอันนี้นาฬิกาชีวิตโรคผิดปกติจากนาฬิกาชีวิตนะจริงๆก็คืออย่างที่ผมบอกบางคนเนี่ยนาฬิกาชีวิตมันก็เลื่อนไปข้างหน้าเยอะเขาก็เป็นปัญหาอันนี้ปกติอย่างที่เรารู้กันนะครับบางคนเลื่อนไปข้างหลังเยอะก็เป็นปัญหาเพราะว่าเป็นปัญหาเพราะเนื่องจากว่าอะไรฮะการทำงานมันโดนฟิกเนื่องจากชีวิตการทำงานของเรามันโดนฟิกอยู่ตลอดว่าต้องเป็นประมาณเนี้ยของคนปกติถ้าเราเลื่อนไปข้างหน้าเยอะหรือเลื่อนไปข้างหลังเยอะมันก็เจอความผิดปกติแต่จริงที่มันเจอเยอะๆเนี่ยของเราไม่เจอเยอะคือเจ็ตแลกของเราไม่มีของเราไม่ค่อยมีเพราะเราเดินทางกันน้อยแล้วในประเทศเราเนี่ยมันก็อยู่แค่ไทม์โซนเดียวไม่มีเจ็ตแลกอย่างอเมริกามัน5ไทม์โซนชีวิตมันบางทีมันเช้ามันทำงานหนึ่งเย็นมันก็จะทำงานมันเจ็ตแลกกันอุตลุดเลยนะครับนะของเราเป็นอันนี้ฮะที่เจอชิปเวิร์กที่เจอเยอะสุดคือลักษณะชิปเวิร์กของเราที่เจอเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์ก็คือหมายความว่าคนเราปกตินอนแล้วเป็นไงต้องตื่นเร็วขึ้นเพื่ออะไรมาทำงานตอนเช้าเสร็จแล้วก็หลับจริงๆเป็นชิปเวิร์กแบบนึงแต่ที่เราอันที่สองที่เจอชิปเวิร์กคือเป็นกะทำงานเป็นกะความผิดปกติการนอนหลับก็มีวิธีการตรวจการนอนหลับเพื่อประเมินโรครักษาที่นี่เราอยากให้ดูว่าวิธีการตรวจก็มีหลายแบบตรวจไอ้ PSG นี่แหละ
หรือเป็นตรวจกลางวันเนี่ยที่เรียก MSLT มาตรวจการนอนหลับเขาจะมาติดเงี้ยไม่ใช่มานอนเฉยๆเขาช่วงนอนเขาจะติดอุปกรณ์ดูขึ้นสมองดูการหายใจ

0: ดูการขยับเสร็จแล้วกับผลทั้งหมดในไปแปลรู้ว่าเป็นโรคอะไรแค่ผมถามเมื่อ3วันก่อนคุณนอนยังไงมีใครตอบผมได้บ้างไหมผมเองผมจำไม่ได้เลยเมื่อ3วันก่อนนอนยังไงนอนกี่โมงตื่นกี่โมงทีนี้วิธีการอย่างเงี้ยได้ข้อมูลยังไงเขาก็ให้กลับบ้านน่ะกลับบ้านเอาไอ้นี่ไปอ่ะกระดาษไปใบนึงอ่ะคุณนอนตอนกี่โมงคุณมาร์คมาด้วยนะคุณตื่นตอนกี่โมงมามาร์คมาด้วยแล้วก็จะมีวิธีประเมินว่านอนง่วงเนี่ยนอกจากคำถามบางทีเราก็มีวิธีการไปทดสอบความง่วงนอนว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถาม8ถามอยู่7หรือ8พฤติกรรมเสร็จแล้วเราดูว่ามีอาการผิดปกติมากหรือน้อยแค่ไหนเริ่มการรักษาอะไรแต่ละอย่างไปโรคทุกโรคไม่จำเป็นต้องมาตรวจการนอนหลับแต่แนวโน้มส่วนใหญ่จะได้ต้องมารับการตรวจนอนหลับนะครับ
1: การนอนไม่หลับนี่ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับสุขภาพก็ต่อเมื่อเป็นการภาวะของการนอนไม่หลับเรื้อรังเพราะส่วนใหญ่ของชีวิตคนเราคงจะต้องมีบางช่วงของชีวิตที่ประสบปัญหานอนไม่หลับบ้างชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเกิดภาวะความตึงเครียดอะไรในชีวิตนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าสู่ระยะเรื้อรังแล้วไม่สามารถนอนหลับได้มันจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานถดถอยคุณภาพชีวิตถดถอยมีความอ่อนเพลียมากในตอนกลางวันในกรณีอย่างนั้นถ้าคิดว่าเราไม่สามารถแก้ไขด้วยการกำจัดสาเหตุได้ด้วยตนเองหรือแม้บางครั้งนะคะสาเหตุโดยตรงที่เคยก่อให้เราเกิดปัญหานอนไม่หลับนั้นได้หมดไปแล้วแต่โรคนั้นยังคงอยู่กับเราแล้วก็คงต้องอาศัยแพทย์หรือว่าปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยในการรักษาเราค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อนอนไม่หลับสำหรับประชาชนโดยอาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุษราทิตย์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
3: หลายๆคนชอบถามว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะคนไข้ถามตลอดนอนเท่าไหร่ถึงจะพอคำตอบมันไม่ตายตัวนะครับคนเราเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเรานอนเท่าไหร่ถึงจะพอดูที่ตัวเราเองฮะว่าเรานอนแล้วเราตื่นขึ้นมาสดชื่นหรือไม่สดชื่นบางคนนอน6ชั่วโมงตื่นขึ้นมาสดชื่นก็ถือว่า6ชั่วโมงพอบางคนนอนไป8ชั่วโมงตื่นมาสดชื่นก็คือ8ชั่วโมงนะครับไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับแต่มีข้อสังเกตเล็กน้อยเขาเคยศึกษาคนที่เป็นคนนอนน้อยนะครับที่คือนอน6ชั่วโมงแล้วตื่นมาสดชื่นเนี่ยนะฮะกับคนที่นอน8ชั่วโมงตื่นมาแล้วสดชื่นเนี่ยแบบไหนอายุยืนกว่ากันก่อนที่จะเฉลยนะฮะในห้องนี้ใครนอน6ชั่วโมงแล้วพอบ้างฮะใครต้องการ7ชั่วโมงฮะใคร8ชั่วโมงใครมากกว่านั้นนะหรือใคร5ชั่วโมงจริงๆนะฮะก็ศึกษามาเขาบอกว่าคนนอนน้อยก็ตายเร็วฮะนอนมากก็ตายเร็วฮะเขาบอกประมาณ7ชั่วโมงเนี่ยอายุยืนที่สุด6ชั่วโมงก็ตายเร็ว8ชั่วโมงก็ตายเร็วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปบังคับให้เรานอน7ชั่วโมงนะครับคือถ้าเรา8ชั่วโมงพอก็คือต้องนอน8ชั่วโมงนะครับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับเราเข้าไปนอนแล้วนานมั้ยฮะกว่าจะหลับนานเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับนะฮะเป็นคำถามกันนะเป็นนอนไม่หลับหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เอาอะไรเป็นตัวตั้งฮะนอนแล้วรู้สึกทรมานเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือนอนไม่หลับแต่การองค์การแพทย์ว่ายังไงฮะถ้าเข้าไปนอนแล้ว 20-30 นาทีไม่หลับถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับในห้องนี้นะครับต้องเคยมีประสบการณ์การนอนไม่หลับอยู่แล้วทุกคนเคยนอนไม่หลับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับถ้าเอาตามหลักวิชาการก็คือเป็นบ่อยๆจนเราทรมานนั่นแหละนะครับไม่ต้องสนใจข้อมูลมากเรารู้สึกว่ามันเป็นหลายๆคืนติดๆกันหรืออาทิตย์นึงเป็นสัก 2-3 คืน4คืนนะครับแล้วเป็นเรื่อยๆเป็นบ่อยๆอันนั้นถึงที่เรียกเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเป็นแค่คืนเดียวหรือ2คืนติดกันไม่เป็นไรอย่างเช่นพรุ่งนี้ลูกสาวจะแต่งงานไม่ชอบลูกเขยเครียดนะครับเครียดนอนไม่หลับอยู่2คืนพอลูกสาวแต่งงานมีงานมั่นลูกเขยเอาทองมาให้200บาทมีความสุขขึ้นคืนนี้แต่งงานเสร็จนอนหลับแล้วอันนี้ไม่ถือว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดนอนไม่หลับมันเป็นต่อเนื่องกันนะครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคต่างๆโรคประจำตัวนะครับบางคนเป็นเบาหวานลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยก็นอนหลับอยู่ดีๆต้องตื่นมาปัสสาวะแล้วก็กลับไปนอนต่อหลับยากอันนั้นคือเบาหวานนะครับบางคน

ค่อยกังวลแต่จะมีอีกส่วนนึงคือที่เกิดจากความเครียดเช่นเครียดเรื่องธุรกิจเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องครอบครัวก็เกิดปัญหานอนไม่หลับขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับคนเราทุกคนมีความเครียดนะครับในชีวิตเรามีความเครียดได้พอเครียดเราก็จะนอนไม่หลับแต่ถามว่าพอความเครียดมันหมดไปเราก็ควรจะนอนหลับใช่ไหมครับไม่มีเงินพอวันที่หนึ่งเงินเดือนออกเรามีเงินเข้ากระเป๋าปั๊บเราก็ควรจะนอนหลับแต่พอเรายังนอนไม่หลับอยู่อีกพอเริ่มต้นมันเริ่มจากความเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะทำให้นอนไม่หลับพอสองสามคืนที่ไม่หลับต่อมาพอคืนที่สี่ไอ้ความเครียดมันหมดไปแล้วมีแล้วแต่ยังนอนไม่หลับอยู่อีกเพราะว่าเราเริ่มกังวลแล้วฮะว่าจะนอนไม่หลับกลัวว่าจะนอนไม่หลับเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับเรื้อรังบางคนไม่ใช่แค่กลัวนะฮะพอกลัวจะนอนไม่หลับปั๊บทำยังไงฮะก็ต้องวางแผนล่วงหน้าคืนนี้จะทำยังไงถึงจะหลับคนส่วนใหญ่ทำยังไงฮะสมมติว่าหูนอนไม่หลับมา3คืนแล้วคืนที่4นี่ทำยังไงเมื่อก่อนซื้อยานอนหลับได้ฮะหมอตีมีขายเดี๋ยวนี้ห้ามขายแล้วครับหมอตีไม่ขายยานอนหลับแล้วฮะร้านขายยาขายไม่ได้นะครับคนส่วนใหญ่ทำไงฮะเข้านอนให้เร็วขึ้นเผื่อว่าเราจะได้หลับได้มากขึ้นถามว่าทำยังไงเลยดีกว่าถึงจะนอนหลับพอเรานอนไม่หลับแล้วเนี่ยหลายคนไม่สนใจหรอกทำไมจะนอนไม่หลับจากอะไรทำยังไงให้ได้ให้ฉันนอนหลับเราดูที่สุขลักษณะของการนอนนะครับสำหรับคนที่นอนไม่หลับเริ่มแรกดูจากห้องนอนก่อนนะฮะห้องนอนนี่ต้องเป็นห้องที่เหมาะสมกับการนอนนะครับเงียบสงบสบายนะครับอุณหภูมิพอเหมาะนะครับไม่ใช่มีเสียงดังนอกจากนี้นะครับอันนี้สำคัญมากห้องนอนนะฮะต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับหลายคนใช้ห้องนอนดูทีวีนะครับอ่านหนังสือนะครับเล่นคอมพิวเตอร์โอ้บางคนถึงก็กินข้าวในห้องนอนเลยพฤติกรรมแบบนี้เราต้องละลายซะนะครับห้องนอนต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆคือในคนไข้ของผมหรือคนที่มีปัญหานอนหลับที่อยู่หอพักหรือว่าบางคนอยู่ตึกแถวบอกมีฉันมีอยู่ห้องแค่ในข้างล่างขายของข้างบนมีพอขายของเสร็จปิดร้านเสร็จก็ขึ้นห้องไม่มีที่ไปถ้าคนที่มีที่ไปก็แนะนำได้ให้ออกนอกห้องแต่บางคนไม่มีอยู่หออยู่ตึกแถวนะครับทำยังไงก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับนะพยายามอยู่ในห้องนอนให้น้อยที่สุดนะครับตื่นเช้ามาแล้วลุกออกจากห้องนอนนะครับลุกเลยฮะหกโมงเจ็ดโมงลุกออกเลยไม่นอนแช่แล้วกลางวันพยายามไม่กลับเข้าพอกลางคืนพยายามเข้าให้ดึกที่สุดนะครับกินข้าวข้างนอกดูทีวีข้างนอกถ้าอยู่หอพักมันอยู่หอพักหรืออยู่ในที่ที่มันไม่สามารถใช้ชีวิตที่อื่นได้ในช่วงหัวค่ำบางทีผมก็แนะนำให้เราเอาฉากมากั้นนะไปซื้อฉากถูกๆนะมากั้นห้องตรงเตียงนอนให้เป็นสัดส่วนแคบๆซะตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับไม่ให้ตาเรามองเห็นเตียงนะครับก็อาจจะพอช่วยได้บ้างอีกอันนึงคือชากาแฟนะครับหลีกเลี่ยงชากาแฟอันนี้ทุกคนรู้นะฮะกินกาแฟแล้วนอนไม่หลับแต่คนบอกว่าเมื่อก่อนฉันกินกาแฟ3แก้วฉันก็ยังหลับเพราะฉันไม่เกี่ยวถามว่าตอนเราเป็นสาวๆนะฮะผมเอาตอนผมหนุ่มๆแล้วกันเด็กๆเลยเรียนหมออยู่ที่ศิริราชเนี่ยฮะเล่นกับเพื่อนเล่นกีฬาเสร็จ2ทุ่มกินโค้กไปแก้วนึงขวดนึงเหนื่อย5ทุ่มนอนหลับปุ๊ยไม่มีปัญหานะครับถ้าเดี๋ยวนี้ถ้า3ทุ่มผมกินโค้กเข้าไปขวดหรือกินกาแฟไปแก้วนึงไม่ต้องหลับแล้วครับคืนนั้นทั้งคืนเลยนะครับความแตกต่างนี่เพราะว่าอะไรพอเราอายุมากขึ้นร่างกายจะขจัดคาเฟอีนที่มีในกาแฟได้ช้าลงนะในเด็กๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาชั่วโมงเดียวนะฮะเด็กเล็กๆเด็กประถมมัธยมชั่วโมงเดียวเนี่ย2ชั่วโมงคาเฟอีนเนี่ยโดนขจัดเรียบออกจากร่างกายแต่พอขึ้นมาอายุมากขึ้น40 50 60บางคนใช้เวลาครึ่งวันเพราะฉะนั้นถ้าเรานอน4ทุ่มเรากินกาแฟตอนบ่าย3บางทีกาแฟคาเฟอีนอยู่ในร่างกายเราถ้าอยากกินกินตอนเช้านะครับตอนบ่ายๆแล้วอย่าไปทานนะครับออกกำลังกายนะครับหลายคนบอกว่าออกกำลังกายแล้วเป็นไงฮะเหนื่อยนอนไม่หลับต้องออกกำลังกายเยอะๆให้เราเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราจะได้หลับถูกครึ่งเดียวเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราเหนื่อยมากตอนเราออกกำลังกายหัวใจเต้นตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบ120ครั้งต่อนาทีเราเข้าไปนอนใจเราก็เต้นตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบอยู่นะครับมันมีการหลั่งอะดรีนาลีนตอนเราออกกำลังกาย
นะร่างกายถูกกระตุ้นเต็มที่เล

0: ถามว่าเราจะหลับไหมหลับไม่ดีฮะเพราะฉะนั้นถ้าออกกำลังกายแล้วให้หลับดีควรจะห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมงนะครับเรื่องทานข้าวครับถ้าเราทานอาหารเวลาอาหารเย็นเนี่ยคนเราทานไม่พร้อมกันใช่ไหมครับบางคนทานอาหารเย็น5โมงบางคนทาน2ทุ่ม3ทุ่มถ้าเราทานอาหารเย็นเยอะๆหนักๆ ก่อนนอนจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันหนังท้องตึงใช่ไหมฮะแล้วโอ้หนังท้องตึงหนังตาหย่อนมันหย่อนจริงนะฮะแต่พอเรานอนไปเป็นไงฮะกรดไหลย้อนพอเราทานไปปั๊บน้ำย่อยในกระเพาะมันออกมาย่อยอาหารย่อยไก่ตัวเนี้ยกว่ามันจะย่อยหมดแล้วเราไปนอนนะครับจากหัวตั้งๆเรานอนปั๊บนอนราบกดมันก็ไหลย้อนพอย้อนขึ้นมาเป็นไงฮะมันก็เจ็บแสบหน้าอกตรงนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมานอนหลับยากนะครับเวลาเราควรนอนตอนกี่โมงอันนี้ไม่มีคำตอบครับคนเราเนี่ยนะฮะมันจะมีนาฬิกาใช่ไหมครับมีนาฬิกาชีวภาพอยู่ในสมองนาฬิกาของเราแต่ละเรือนนี้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า2ทุ่มง่วงบางคนบอก4ทุ่มง่วงบางคนบอกเที่ยงคืนนาฬิกาบอกกี่โมงก็ตอนนั้นแหละครับถ้านาฬิกาเราบอก3ทุ่มก็คือ3ทุ่มถ้านาฬิกาเราบอก4ทุ่มก็คือ4ทุ่มคือง่วงเมื่อไหร่ง่ายๆง่วงเมื่อไหร่ถึงจะนอนนะครับคนที่นอนไม่หลับที่มีปัญหาคืออะไรฮะชอบเข้านอนเร็วฮะเข้าใจผิดคิดว่าโหเมื่อก่อนเคยนอน4ทุ่มดูละครจบถึงจะเข้านอนเดี๋ยวนี้มันนอนไม่หลับมาอาทิตย์นึงกังวลมากละครเริ่มฉายก็เข้านอนแล้ว2ทุ่มเข้านอนแล้วเพราะคาดหวังว่าพอเราเข้าไปนอนได้เร็วเราจะหลับได้เร็วหรือว่ามีเวลาหลับแล้วเราจะนอนได้มากขึ้นซึ่งผิดนะครับเพราะถ้ายังไม่ถึงเวลานอนเราเช่น4ทุ่มครึ่งเราเคยนอนตอนเราหลับจะหลับเนี่ยตอนนั้นเมลาโทนินมันจะหลั่งมาเยอะเมลาโทนินจะหลั่งมาเยอะนะครับพอหลั่งมาเยอะเราง่วงแล้วเราถึงหลับแต่ถ้าเราเข้านอนเร็วเมลาโทนินมันยังไม่ออกมามันยังไม่ง่วงแล้วเราเข้าไปนอนจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะเริ่มกระสับกระส่ายกระวนกระวายวนไปวนมากลัวไปกลัวมาไม่หลับสักทีหงุดหงิดโมโหทีนี้มันเอาชนะอาการง่วงหมดแล้วครับลากยาไป4ทุ่มครึ่งก็ไม่หลับเที่ยงคืนก็ไม่หลับหรือบางคนอาจจะหลับได้นะหลับพอเข้านอน2ทุ่ม3ทุ่มอาจจะหลับได้สัก2ชั่วโมงตื่นขึ้นมา5ทุ่มทีนี้ตาสว่างนะครับไม่หลับต่อนะครับคนโบราณที่บอกห้ามนอนทับตะวันใช่มั้ยพอนอนหลับปุ๊บตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันหลับต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอให้ง่วงถึงเข้านอนนะครับถ้ายังไม่ง่วงอย่าเพิ่งเข้าแล้วถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจะแก้ยังไงนอนให้ดึกนะครับเช่นเราคือนอน4ทุ่มแล้วหลับได้ตอนนี้เรานอนไม่หลับทำไงเข้านอนเที่ยงคืนรอให้มันง่วงจัดๆรอให้มันถึงเวลาง่วงแล้วเข้านอนแล้วมันจะหลับได้ง่ายขึ้นนะครับลองทำแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปกินยานอนหลับคนไข้ผมหลายคนนะครับพอมาหาผมเรื่องนอนไม่หลับบอกให้นอนให้ดึกขึ้นดีขึ้นโดยไม่ต้องกินยานอนหลับนะครับแล้วพอหลับได้ก็จะดีคนที่เข้านอนเร็วจะเกิดอะไรขึ้นบางครั้งพอเราเข้านอนเร็วเช่นเข้านอนตอน2ทุ่มเราตื่น6โมงมันมีเวลาอยู่10ชั่วโมงอยู่บนเตียงใช่ไหมฮะแต่ปกติเรานอน6หรือ7ชั่วโมงพอมันทำไงฮะมันก็กระจายมันก็จะหลับเป็นช่วงได้6หรือ7ชั่วโมงแต่มันกระจายอยู่ใน10ชั่วโมงตั้งแต่2ทุ่มจน6โมงเช้าพอมันกระจายการนอนมันก็จะกลายเป็นการนอนที่เป็นกระปิดกระปอยนะครับเหมือนเรากินข้าวฮะปกติเรากินข้าว3มื้อเช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าเกิดเราไม่กินข้าวเราไปกินขนมที่เด็กเราบอกลูกหลานเราอะนะมันกินขนมพอถึงเวลากินข้าวไม่กินเราก็เหมือนกันเราก็นอนกระปิดกระปอยตอนกลางวันนอน2ชั่วโมงกลางคืนนอนอีกชั่วโมงนึงพอถึงดึกๆกินเราไม่นอนแบบเดียวกับลูกหลานเราอะนะเด็กตัวเล็กๆกินขนมเราใช้เวลานอนตรงนั้นชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงนั้นพอถึงกลางคืนมันนอนหลับไม่ดีนะครับยิ่งเข้านอนเร็วยิ่งหลับยากนะครับโดยรวมถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับนะครับทำยังไงก่อนที่จะเริ่มกินยานอนหลับนะครับหรือมาพบแพทย์สำรวจดูตัวเองก่อนว่าเราทำตัวถูกต้องไหม 1. เราเข้านอนเร็วไหมเรากินกาแฟไหมนะครับเราออกกำลังกายก่อนนอนไหมนะครับเรามีความเครียดมีอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าทั้งหมดหรือห้องนอนเราเป็นยังไงเราใช้ชีวิตในห้องนอนแก้ไขทุกอย่างนะครับพอเราง่วงเราถึงเข้านอนถ้าเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับให้เราลุกขึ้นออกจากห้องนอนมานั่งอ่านหนังสือธรรมะก็ได้สวดมนต์ก็ได้นั่งเฉยๆรอจนดูทีวีก็ได้จนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้าไปนอนใหม่นะครับมันหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าไปฝืนมันนะครับการนอนหลับนี่เป็นอะไรที่ฝืนไม่ได้เวลาเรานอนเนี่ยนะฮะถ้าเราเนี่ยนั่งฟังผมเนี่ยบอกว่าอย่าหลับนะ โอ้มันง่วงน่าดูเลยมันจะง่วงมันจะวูบนะบอกอย่าหลับนะเดี๋ยวผมมองอยู่คอยอยู่อย่าหลับนะมันจะเริ่มง่วงง่วงง่วงนะครับแต่พอผมเอาเตรียมให้นอนบอกนอนให้หลับไม่หลับนะครับทีนี้ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่หลับก็อาจต้องพึ่งยานอนหลับนะครับทีนี้ยานอนหลับหลายๆคนถ้าอันนี้ทานอยู่นะครับเราควรจะทานตอนไหนบางคนไปหาหมอบอกให้ทานเร็วๆตั้งแต่หกโมงหรือทุ่มหรือสองทุ่มเพื่อยามันจะได้ออกฤทธิ์จะได้หลับดีจริงๆแล้วยานอนหลับเนี่ยนะครับชื่อมันบอกแล้วยานอนหลับพอกินปั๊บมันต้องหลับถ้ามันกินแล้วรออีกสามชั่วโมงหลับมันก็ไม่ใช่ยานอนหลับแล้วครับนะครับแล้วก็พอยานอนหลับบางทีมันสามสี่ชั่วโมงมันก็หมดฤทธิ์แล้วเรากินตอนสองทุ่มเราก็ไปหลับตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนมันก็หมดฤทธิ์แล้วฮะเพราะยานอนหลับถ้ากินนะครับเราจะเข้านอนเมื่อไหร่เช่นเข้านอนห้าทุ่มก็กินตอนห้าทุ่มไม่ต้องรีบกินฮะถ้าจะรีบกินตั้งแต่สองทุ่มให้หลับตั้งแต่สองทุ่มเกิดอะไรขึ้นฮะต้องกินหลายเม็ดเพราะต้องเอาความแรงเข้ามาข่มแต่พอถ้าเรารอให้ง่วงจัดๆแล้วเรากินเม็ดเดียวก็หรือครึ่งเม็ดก็อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทานยานอนหลับอยู่ก็ทานให้ดึกหน่อยนะครับ
1: การส่งเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับก็จะทำให้การนอนของเรานั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปริมาณได้เหมาะสมมากขึ้นเพราะในบางคนนอนไปทั้งที่สุขอนามัยการนอนไม่ดีจำนวนชั่วโมงเขาอาจจะได้เยอะจริงนะคะแต่อาจจะได้เป็นท่อนๆเช่นตอนกลางคืน3ชั่วโมงตอนกลางวันอีกอย่างละหน่อยทีละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถามว่าจำนวนชั่วโมงเพียงพอไหมต่อวันแล้ว24ชั่วโมงนั้นๆเขาอาจจะได้รับจำนวนชั่วโมงที่เพียงพอแต่คุณภาพของการนอนที่แตกแยกเป็นหลายๆครั้งต่อวันอาจจะไม่ได้มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับการนอนอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็น8ชั่วโมงต่อวัน
2: สำหรับตอน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขออกอากาศทั้งหมด2ตอนโดยตอนต่อไปจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนอนกรนและการหยุดหายใจที่จะมาสรุปเกี่ยวกับสาเหตุการป้องกันและการรักษาในรูปแบบต่างๆและการเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชและค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.si.mahidol.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่เดนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 น ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังคะป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะ
1: ครับ
0: การวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: งได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
1: เบา
2: เบ็ดตัวใหญ่เลย
3: รุดเลยอ่ะว่าง
0: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
3: ปลาเดทัก
0: อะไรอ่ะ
3: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
3: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
1: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
3: ปูดคาด
0: ปลาพูดคาด
3: ปลารูดรด
0: ปลารูอะไรรดรดนะคะ
3: รูดรด
0: รูดรดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
3: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
3: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลา

0: ากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊ะเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊านี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณป้า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
0: ประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเ

0: คือนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ประสาคในการทำอาหารกันค่ะประสาคที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกประสาคการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใหญ่เกินด้วย
1: ไม่ใหญ่เกิน
0: หมกก็คือคั่วกลิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะ
1: อัน
0: นี
1: ้ขูด
0: ขูด
1: ขูด
0: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
1: ชิ้น
0: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
1: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
0: ขูดตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
1: ขูดทีครึ่งค่ะขูดทีครึ่ง
0: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เนื้อประสาคที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่าง
1: ใช่ค่ะสองอย่าง
0: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหม
1: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
0: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
1: ็
0: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
1: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
0: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
1: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้
0: โกรธหั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
1: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่ปี๊บแค่ไหนแม
1: ่ใส่หมดเลย
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่หวานหรอก
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข
1: ่ไข
0: ่ไข่เลย
1: ไข่สองใบ
0: ตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
1: ผสมเลย
0: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาเลย
1: ชอบเผ็ดใช่ไหม
0: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
1: ในย่าน
0: บ้านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทอง
1: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
1: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
0: ใส่นี่เลยนะ
1: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
0: มีทั้งแบบที่เราขู

0: มันเป็นอย่างนี
1: ้ความอริดอร่อยอย่างนี้เลย
0: น้ำปลานี่ต้องไหม
1: น้ำปลานี่ไม่ต้องใส
0: ่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
1: ทีมงานอุ้ยอร่อยไม่รู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ย
0: นี่ปลาหวานตัวเองไ
1: หมเนี่ยไม่เนื้อปลาหวาน
0: เนื้อปลามันหวานใช
1: ่
0: ไหม
1: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
0: ไม่รู้อยากกินเลย
1: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
0: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนสิบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสากันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็บอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำใช่ไหม
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหม

0: เอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากโกนเลย
0: ได้
1: ใบมะกรูดนั้นตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
2: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรเนี่ย
2: ร้อยสิ
0: หมักมากเลย
2: ร้อยหมักๆเลย
0: ร้อยจานเลย
2: ร้อยจาน

0: เปิดห่อหมกก่อนเลย
1: อันนี้
2: เ
1: ป็น
2: ของเธอ
1: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
2: ลุยเลย
1: ลุยเลยอ่ะช้อนจับนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมะจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
2: นี่
1: นะห่อหมกอร่อยมาก
2: ละมุนลิ้นมาก

0: กลิ้งปลาสางเนี่ยนะคะเนื้อเขาอ่ะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วกลิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: ันนี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บางที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพอจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อเขาเรียกอะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: ข้าวอร่อย
3: มากอีกันล้ำคันนาด
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองเอาน้ำเปล่าอายุทีมงานตลอดเลยนะน้องเป็นน้ำลายไหลกันหมดเลยแม่อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยจะพ่อหมกอร่อยละมุนลิ้น

0: ลิ้นอีกแล้ว
1: พอแล้วน้ำลายจะแตก
2: แล้ว
1: จ้ะ
2: มาลูกอ่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
5: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่น

0: เป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟร์โอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: สดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: พร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
3: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
2: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
2: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
2: เป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
3: จะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็น อุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
2: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมา

0: แล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะตอบว่าอะไรกันเอ่ยคำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
1: จะถูกไหมนะ
0: งั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
0: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
1: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
0: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
1: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
0: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
1: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
0: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
1: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
0: อ๋อคุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
1: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
0: ค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปมั้ยนะ
1: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรืออะไรน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะคำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
1: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
1: อะไรรสเปรี้ยวนะ
0: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
1: โอ้ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิวก็ใบ้ให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวคะ
1: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
0: ใช่ค่ะ
1: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็ก
0: ๆน่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
1: อะไรนะคะปลาดาว
0: ค่ะ
1: คำตอบคือปลาดาวถูกต้องไหมคะเด็กๆ
0: ถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี
1: ้ใบ้ให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
0: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
1: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
1: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
0: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
0: ค่ะ
1: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะอยู่ จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
0: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
1: ค่ะ
0: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิ้วคะ
1: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่มั้ยคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอกตอบกลุ่มที่1ค่ะ
0: ได้ค่ะ
1: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
0: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวค่ะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วแหละค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
1: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิลคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิลกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำหนึ่งคำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะแยกไปสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่1และคำว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่ไหมคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่ไหมคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
1: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
0: ต่อมานะคะคำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
1: ยาน
0: พาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้เหรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
1: แล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2บัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
1: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
0: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
1: แล้วก็มี2พยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
1: ค่ะเด็กๆคะ เด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่หนึ่งนะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
1: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
0: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่หนึ่งเขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่สองนะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่สองที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
1: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
0: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำผสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำผสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
1: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
0: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
1: คำว่าปลาคืออะไรคะค
0: ือ
1: สัตว์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
0: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วคำประสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำประสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
0: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
1: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเอ่ย
0: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะและกลุ่มที่2เป็นคำผสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีก1กิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
0: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำผสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำผสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่
1: ะ
0: สำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำผสมคะ
1: เป็นอาหาร
0: ว่าอะไรนะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
1: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
0: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำผสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำผสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของขาตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึงอาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อ ่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำประสงค์คะ
1: เอ
0: คำไหนเอ่ย
1: แจกันหรือเปล่า
0: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เสียงแตก
0: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำประสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
1: เตารีด
0: ค่ะที่คำประสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการประสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
1: ใช้ถ่าน
0: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำประสมเอ่ย
1: คำว่าอะไรคะ
0: ติ๊กตอกคำจะประสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค
1: ่
0: ะ
1: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิลต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่ากระติกกับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำประสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาประสมกันเกิดเป็นคำประสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับก็คือ
0: กันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
1: ซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่ง เป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำประสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็ก
0: ๆ
1: คำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำประสมเอ่ย
0: เด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
1: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
0: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ข้อนี้เสียงแตกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำประสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่ารบมาประสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการอยดินสอ
0: นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำประสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะ สำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสงค์กับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
1: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
1: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
1: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิว
0: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำประสมกันค่ะคำประสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำประสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการประสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการประสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันค่ะตัวอย่างคำประสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการประสมคำ2คำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
1: ค่ะ
0: ประมาณนะคะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำประสมคำที่2ได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่า
1: คนสวน
0: ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะต่อมาคำประสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำประสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำประสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินแผ่นดินเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
1: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
1: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
1: เราก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
0: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำประสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการประสมคำกี่คำเอ่ย2คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำประสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำประสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิล
0: 2คำขึ้นไปค่ะ
1: มาประสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมนะคะที่นำคำมูล2คำมาประสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซ ึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูฟิวอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
0: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามี

0: เป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่2กันค่ะคำผสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
1: คำมูลค่ะคำมูล2คำมาผสมกัน
0: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ว่าการอับอาย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
1: หน้าผากลงมาจนถึงคางค่ะ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำผสมข้อที่3นะคะก็คือคำผสมที่มาผสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก่งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
1: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
0: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
1: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำผสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ใช่ค่ะแต่วันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: มชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปเรียนรู้แบบสนุกๆทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: รูปร่างเหมือนมดไม่ใช่มดแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วย
2: ก็คือมันช่วยกัดกินไม้ค่ะ
1: มันก็กินแบบว่ากิ่งไม้แห้ง
0: ปลวกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแถมยังมีชีวิตที่น่าสนใจวันนี้เพื่อนๆของเราแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์

0: ชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะที่แรกก็คือบ้านหลังเก่าของครูนั่นเองค่ะครูเกรียงบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูแลเจ้าปลวกก็เริ่มจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วค่ะ
1: ครูก็ไม่ได้กลับมาที่นี่สักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่ากลับมาดูอีกทีปลวกกำลังขึ้นบ้านครูก็เลยว่าไหนๆเราก็จะแซะรังปลวกแล้วก็เลยว่าถือโอกาสให้เด็กๆมาดูมาดูไปด้วยเลยว่าเอ้ยถ้าเราแซะรังปลวกออกมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไง
2: บ้านเก่าผมปลวกขึ้นเป็นเส้นเลย
1: โอ้โหรังปลวกขึ้นเป็นเส้น
2: บ้านผมเป็นอิฐ
1: ฮะเป็นอิฐหมดเลยเหรอแต่บ้านเป็นอิฐเนี่ยเวลาที่ของที่อยู่ในบ้านพวกเก้าอี้พวกอะไรอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นานๆตั้งพิงผนังไว
2: ้ปลวกกิน
1: อยู่ข้างในบ้านมันก็อาจจะแอบมาได้แล้วก็บางบ้านบางบ้านอยู่บนตึกชั้น8ชั้น9นู่นคิดว่าไม่มีปลวกแต
2: ่มี
1: นะครับปลวกก็ขึ้นไปได้ใครที่อยู่บ้านที่อย
2: ู่
1: บ
2: นคอนโด
1: อ้าวกินได้หมดแหละถ้าตรงไหนมีไม้มีอาหาร
3: ปลวกเป็นซุปเปอร์แมนเหรอ
1: เออมันเป็นซุปเปอร์แมนไหม
0: ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันค่ะเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อไม้และก็เส้นใยต่างๆเป็นอาหารหลักค่ะชอบทำรังซ่อนตัวกระจายอยู่ทุกที่เลยนะคะและเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราอาจจะแบ่งกลุ่มปลวกเป็นแบบนี้ค่ะปลวกที่อาศัยทำรังในเมืองกับทำรังอยู่ในป่าหรือปลวกที่อาศัยทำรังในดินกับทำรังอยู่บนต้นไม้ก็ได้ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูก่อนว่าแถวนี้มันจะมีรังปลวกแบบไหนบ้างแต่ครูบอกไว้ก่อนว่าเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปทางนี้นะแล้วเดินออกไปนี่

0: ที่ทางขึ้นบันไดครับอีกอันนึงจะอยู่อันใกล้ๆอันที่อยู่ใกล้ๆพื้นปูนครับ
1: ก็เหมือนกับตอนแรกก็คิดว่าเป็นภูเขาเล็กๆที่ทำจากดินแล้วตอนหลังๆเพื่อนก็เริ่มมาบอกว่านี่คือรังปลวกอะไรแบบนี้ก็เริ่มเข้าใจก็มีว่าสูงขึ้นไปก็อยู่ก็มีแล้วก็เรียบหน่อยๆขรุขระแล้วก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาขรุขระเกือบจะโดนต้นไม้แบบว่าสูงมากแล้วก็มีตรงข้างๆขยับไปหน่อยก็จะเป็นหลุมลงไปแล้วลงไปมันก็จะมีแยก2ทางที่อีกทางนึงผมมองไม่เห็นเห็นอีกทางนึงลึกลงไป
2: สังเกตดีๆรอบๆ บ้านหลังนี้เพื่อนของเราพบรังปลวกอยู่2ลักษณะค่ะแบบแรกเป็นกองดินเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ๆสูงบ้างเตี้ยบ้างสัมผัสดูเนื้อดินค่อนข้างจะเรียบดินมีสีอ่อนลองเอามือเคาะเคาะก็จะรู้สึกถึงความแข็งแรงมากๆค่ะส่วนแบบที่2เป็นภูเขาเล็กๆยอดค่อนข้างแหลมเนื้อดินมีความขรุขระสีดินเข้มกว่าแต่ความแข็งแรงไม่เท่าแบบแรกคุกเรียงบอกว่ารังทั้ง2แบบนี้เป็นบ้านของปลวกคนละชนิดกันอีกด้วยนะคะ
3: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรังใหญ
4: ่
3: สูงกับเท่าตัวครูเลยเนี่ยสูงกว่าครูอีก
4: ก็ครูนั่ง
3: อ้าวเหรอก็เดี๋ยวเราครูจะลองแซะรังนี้ให้ดูนะครับว่ามันมีตัวแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรังต
4: ั
3: วอ
4: ย่าง
3: ที่จะให้เด็กๆดูก็ถ้าอยากรู้ว่าในรังมันมีนางพญาจริงไหมก็ต้องช่วยกัน
4: ขุด
2: การแซะรังปลวกครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ทำความรู้จักเจ้าปลวกแล้วก็รังของมันให้มากขึ้นเด็กๆทั้งบ้านคนไหนเจอรังปลวกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งรีบแซะเองนะคะควรปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะ
3: เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันก่อน
4: โอ้ my god
3: ตัวนี้กับรังเป็นไงครับ
4: รังนี้เจ๋งกว่าร
3: ังสีดำตัวเล็กเลยใหญ่กว่านี
4: ้รังนี้เจ๋งที่สุดเลยคร
3: ูเหรอทำไมถึงเจ๋ง
5: อะ
3: คร
5: ับ ตัวนี้คือเยอะมาก
6: ผู้ขาตัวนี้คือ
4: ผู้
6: ข
4: า
3: ใช่ครับ
6: เราเคยเจอในรูปตัวใหญ่มากเลย
5: มันเป็นตัวแบบมันไม่กัดหรอคะ
3: กัดไหมครับจริงๆแล้วเวลามันกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ปล่อยนะ

0: เหมือนสมองเลยค่ะ
1: มีก้อนเหมือนสมองใช่
2: เหมือนอันนั้นก็เป็น
1: มีก้อนเหมือนสมองข้างใน
2: อันนั้นก็เป็นนะ
1: ใช่ครับ
0: เขาต้องเชื่อ
2: มันคืออะไรอ่ะ
1: เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไร
3: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะด้านในของรังปลวกเราจะเห็นการแบ่งรังเป็นชั้นๆแต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องๆค่ะ
2: มันแข็งมากเลยครับแข็งแบบแข็งมากคล้ายๆปูนเลยครับห้องมันเป็นแบบห้องแยกๆมันแล้วแต่ขนาดของรัง
0: มันจะเป็นชั้นๆแล้วก็มีเหมือนเป็นแท่งเหมือนเป็นเสาอะค่ะแท่งนั้นก็เป็นเบนๆยาวๆครับแล้วก็อาหารของปลวกเป็นก้อนออกกลมๆหรือว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นออกรีๆแล้วก็มีรูพุนบางรูพุนก็เล็กหรือบางรูก็ใหญ
3: ่ก้อนกลมๆที่เพื่อนเราเจอหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะกลมๆหยักๆคล้ายสมองถ้าใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นปลวกตัวจิ๋วๆจำนวนมากดูเหมือนว่าเจ้าก้อนกลมๆนี้เป็นรังอนุบาลเลี้ยงดูปลวกตัวอ่อนที่นางพญาเพิ่งจะไข่ออกมานั่นเองค่ะ

0: ตัวใหญ่ๆสีแดงๆก็เป็นตัวกรึกกรึกกรึกกรึกไปเยอะมากเลย
1: หัวจะใหญ่หัวตัวจะย่อมาจากหัวนิดนึงเหรอตรงส่วนก้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนิดนึงแล้วมีขา6ขาข้างหน้ามีเขี้ยว2เขี้ยวอันใหญ่
2: สมาชิกในรังปลวก1รังจะมีปลวกที่ทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกมีส่วนหัวโตกว่าส่วนตัวสีเข้มๆแล้วก็มีกรามขนาดใหญ่คล้ายครีมค่ะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกทหารนะคะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยปกป้องสมาชิกจากศัตรูที่จะเข้ามารบกวนในรังค่ะต่อมาหน้าตาคล้ายกันค่ะแต่ขนาดตัวจะเล็กกว่าสังเกตดีๆส่วนหัวกับส่วนท้องขนาดพอๆกันเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกงานค่ะทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในรังนะคะทั้งดูแลนางพญาหาอาหารดูแลตัวอ่อนทำความสะอาดรังสร้างรังแล้วก็ซ่อมรังที่ถูกทำลายอีกด้วยค่ะกลุ่มนี้พิเศษกว่าใครค่ะเราเรียกว่าแมลงเม่าค่ะเป็นปลวกที่มีปีกมีเพศตอนเด็กๆตัวสีขาวแบบนี้แต่เมื่อโตเต็มวัยสีสันขนาดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมที่จะบินออกจากรังไปทำหน้าที่จับคู่สร้างรังใหม่ทำการสืบพันธุ์กลายเป็นราชาแล้วก็นางพญาคอยให้กำเนิดสมาชิกปลวกหน้าใหม่ถ้าบ้านใครไม่อยากให้เจ้าปลวกมาขออาศัยก็ต้องคอยระวังเจ้าแมลงเม่าให้ดีๆนะคะ
3: หานางพญาปลวกไม่เจอถูกปลวกกัด2ที่จะเจ็บแต่ถ้ามันตัวเล็กครูเกียงบอกว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บแต่มันมีเหมือนว่ามีก้าแบบตรงเนี้ยแล้วก็มีหยักๆแบบนั้นน่ะมันเอาไว้หนีบ

0: จักปลวกรอบๆบ้านแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาทำความรู้จักปลวกที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติกันบ้างแล้วล่ะค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจดูในป่าว่ามันมี
2: กองเมฆ
1: มันมีปลวกอยู่แบบเหมือนเมื่อวานที่เราดูตามบ้านไหมอันที่หนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะไม่ทำลายรังปลวกนะครับเราจะไม่ขุดไม่แซะอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้เขากำลังทำหน้าที่อยู่ตามธรรมชาติก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไป
3: วันนี้ครูเกียงให้มาเดินป่าที่นี่แล้วก็

0: ปวกเพื่อศึกษาว่าปวกในป่าเหมือนกับปวกนอกป่าไหม
1: ออกมาออกไปออกมาออกไปเรียนรู้ให้รู้เรียนรู้ให้รู้เรียนรู้จริงๆในโรงเรียนธรรมชาติ
2: ใครเจอรังปลวกใครเจอตัวปลวกบอกด้วยนะมันน่าจะอยู่ตามข้างๆทาง

0: อ้าวนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่เราเจอแล้วที่กำลังกินเลยเนี่ยนี
1: ่เดี๋ยว
0: พ
1: ู
0: ใช่มันเป็นอีกชนิดน
2: ึ
0: งนี่อีก
2: น
0: ี่มันกำลังอุ้ยนี่มันกินจนหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะนี่มันค่อยๆกินจนข้างในหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ข้างนอกที่หุ้มไว้มีปลวกอยู่ด้วย
3: อันนี้คือเกียงแล้วมันแม่มัน
0: อะแม่มันไม่อยู่ครับแม่มันเนี่ยอาจจะต้องซ่อนอยู่ในรังอันนี้มันคือก้อนอาหารที่ปลวกกินเข้าไปนะครับ
3: แล้วไหนก้อน
0: ก็เนี่ยไม้เนี่ย
3: ก้
0: อนอาหารเนี่ยคือไม
4: ้จุดนี้เพื่อนเราเจอในท่อนไม้ที่แห้งแล้วตัวเล็กมากต้องใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นว่ามันกำลังกัดแทะเนื้อไม้ด้านในค่ะ
3: เท่ากับ
5: ไม่เหมือนปลวกที่อยู่ตามบ้านปลวกในป่าจะเล็กกว่าแล้วสีจะเห็นชัดกว่า
4: แม้เราจะรู้กันดีว่าปลูกตามธรรมชาติมีหน้าที่สำคัญในการกัดกินเศษซากไม้ใบไม้หรือต้นไม้ที่หักล้มทับถมกันอยู่ในป่าเพื่อย่อยสลายให้กลายเป็นดินแต่เจ้าปลวกจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยหากไม่มีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตอีกพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในท้องปลวกเวลาปลวกกัดกินไม้เข้าไปเจ้าโปรโตซัวก็จะทำหน้าที่ช่วยย่อยไม้นั้นอีกทีเพื่อให้ปลวกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถ้าไม่มีโปรโตซัวปลวกก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติได้เลยล่ะค่ะ
0: เราจะข้ามตรงนี้ไปหรือจะยังไงดีครับปีนข้ามไห
3: มไม่
0: ครูลองข้ามก่อนดีกว่าใครจะปีนไปกับครู
3: ครูขอ
0: ไ
3: ม่ปีน
0: เดี๋ยวครูปีนก่อนเจอทางปลวกแล้วเราเจอทางปลวก
3: จับได้
0: ปีนใหญ่ซึ่งไปยุ่งกับมัน
3: เราได้เล่นน้ำแล้วละสิน
0: ี่เราเจอทางปลวกแล้วโชคดีที่เราข้ามมาปีนยังไงข้า
3: คุกเยี่ยงเป็นปลวกต้นก้นที่สีดำ
0: มันเดินไปไหนเราตามไปดูหน่อยสิ
4: ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ
0: ตกลงทางไปอ้าวครูเห็นเดินมาทางนี
3: ้มาทางนี
0: ้ตกลงเดินไปทางไหนครับ
3: มาทางของด้วยแล้วมันมาจาก
2: ตรงแถวนั้น
3: ฝั่งมาจาก
2: นั้น
3: ฝ
2: ั่
3: งไม้ย่อยสลายนั้น
0: ตกลงมันเดินไปทางไหนมานี่หรือไปนู่นครับ
3: มันไปฝั่งนั้น
2: มันเดิน
0: ไปสองทาง
2: มาหากันไป
0: แสดงว่าไปกลับมันอาจจะไปแหล่งอาหารนี่นี
3: ่ผมจะแดดที่รังเล็กด
0: ้
3: วย
0: ใช่ใช
4: ่เพื่อนของเราเจอกองทัพปลวกงานที่กำลังเดินทางโดยมีปลวกทหารคอยคุ้มกันค่ะว่าแต่ปลวกงานพวกนี้กำลังจะเดินไปไหนเดินไปทำอะไรตามไปดูกันค่ะ
0: ปลวกมันไปนู่นไม่ใช่เหรอ
3: จับเดี๋ยว
2: นี้อยู่ด้วย
0: นี่นี่นี่มานี่แล้ว
3: ก็ไปน
0: ู่
3: น
0: ขอดูว่ามันไปทางไหน
3: นี่มีคุณปู่ขายยาว
0: นี่นี่นี่ลองนำทานดูดีๆที่ไม้ที่รากไม้นี
3: ่มันมาจากต้นไม้
0: เป็น
3: แบบ
0: ที่ลองเล็กครับ
3: จากข้างบน
0: พี่ปิ่นเห็นแล้วว่ามาจากข้างบนแสดงว่าเฮ้ยเราจะเห็นรังมันอยู่ข้างบนไหมตัวนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยได้สองเรื่องนะครับก็คือตัวนี้มันอาจจะทำรังบนต้นไม้ไหมนะครับหรือมันกำลังเดินไปมีอาหารมันอยู่บนนู้นบนยอดไม้นู้นที่เป็นไม้พังไม้ผูกพัง
3: ครับ
4: สังเกตดีๆปลวกงานพวกนี้จะเดินเรียงกันแทบไม่แตกแถวนะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าปลวกพวกนี้ไม่มีตาค่ะแต่เคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดเป็นเรดาร์ตามกลิ่นฟีโรโมนของพวกเดียวกันฉะนั้นไปไหนไปกันแบบนี้ล่ะค่ะ
6: มันเดินสลับกันไปมาทั้งอย่างเช่นมันจะมีล้านตัวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อีกล้านตัวไปฝั่งขวา
5: เช่นทางปลวกก็จะมีปลวกตัวเล็กๆเดินกันเดินเรียงกันเหมือนมดนะคะเดินบนกิ่งไม้เดินหน้า บางตัวก็เดินกลับมามันมีหนวดครับเหมือนมดด้วยค่ะมันเอาหนวดแตะบนพื้นว่าข้างหน้ามีก้อนหินอยู่เลย
4: ปลวกคล้ายมดแต่ไม่เหมือนมดแถมไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะปลวกจะมีหัวอกแล้วก็ลำตัวแบบนี้ค่ะส่วนมดตรงส่วนท้องคอดกิ่วจนคล้ายเอวมดมีเอวแต่ปลวกไม่มีค่ะปลวกกลับเป็นญาติใกล้ชิดกับเจ้าแมลงสาบนะคะสังเกตส่วนปลายท้องจะมีแผนหาง1คู่เหมือนกันกับแมลงสาบค่ะมีบางรายงานค้นพบว่าในแมลงสาบโบราณบางชนิดมีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวอยู่ในท้องเหมือนปลวกเลยล่ะค่ะ

0: าสีออกส้มๆแล้วมีเขี้ยวเกือบทุกตัวเลยแต่ที่นี่มีเขี้ยว3เขี้ยวสนุกได้เพื่อนใหม่ด้วยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาที่นี
1: ่ก็มาเรียนรู้ลองปลวกก็สนุกดีมันก็ดีอ่ะไม่ซ้ำเวลาเราเจอปลวกเราอาจจะไม่รู้แล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันกัดเจ็บไหมแล้วมันกัดได้ไหมมันหนีบได้ไหมอะไรแบบนี้ต่างๆที่นี่มันมีความสำคัญที่มันสามารถว่ามันจะช่วยกินกิ่งไม้แห้งให้เราเพราะบางทีถ้ามันถ้าโลกนี้ไม่มีปลวกมันก็จะมีกิ่งไม้กองเป็นเยอะมากแล้วปลวกแต่ถ้ามีปลวกกิ่งไม้ก็จะลดได้ยิ่งเยอะแต่ถ้ามีปลวกแล้วมันกินต้นไม้นี่ก็แย่หน่อย

ลูกแต่ละชนิดอาจจะมีหน้าตาแตกต่างกันแต่ปลูกทุกตัวรับผิดชอบหน้าที่ในรังของตัวเองอย่างดีที่สำคัญยังทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลผืนป่าดูแลธรรมชาติยังไม่เคยมีวันหยุดการช่วยย่อยเศษซากไม้ในป่าให้กลายเป็นดินช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่านั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เกินขนาดตัวมากเห็นไหมล่ะคะว่าเจ้าปลวกไม่ได้น่ากลัวแถมยังมีความสำคัญไม่น้อยต่อทุกชีวิตบนโลกนี้เลยล่ะค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์การเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าทาง ALTV ช่อง 4ทีวีเรียนสนุก

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลั ังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟีลกู๊ด
0: ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
1: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับเพื่อเพิ่มความรักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง AV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
0: เนื่องจากแม่เสียตั้งแต่วันที่คลอดเด็กชายและพ่อต้องไปทำงานขับรถบรรทุกที่บาเรนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวปู่และย่าจึงเลี้ยงแคทมาตั้งแต่เล็กจนโตแคทสนิทกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งเงินและดูแลลูกอยู่เสมอแม้แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นแต่ทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูต้าแนชชั่นแนลปี2017และเวทีการประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูว่าวดำค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณแคทและแม่อึ่ง
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
2: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆนะคะบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกันเราก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับผู้ชายที่มันทะโมนทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าๆเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือเราโดนเลยปามาจากบนหลังคานี่คือปาลงมาเลยค่ะ
3: แล้วแม่นด้วย
2: แม่นทุกคนเก่งมาก
0: เหรอคะคือหลายคนเลยเหรอคะ
2: หลายคนหลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอบเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
1: ร้านให้เข้า
2: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่ๆคือโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
3: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนแล้วคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบใจมากกว่า
1: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
4: ป5ป6แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม1ม2ขึ้นไปแล้วค่ะ
1: แล้วเราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวเราก็จบแล้วลูก
0: คนที่พยายามจะสอนน้องแคทก็คือคุณย่า
2: คุณย่า
0: จะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเขาไปช่างมัน
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็บางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
2: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราถ้าเราตอบโต้อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากระเด้งกลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหนัก
1: แรงกว่าเดิม
2: ใช่แรงกว่าเดิม
0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศนุ่มเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วยนะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะส่วนอีกท่านนึงคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจ2ท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคทโดนถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
6: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อึ่งนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่าเราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหมหรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นคืออย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยความไม่รู้อะ เราจะทำยังไงที่จะทำให้คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
0: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆเจอแบบน้องแคทไหมคะ
5: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากๆเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีความเข้าใจได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กล้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจมากกว่า
0: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคทนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยแคทเองทางครอบครัวให้เรียนแบบหนึ่งแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
2: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปีสามเนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไปค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่เราไปร้านเสริมสวยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกจังเลยอ่ะแล้วอยู่ในร้านเสริมสวยมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆงามๆผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่ที่อื่นน่ะไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รำคาญกับคนที่บูลลี่อะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านเสริมสวยนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วยทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระใดดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
0: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
7: สวัสดีค่ะฉันชื่ออึ่งค่ะเด็ดผักค่ะคือกำลังจะเตรียมมื้อเย็นให้ที่บ้านกินนะค่ะอ้าวแม
8: ่เด็ดผักเสร็จหรือยังล่ะ
7: อ๋ออีกนิดนึงจ้าง
8: ั้นแม่ไปเจียวกระเทียมรอนะ
7: อ๋อจ้า
8: เร็วๆค่ะ
7: จ้าเดี๋ยวเอาผักตามไปนะนั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะเป็นแม่สามีแต่ก็ไม่ใช่สามีของฉันอีกนั่นแหละค่ะเป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะคือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนนึงค่ะ
9: ลาลาลาลาลาลาลา
10: แม่อึ้งคิดถึงไม
7: ่
10: เจอกันนานคิดถึงจังเลย
7: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะโอ้ยนี่โอ้ยหายใจแทบไม่ออกแม่ไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันทำอย่างก็ว่าไม่เจอกันมาเป็นปีไปได
10: ้ก็หนูคิดถึงไง
7: อย่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะ
10: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
7: ตีให้เลย
10: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม
7: ่ฮะ
10: นี่ไงไปลาออก
7: เฮ้ยจะพูดจริงเหรอเนี่ย
10: จริงจริง
7: โอ้ยตายแล้วนางแคททำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้ายากกับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
10: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
7: ฮะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลยค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดีเรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
10: ้หนูขอโทษจ้ะย่าน
11: ี่นางแคทฉันกับพ่อแกนะ
8: ไม่เคยดุด่าว่าอะไรแกเลยที่แกเป็นอะไรทำไมเธอถึงทำแบบนี้ฮะ
10: ก็หนูไม่ได้ตั้งใจย่าย่าให้อภัยหนูนะ
8: เรื่องนี้พ่อแกจะต้องรับรู
10: ้ย่าไม่เอาหนูไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจย่าจะโทรนะ
7: แล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
8: แกจะเอายังไงกับนางลูกสาวตัวดีของแก
11: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม
8: ่เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
10: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ้าสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาวไหมพ่อหนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
11: ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปไปลาออกซะ
10: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
11: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในสิ่งที่แกอยากเรียนจริง
10: ๆยังไงนะพ่อ
11: ก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่หรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
10: ย่าพ่อจะให้หนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
11: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เกษตรสยามเลยก็ได้
10: เกษตรสยามเกษตรสยามคืออะไรย่า
8: อุ๊ยนางอ้วนไม่รู้จักเกษตรสยามเสียชาติกระเทยจริงๆเกษตรสยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงล่ะเว้ย
10: พ่อจะให้หนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
11: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมัน

0: ย่า
1: ห้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
0: สัญญาจ้ะพ่อริเกตของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อหนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ้ะพ
1: ่
0: อ
1: เอองั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
2: โอ้ยนี่แม่ดีใจกับแกด้วยนะไอ้แคท
0: ถ้าหนูเรียนจบนะแม
2: ่
0: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
2: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแคทมันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกๆคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค่ะ
0: อ๋อนึกออกแล้ว
2: อะไร
0: หนูตั้งชื่อนี้ดีกว่า
2: ชื่ออะไร
0: ร้านคุณอึ่งอ
2: ่
0: างอบอบ
2: มันจะดีเหรอแก
0: ดี
2: นี่นางว่าเกียรตินะ
0: หนูว่าได้
2: ไม่ได้อ่ะ
0: หนูว่าได้จริงๆ
2: ชื่ออะไรนะ
0: อึ่งอ่างอบอบ
3: นางว่าน
0: จริง
3: มาช่วยย่าเจียวกระเทียม
2: จ้าแม่ไปนี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกไปเดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
0: เดี๋ยว
2: เดี๋ยวแม่แกว่าเอา
0: คุณ
2: ไป
0: อบอบ
2: นี่ฉันชื่ออึ่งเฉยๆอ่ะ
4: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับ
5: นึกถึงย่าค่ะ
4: ภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ่งบอกว่า
2: ใช่เลย
4: จริงอย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามาก
5: เรียกย่าว่าแม
4: ่ไอ้วันที่มาบอกแม่อึ่งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วแล้วบอกว่าพอย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม
5: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังเพราะพ่อเขาไปทำงานไกล
4: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเร
5: ีย
4: น
5: ใช่ใช่พ่อทำงานเพื่อส่งเราเรียนคนเดียวเลยเพราะพ่อมีเราคนเดียวพ่อก็เวลาระยะเวลาที่พ่อทำงานนะคะพ่อจะส่งทั้งเงินทั้งของเล่นที่สามารถส่งให้ลูกได้อะค่ะส่งมาให้แล้วเราก็ทำหน้าที่ลูกตามปกติอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอะไรที่ตามใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
4: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่พ่อ
5: เหมือนเลย
4: งั้นก็หยุดเลย
5: ใช่ใช
4: ่แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
5: ใช่พ่อก็พูดฟังทงนี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
2: ค่ะ
5: จะเรียนจริงๆใช่ไหมพ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้พ่อมันเป็นสิ่งที่หนูชอบ
2: ก็
5: เลยตัดสินใจไปเรียน
2: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดีใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอ่ะไปเรียนเสริมสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
5: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกผมดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวตลอดอ่ะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนไปศาสตร์ใดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องทุกอย่างพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
2: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่ายๆ
5: ค่ะ
2: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะพี่มิกขอเรียนเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ
4: พ่อเชิญครับ
2: ค่ะ
4: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
6: ก็อยู่เมืองนอกมันไกลนะ
4: ครับ
6: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วล่ะเขาชอบนี้ก็เอาให้ชอบก็ชอบไปเลย
4: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล
6: ้
4: ว
6: ไม่โกรธ
4: ปล่อยเลยจริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากนะเพราะว่าการที่คุณพ่อคนนึงจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไง
2: ค่ะ
4: ไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
2: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอก
7: ก็จะ

0: ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะให้คนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี
1: ้ไม่เคยทำใจงั้นเลย
0: เหรอคะ
1: เราคิดว่าเราส่งลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำพิธีไหนที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักเดี๋ยวเราก็ตาย
2: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท
1: ้ไม่อายเลย
2: ไม่สนเลย
1: ไม่สนอายเลย
2: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
1: ไม่อายทำไมอ
2: ่
1: ะ
2: นั่นน่ะสิน
0: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคทได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
3: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเรารับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อก็พูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด
0: ทราบว่าตอนที่พ่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางอะค่ะพ่อก็จะมีรูปของน้องแคทแบบสวยงามไปด้วย
1: มีคร
0: ับ แล้วเวลาเพื่อนถามถึงลูกพ่อก็ให้ดูรูปนี
1: ้เขาบอกขอลูกสาวไปแต่งงานเขา
0: ขอเลยจะมาเป็นลูกเขยพ่อ
2: แล้วพ่อตอบเขาว่ายังไง
1: บอกไม่ได้หรอกพันเดียวก็มึง
0: เปิดเผยเรื่องลูกกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกัน
1: เปิดเผยครับ
0: ไม่ได้ปิดบัง
1: ไม่ปิดบัง
0: น้องแคทเองก็บอกว่าตอนที่พ่ออยู่ที่เมืองนอกอะค่ะพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบเสริมสวยใช่ไหมคะ
1: ตอนนั้นไม่รู้จริงพอแม่เขาบอกว่าให้ลูกเป็นชอบงั้นนะเราก็เลยบอกให้เรียนเสริมสวยแล้วกัน
3: เหมือนสวรรค์เลยอะคือแบบเว้ยทุกอย่างปลดล็อกง่ายจังเลยอ่ะ
2: น
3: ั
2: ่นแหละสิ
3: ใช่ค่ะทั้งนั้นที่ตัวแคทเองอ่ะเรียนถึงปวช.เทอม2เอ้ยปวช.ปี3เทอม2นะคะ
0: ใกล้จะจบแล้ว
3: จะจบแล้วแค่ครึ่งเทอมนี่คือรับใบประกาศแล้วค่ะว่าเราจบปวช.ปี3เตรียมที่จะต่อปวส.หรือมหาลัยต่อได้เลย
0: ค่ะ
3: คือสุดท้ายแล้วว่ามันจะจบแล้วอีกไม่กี่เดือนจริงๆอันนี้ยังจำได้เลยคือแล้วพ่ออยู่ดีก็คือพาร์ทไม่แยกเลยออกไปเรียนเลยคือเรียนก็คือเรียนเลยเราตัวเราเองแอบนึกเสียดายเลยว่าฉันต้องกลับไปเก็บให้มันจบไม่ว่าคือนึกในใจว่านึกเสียดายเวลาที่เราเสียเวลาของเราเองอะค่ะเรายังคิดในใจของเราเล่นๆเลยว่าถ้าฉันเรียนเสริมสวยจบฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะกลับไปเรียนเอาใบนะเพราะว่าฉันเสียดายเวลา
0: อาวุธ
3: ใช่อันนั้นคือเป็นความคิดนะ
2: ปรากฏว่า
3: ก็ไม่ได้กลับไป
2: เราเสียดายเวลาแต่พ่อบอกไปเลย
3: ใช่ใช่
2: ไม่ต้องเสียเวลา
3: ไม่ต้องเสียดาย
2: อยู่ใช่ความสุขไปทั้งวัน
3: ใช่ใช่ใช
2: ่พ่อไม่รุ่นมากเลยชอบ
0: พ่อไม่เสียดายเหรอคะจะจบแล้วนะคะปวช.ได้วุฒิมามันก็สมัครงานได้นะคะ
1: วุฒิกินไม่ได
3: ้วุฒิกินไม่ได
1: ้มันเป็นถึงจะจบมาแต่ละงานหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: ค่ะ
1: เพราะงานมันหายากนะไม่หายง่ายแล้วเรียนแบบการตลาดอย่างเงี้ยมันทำให้หาง่ายหายากคือเรียนเสริมสวยเสริมสวยแล้วกัน
2: ครับ
1: มันง่ายกว่าได้เปิดร้านเองที่ก็มีแล้วเปิดแล้วเองก็ได้หรือไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้อะไรมันได้เงินทั้งหมดน่ะ
0: แม่อึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่าเขาจริงจังด้านเสริมสวย
4: ทราบค่ะแล้วก็ชอบที่เขาจะไปทางนี
0: ้แม่ชอบที่จะสนับสนุน
4: ใช่ค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มันทำให้คนสวยอะ
0: ยังไงมันก็อยู่ได
4: ้ใช่ค่ะ
0: พอไปเรียนเสริมสวยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะน้องแคทบรรยากาศความรู้สึก
3: มันมีความรู้สึกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายแสงสว่างอะเยอะไปหมดเลยคือมันทำให้เราโลดแล่นมีความคิดต่างๆและทำให้เราแบบอยากจะต่อยอดในเมื่อเรามาสายนี้แล้วมันสามารถควบคุมความคิดเราว่าเรามันยังมีอีกหลายลู่ทางนะที่อยู่ในวงล้อมของคำว่าเสริมสวยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
0: แล้วก็ทราบมาว่าเขาเรียนแล้วเขาขยันมากนะคะทำงานเก็บเงินด้วยส่งตัวเองเรียนยังไงคะ
3: ก็มันก็จะมีช่วงที่แบบนอกคอร์สอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมแบบแต่งหน้าเพิ่มไหมแต่งหน้าเฟนซีเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นค่ะไปต่อยอดเราเองก็เรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กับทำงานไปด้วย
0: ตอนที่น้องแคทเรียนที่กรุงเทพอะค่ะตอนนั้นคือมีฝันเลยไหมคะว่า เราจะเก็บเงินเพื่อจะกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
3: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีฝันอะไรใหญ่โตขนาดนั้นค่ะเราก็แค่เป็นลูกจ้างไปก่อนแต่ด้วยแบบคุณย่าโทรไปทุกวันเกือบทุกวันวันไหนไม่โทรมาเนี่ยคือแบบทำไมไม่โทรมาหายไปไหนจะไปไหนก็ต้องโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มใจอ่อนเรามีความรู้สึกเพราะเรารักย่ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันจะกลับไปบ้านเนี่ยนะฉันต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยฉันก็ต้องมีร้านอยู่ที่บ้านด้วย
5: มัน
3: ถึงจะไปอยู่บ้านแล้วก็มีงานทำก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราต้องกลับไปบ้านแล้วล่ะถ้ากลับไปบ้านเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องทำร้านเสริมสวยเล็กๆของเราอยู่กับย่า
0: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นกับน้องแคทและเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับจิตใจด้วยจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ
6: จากที่นางแคทมันไปเรียนทำผมจนจบหลักสูตรแล้วมันก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งอื่นๆที่มันชอบอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็พาให้คนในบ้านรวมทั้งฉันที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยต้องมาคอยช่วยคอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยและพอพ่อมันกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกลายมาเป็นลูกมือมันอีกคนนึงตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเรานี่วุ่นวายแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะ
7: แหมแหมแหมผู้หญิงสวยคนนั้นน่ะยังไงจ๊ะเมื่อแต่มือหาผู้ชายคนไหนอยู
6: ่นี่แน่นางแคทยังจะมาพูดมากอีกฉันไม่มีเวลาไปหาผัวก็เพราะมือมาช่วยแกวุ่นวายอยู่อย่างเนี้ย
7: จะไปหาที่ไหนไกลผู้ชายแถวนี้ก็มีเร็ว
6: อะไร
7: มานี่
6: ไปไหน
7: มาช่วยหนูกับพ่อเนี่ยพับผ้าหน่อยพ
3: ่
7: อหนูพาแม่อึ่งมาช่วยพับผ้าย่าชุดเมื่อไหร่จะได้น่ะที่เรานัดกันไว้ด่ะ
6: ดูสิอีนางเนี่ยมันใช้เราอย่างกระทาเลยนะพี่เนาะว่าไหม
8: พี่ก็ว่างั้นแหละช่วยกับไม่รู้ว่าเริ่มยังไงเนี่ย
6: เดี๋ยวฉันทับให้เองดีกว่า
8: อยู่ว่ามันไป
9: มาแล้วนางแคทชุดที่อยากได้ยังไง
7: อุ้ยชุดสวยมากเลยอ่ะ
9: สวยนะ
7: เ
9: ออแบบใส่สิ
7: เนาะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วมันดูไม่ออกอ่ะ
9: เอาเหรอ
7: เออ
6: แบบนี้
7: อุ้ยไซส์พอดีกับแม่อึ่งมั้งเนี่ย
9: มาลองสิ
6: อะไร
7: มาใส่ชุดลองให้หนูหน่อยเป็นนางแบบให้หนูหน่อย
6: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
7: เร็วเร็ว
9: มา
7: ใส่หน่อยใส่หน่อย
9: มา
7: พ
8: ่
6: อเอาใส่ทำไมเนี่ยลองทาบดูสิ
7: เนี่ยอันนี้มันมาคู่กันนะใส่สูตรเป็นนางแบบให้หนูหน่อยเร็ว
6: เนี่ยนะโอ้สวยมากเลย
7: ดูเออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
6: ใส่หนูเลยนะ
9: นี่ไงตักมาสำหรับแกเลยนะนี
7: ่นี่ได้พ่อบังเอิญมากเลยอ่ะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อลองไปนั่งด
6: ูหนูว่ามันหนักไปนะเนี่ย
9: อุ้ยจะตาย
7: พอดีแม่อึ่งเลย
9: ใช่
7: ไหมแม่ลองนั่งดูสิแม่หนึ่งลองนั่งดู
6: นั่งทำไมเนี่ย
9: นั่งน้องนั่งก่อน
7: เอ้ยสวยนะเนี่ย
9: สวย
6: โอ้อะไรเนี่ย
7: เหมาะกันมากเลยอ่ะ
9: จ๊อ
7: ฮะน้อง
8: อะไร
7: พ่ออ่ะกับแม่อึ่งอ่ะก็เป็นคนที่ให้ความสุขกับหนูให้ความรักกับหนูเนาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้านอื่นที่เขารังเกียจรังงอนน่ะ
8: รัก
7: รักใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะพ่อกับแม่อึ่งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะย่าเนาะ
9: ใช่ลูก
6: หัวละนางแคทเกดอย่าบอกนะว่าน
9: ี่นางแคทน่ะเขาเห็นแกสองคนน่ะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้งสองมีความสุขกับเขาบ้างสองคนแหละแกสองคน
7: ก็นั่นแหละพ่ออ่ะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ่งอ่ะจะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูอ่ะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อ่ะหนูอยากจะให้แม่อึ่งอ่ะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
6: เอานะช็อกสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่
5: ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็ทำให้

0: ็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันและมันก็เลยอยากที่จะเอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะแล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
1: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
2: ดีใจกระเทยน้อยหอยสังจะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
3: เออมา
0: ถ่าย
2: รูป
0: ให้ถ่ายให้ล่ะ
3: ถ่ายครอบครัวแล้ว
2: ย่าถ่ายได้ไหมอ่ะ
0: อยู่อย่างเงี้ย
2: ไม่ได้ลูกบีกเอาถ่ายให้หน่อยเร็วทุกคนนับพร้อมกันนะ1 2 3นับอะไรแฮปปี
0: ้แฮปปี้ก็ได
2: ้แฮปน้อยๆปีเยอะ
0: แต่เมนถ่ายให้สวยๆนะคะ
4: ยิ้มสวยยิ้มหวาน1 2 3
2: แฮปปี้
4: อีกรูป1 2 3
5: แฮปปี
4: ้เดี๋ยวๆพ่อกับแม่จูบกันหน่อยมั้ยครับจูบแก้มนิดนึง
5: เอาหน่อย
4: 1 2 3แฮปปี
6: ้ขอบคุณมาก
4: ยินดีอย่างยิ่งครับผม
6: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูง
2: โอ๊ย
6: มาจูบ
2: จูบ
6: มาจูบลูกฉัน
4: ข้าทายข้าทาย
7: ถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้าอ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะย่าไปละ
0: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: พ่อแม่เอิ่มหนูคิดถึงย่า
1: หนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: พ่อก็คิดถึงลูก
3: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อึ่งเดินก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
0: จ้ะแม่อึ่งหนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วไงและย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอะอยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเวลาเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปอะเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
1: หนูพ่อรักแม่มากรักย่ามาก
0: คือเรียกว่าเป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียวมันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คนเดียว
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสียคุณย่าไป
2: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าท่านต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี้
3: แม่อึ่งล่ะคะมาดูแลจิตใจของทั้งคุณพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดิน

0: หน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรแม้ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องทำก็เลยก็เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันใหม่อีกรอบนึง
1: มันเฮิร์ตขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
2: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทำไปอะเรามีความรู้สึกมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความสุขมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
1: แม่อึ๋งนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
2: ใช่ค่ะ
1: แม่แท้ๆไปไหน
2: แม่แท้ๆเสียค่ะ
1: เสียตอนไหนฮะ
2: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในคลอด
1: คลอด
2: และเสีย
1: แคทออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
2: ใช่
1: นั่นคือภรรยาพ่อ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วจริงๆแม่อึ๋งคือ
2: น้องสาวแม่
1: เอ้านี่ท่านพญานี่เพิ่งรู้ว่านั่งอยู่ข้างๆท่านพญาพอเราเห็นว่าคู่นี้น่าจะสปาร์กกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
2: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมติแบบลงเอยกับแม่อึ๋งน่ะหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกับแม่อึ๋งเราก็บอกว่าดีมากเอาเลยพ่อเอาเลยคือเราก็ตอบท่านเอาเลยแม่ก็ถามแม่อึ๋งก็ถามว่าจะดีหรอบอกว่าดีสิแม่ดีจะตายแม่ไม่ต้องมีลูกคือแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะ
1: แล้วคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นด้วยอีก
2: คุณย่าก็เห็นด้วยในเหตุการณ
3: ์พ่อคะโล่งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
4: ก็โล่งใจของมันเนี่ย
3: แล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
4: ก็ต้องเฉยนะครับ ต้องรอค่าอนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยในมาเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได
2: ้ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเคไหมถ้าจะเอาน้ามาทำแฟนอีกคนทำแม่อีกคนนึงก็เลยเราบอกโอเคมากเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่วนเวียนไปหายายตลอด
1: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ย้อนกลับไปว่าไอ้วันที่คุณย่าเสียและเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนทำร้านใหม่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือเอาเงินเก็บของเราลงทุน
2: คือเราอะทำงานได้ค่ะเวลาเราทำงานแต่ละจ็อบเนี่ยเราอะไม่ได้ใช้เงินไปในทางส่วนตัวเลยสมมุติว่าเราจะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอะการสร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอะมันถ้าเป็นคนอื่นทำอะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องราวของการว่าต้องค่อยสะสมมันอาจจะเป็นมาเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันคือยอมรับกับความล่าช้ากับความค่อยๆเจริญเติบโตค่ะ
3: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
4: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
3: ้ค่ะ
4: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมากอ
3: ่
4: ะ
3: อ๋อโอ้เคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
4: มีเขาพูดมาเป็นลอยอะไรอย่างเงี้ย
3: อย่างเช่น
4: แต่ดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอท้ายก็ได้ที่หนึ่งของเสื้อผ้ามา
2: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ราคาถูกเราก็จะโดนเหมือนเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนประจำกับแม่อึ๋งก็พอมาวันนึงที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกัน แล้วประกาศมาคือเราได้ที่หนึ่งใช่ค่ะ
1: ชุดของเราได้ที่
2: ชุดของเราได้ที่หนึ่งค่ะ
1: สรุปร้านชื่ออะไร
2: ห้องเสื้ออึ่งอ่างปาจิงโกะอบอบค่ะ
1: ปาจิงโกะมาจากไหน
2: มันเป็นศัพท์กระเทยอ่ะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์คล้องจองดีก็มีความสุขว่าเข้ากับแม่เราดีอ่ะเพราะแม่เราเป็นคนกลางๆใช่ใช่คือแบบเป็นคนแบบห้าว

0: ฝีมือชุมชนมาลงที่วัดข้างบ้านนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 วัน
1: แค่นั้น
2: ตัดไปเลยเหรอคะ
0: แค่นั้นตัดไปเลย
2: โอ้โห
0: คือด้วยความคือแคทจะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก
1: ค
0: ือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันนี้แคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่เอิงตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัดคนที่ตัดไม่ได้เรียน
3: ชอบการไม่ว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆ
4: ค
3: ่ะศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลองของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยอยู่ว่ะเอาตัดต
4: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
0: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองคนก็จะเป็นคนทำงาน
1: ใช่ดีแล้วไงเราทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
4: แล้วกิจการที่ร้านของน้องแคทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติญาติก็มาช่วย
0: ค่ะญาติญาติก็มาช่วย
1: ครับ
0: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นและจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช้ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อม
1: ี
0: เวดดิ้งมีคาเฟ
1: ่
0: มีสาขายำ
4: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
0: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทน่ะมันไม่ได้ตีออกมาเป็นเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้อย่างสง่าผ่าเผยทุกคนยอมรับในศักยภาพของเราไม่จำเป็นใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
4: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนมาเติมเต็มความรักให้ตลอดแล้วทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ร้านก็ไปได้ดีธุรกิจต่างๆก็ไปได้ดีแต่น้องแคทเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักอะไรไปบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคนคนนั้นมายืนอยู่ข้างๆกายและตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงชมจากละครค่ะ
5: ถ้าคุณสงสัยว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวนึงจะมีความรักความเข้าใจกันจนไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันเกินพอดีมันก็มีจุดอ่อนของมันค่ะ
6: พอพูดตั้งกี่หนแล้วฮะว่าผู้ชายคนนั้นมันสร้างแต่ปัญหามันจะทำให้หนูเหนื่อยขึ้นกุ้มใจขึ้น
7: ก็ดูหนังเขาพ่อเพราะเข้าใจหนูป่ะหนูอยู่กับเขามาเกือบ10ปีอะถ้าเกิดเขาไปอะหนูไม่เหลือใครเลยนะพ
6: ่อแล้วที่ยืนอยู่นี่ใครที่ย่าเขาทุ่มเทเนี่ยเขาทำเพื่อใครพ่อทั้งแม่อยู่ไม่ได้เหรออยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยไหม
5: เย็นก่อนนะไอ้แคทน่ะมันเพิ่งจะเสียย่าไปแล้วมันก็เคยได้รับความรักจากทุกคนน่ะพอมันเสียใครไปสักคนหนึ่งมันก็แค่หาคนอื่นมาเติมเต็ม
8: ก็พี่โมโหหรือว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารักมันเราเข้าใจมันเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่า
5: อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะพี่บางทีความรักอาจต้องการความพอดีแล้วก็อาจจะต้องการการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะแคทเป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
7: หนูไปคุยกับมันอะ
4: เออ

0: มันบอกว่าพ่ออ่ะมีอคติกับมันมันเลยไม่มีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอ่ะแต่หนูไม่มีมดลูกอ่ะ
1: ไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยไอเวนตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอ่ะแคทก็ยังมีแม่แล้วก็
2: มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันทอดทิ้งไปไหนนะลูก
1: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะมันทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราจะเอาความรักของเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วยรักแคทที่สุดเลย
3: มันเกิดอะไรขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
4: ค่ะหลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
3: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
4: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นแล้วพ่อก็รักแค้นรักคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปย์ผู้ชายอ่ะ
3: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
4: ใช่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าความรักระหว่างเรากับแฟนเรามันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนอะเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราอะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราอะเจริญเติบโตขึ้นทุกวันอะก็กลัวเราอะจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
5: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
6: ไม่เคย
5: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
6: เหตุการณ
5: ์ในชีวิต
6: ครับ
5: ค่ะอะไรที่ทำให้พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
6: มันพูดไม่ถูกอ่ะ
4: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมุติจะเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชายคนนี้ต้องปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปที่ผู้ชายคนนึงจะต้องสามารถคอนแทคกับพ่อกับแม่ได้มีเรื่องราวที่คุยกันได้แต่คือผู้ชายคนนี้คือไม่เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัด
5: แล้วเพราะเขาไม่เข้าหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับแคทมันก็คือมันเหมือนก็ดึงลูกเราออกไปด้วยพ่อรู้สึกอย่างนั้นไหมคะแม่รู้สึก
6: ใช่ใช่อย่างนั้นใช่
5: แล้วแม่อึ่งเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังอะค่ะ
7: ก็จะบอกเขาว่าพี่ยังไงเขาก็ลูกพี่นะลูกเราพี่ก็ต้องให้อภัยเพราะเดี๋ยวถึงวันเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนางก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่นางทำไปอ่ะที่เขาทำไปแล้วอ่ะ
5: ค่ะ
7: เขาก็เลยแบบได้ได้เขาก็แฮปปี้เขาปกติเขาก็เบาขึ้น
5: ค่ะ
7: ก็จนวันพี่แคทกลับมาก็เลยเหมือนละครเลยเหมือนแบบเหมือนมากคือเขากลับมาเขาก็มาร้องไห้กอดกันพ่อลูก
5: ค่ะ
7: เขาก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยพี่แคทก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้น
5: พ่อดีใจไหมคะวันที่น้องแคทกลับมา
6: ก็ดีใจฮะของมันเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาก็ทำงานภายในบ้านก็ตั้งใจทำงานเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งอย่างอื่น
3: งั้นถามเลยรู้สึกและรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี
4: ้รู้สึกจริงๆเวลาพูดอะไรกับใครจะรู้สึกตลอดเลยว่าฉันโชคดีมากต่อให้ตัวแคทเองอ่ะจะเริ่มจากศูนย์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคระหว่างทางมากี่ปีเนี่ยจะยินดีและจะมีความรู้สึกดีตลอดว่าที่ฉันโชคดีมากที่ฉันเกิดมาในครอบ

0: ครัวนี้ไม่เคยห้ามความคิดจินตนาการอะไรเลยทำตามฝันได้ตามใจทุกอย่างเพราะมีครอบครัวหนุนนำ
1: แม่อึ่งยังมีอะไรที่เป็นห่วงลูกคนนี้บ้างไหมคะ
2: ห่วงก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนแทบจะติดกันตลอดเลยค่ะไม่เคยห่างออกจากกันเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าจะห่วงก็ห่วงถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยแหละกลัวจะโดนแย่งความรัก
1: กลัวแฟนจะมาแย่งน้องแคทออกไปจากแม่อื่น
2: พอเห็นผู้ชายมาแล้วไม่เอานะพี่แคท
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แม่เป็นแม่เป็นแม่เป็น
2: เราจะเป็นได้นี่เลยเห็นแล้วเอาแล้วไม่เอานะพี่แคท
0: ถ้าเห็นผู้ชายมา
2: เธอต้องอยู่กับฉัน
0: ทำท่าทำทางเหมือนจะแซวอะไรอย่างเงี้ย
2: งอนเข้าไป
1: แม่นี่เอง
2: นี่แหละ
1: แม่น
3: ี่
1: แหละ
3: แล้วพ่อล่ะครับพ่อมีอะไรห่วงคุณแคทก็ไหมฮะ
4: ไม่ห่วงแล้วครับ
3: ก็สบายใจแล้วในฐานะของ
4: สบายใจแล้วตอนนี
1: ้เชื่อว่าสนิทกันมากคุยกันแทบจะทุกเรื่องตัวติดกันแต่ลึกๆแล้วมีบางเรื่องไหมคะที่น้องแคทเองอาจจะยังไม่เคยบอกคุณพ่อไม่เคยบอกกับแม่อื่นแล้วอยากจะบอกในวันนี้มีไหมคะ
0: ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนครอบครัวทีมงานทุกอย่างที่เป็นกำลังใจทุกเรื่องที่ทำให้เราอ่ะมีแรงสู้ต่อไปทุกเรื่องเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นยาดีเลยค่ะต่อให้เราล้มคุกคานสักกี่รอบถ้าเรามีกำลังใจคอยซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณพ่อมากๆขอบคุณพ่อมาก
1: แม่อึ่งล่ะคะได้ฟังน้องแคทพูดถึงเราพูดถึงครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: รู้สึกรักเขามากค่ะไม่เคยบอกเขาเลย
1: ค่ะ
0: เราเคยคุยกันว่าแกอยู่ไม่มีฉันได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ก็บอกแล้วมึงอ่ะไม่มีกูมึงอยู่ได้ไหมไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งที่บอกยี่อึ่งแล้วถ้าไม่มีพ่อทำไงอ่ะยี่อึ่งบอกอยู่ไม่ได้แน่เลยอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะถ้าเราขาดใครคนใดคนหนึ่งอ่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนอนก็นอนห้องเดียวกันเรามีห้องนอนมีห้องเดียวคือพ่อแม่เราแล้วก็น้องนอนด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่แบบเราไม่อยากจะสูญเสียเลย
3: รักไหมพ่อลูกคนนี้
4: รักสิครับภูมิใจลูกเราอ่ะต้องภูมิใจ
1: บ้านนี้กอดกันบ่อยไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยบ่อยนะฮะ
1: จะกอดกันในโอกาสไหนคะ
3: โอกาสอย่างนี้แหละครับ ผมว่าโอกาสนี้แหละเหมาะสุดแล้ว
0: เอาตัวเล็กขึ้นมาก่อน
1: ได้ไหมมาด้วย
3: มา
1: ชื่อน้องอะไรคะ
2: มันตาม
1: ันตรารักพี่แคปขนาดไหนคะ
5: ก็รักมากค่ะ
3: ใครใจดีที่สุดในบ้านพ่อ
0: ใช่พ่อใจดีมาก
1: เหมือนที่เคยใจดีกับน้องแคทมาก่อน
0: ใช่
1: ค่ะนี่คือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกทั้งหนึ่งที่เราได้เห็นค่ะว่าครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็หล่อหลอมให้เราเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต้องถามแขกรับแชร์นะคะว่าชมเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวน้องแคทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ตุ้มก่อนค่ะ
6: รู้สึกประทับใจมากค่ะ เราได้ยินเรื่องราวการถ่ายทอดเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากให้หลายๆคน หลายๆครอบครัวดูเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกันยอมรับกันรักกันให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เป็น LGBT เนี่ย เขาจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะว่าถ้าครอบครัวเข้าใจขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเนี่ยประทับใจมากจริงๆค่ะ
1: ค่ะน้องกาก้าล่ะคะ
7: ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับความรักมากๆดังนั้นมันแบบไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพี่แคทถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านสร้างให้เขาเป็นแบบนั้นครอบครัวทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันคือความเป็นครอบครัวเดียวกันมันคือซัพพอร์ตเตอร์มันคือทุกๆอย่างอะค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณแม่ตุ๊กขอบคุณน้องกาก้านะคะมาช่วยแชร์ประสบการณ์

0: การแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของบ้านน้องแคทชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะ
1: และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณครอบครัวนี้ครับที่มาแชร์ความน่ารักความอบอุ่นเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆครอบครัวเนาะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณให้ความรักลูกตั้งแต่แรกเปิดใจหล่อล้อมเขาให้ดีอย่างที่พี่หมวยพูดสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเขาไม่ไปไหนอ่ะดูสิอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลยนี่แหละคือสถาบันครอบครัวมันสำคัญจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆนะคร
0: ับขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดคือท็อปทัวร์เดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกับท็อปทัวร์เดียวกันฟิลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
5: แซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
0: แนวทางการใช้การเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1

0: สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซกตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องปาร์คครับวันนี้นะครับน้องปาร์คแล้วก็คุณหมออ้อยจะมารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปพบกับความน่ารักและความรู้เกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิดอีกเช่นเคยครับ
0: ครับแล้ววันนี้นะครับหมออ้อยและน้องปาร์คเนี่ยอยู่กันที่โรงเรียนการสอนการชีวิตครับน้องปาร์คดูสิครับเห็นไหมครับท้องน้ำแล้วก็ทุ่งนาเขียวขจีเลย
1: ทุ่งนาทุ่งนา
0: และที่สำคัญนะครับนี่ควายครับน้องปาร์ค
1: ควายโ
0: อ้น้องปาร์คเคยเห็นควายมาก่อนหน้านี้ไหมครับ
1: เคยเห็นครับแต่ยังไม่เคยเห็นใกล้ชิดขนาดนี้ครับ
0: จริงเหรอครับวันนี้เนี่ยหมออ้อยเนี่ยจะพาน้องปาร์คแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับควายอย่างใกล้ชิดเลยครับน้องปาร์คอยากเห็นหรือยังครับ
1: อยากเห็นแล้วครับ
0: เราไปดูกันเลยไหม
1: ไปเลยครับ
0: ไป
1: ครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราอยู่ที่โรงเรียนการสอนกสิวิทแล้วมันเกี่ยวอะไรกับควายอะครับ
0: อ๋อน้องปาร์คสงสัยใช่ไหม
1: ใช่
0: สงสัยเหมือนหมอตอนแรกเลยเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องปาร์คไปรู้จักกับพี่น้อย
1: พ
0: ี่น้อยเนี่ยจะเป็นคนไขข้อข้องใจทั้งหมดที่น้องปาร์คสงสัยเลยว่าการสอนกสิวิทกับควายเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วน้องปาร์ค
1: โอ้สวยอะครับ
0: สวัสดีครับพี่น้อยคร
2: ับสวัสดีครับ
0: คนนี้น้องปาร์คครับพี่น้อย
2: ครับ
0: สวัสดีครับน้องปาร์คมีคำถามมาถามพี่น้อยเต็มไปหมดเลยมาถามผมบอกว่าให้มาถามพี่น้อยดีกว่า
2: อ๋องั้นเชิญเราไปนั่งคุยกันดีกว่า
0: โอเคครับ
1: ไป
0: ข้างในดีกว่า
2: ครับ
0: วิวสวยด้วยเนี่ยน้องปาร์คดูสิ
1: โอ้น่ารัก
0: น้องปาร์คคราวนี้เราได้ที่นั่งสบายๆแล
2: ้
0: วน้องปาร์คมีคำถามอะไรถามพี่น้อยเลย
1: ที่นี่นะคะเป็นโรงเรียนการสอนกสิวิทเกี่ยวอะไรกับควายอะครับ
2: อ๋อคือย้อนกลับไปนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยคือเป็นของชาวบ้านนะครับมีก็พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพนะครับได้มีพระราชวโรกาสนะครับโปรดเกล้าให้นายสมจิตกับนางมณีอิ่มเอิบนะครับได้เข้าเฝ้านะครับน้องเกล้าถวายนะครับที่ดินจำนวน110ไร่นะครับ3งาน
0: โรงเรียนนี้คือ110ไร่เหรอฮะ
2: 110ไร่นะครับโ
1: อ้ใหญ่บะเลอเทอ
2: 3งาน81ตารางวานะครับ
0: เยอะฮะ
2: ซึ่งที่ตั้งคือตำบลสารลำดวนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับ
0: การสอนกสิวิทนี่มันมีความหมายไหมครับ
2: อ๋อมีความหมายครับการสอนก็หมายถึงควายแปลว่าควายนะคร
0: ับ แปลว่าควายการสอนควาย
2: กสิก็ย่อมาจาก
0: กสิกรรมอะไรเงี้ย
2: กสิกรกสิกรรมแล้วก็วิทย์ก็ความรู้วิทยาวิทยาการ
1: ความ
0: ร
1: ู
0: ้รวมเป็น
1: กาสอนกะสิ
0: วิทย์นะสอนกสิวิทย์ก็คือโรงเรียนควายโรงเรียนสอนควายพูดง่ายๆนะ
2: ในการทำเกษตรกรรมแล้วก็ความรู
0: ้
1: ทำไมต้องเป็นโรงเรียนสอนควายกับการไถนาครับ
0: คือตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่าควายทุกตัวเกิดมาเนี่ยก็ต้องไถนาเป็น
1: ใช่

0: ก็นึกว่าเกิดมาคือไถนาเป็นเลยทำไมต้องสอนด้วย
1: อ๋อไม่เป็นกันไม่เป็นครับคนเหมือนกันเกิดมาก็ไม่เป็นก็ต้องมีการเรียนการสอนเนาะการเรียนรู้ควายเหมือนกันครับเกิดมาก็ต้องมีการเรียนรู้ถึงจะเป็น
2: เขาเรียกวิชาไถนาพูดง่าย
1: ครับ
2: วิชาไถนา
0: วิชาไถนา
2: วิชาไถนาไม่ธรรมดานะ
1: คืออันดับแรกการฝึกควายคือต้นคือเราจะสร้างความคุ้นเคยคือเขาไปกินหญ้าไปอาบน้ำไปลูบหัวเขาเช็ดตัวเขาให้เขาคุ้นเคยให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไว้ใจเราน่ะเราจะไม่ทำร้ายเขาอย่างเงี้ยให้เขารักเราเรารักเขา
2: พี่น้อยครับที่พี่น้อยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยวันนี้ผมและน้องปาร์คเนี่ยจะได้มีโอกาสเห็นไหมครับ
0: สัมผัส
2: ว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋ออยากทำว่างั้นเถอะที่นี่นะครับเราจะมีกระบือนะครับแต่ไม่ใช่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นกระบือนักเรียนนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่ากระบือครูจะเป็น2 อย่างเลยคือเขาจะเป็นทั้งครูและก็ส่วนหนึ่งเป็นกระบือทรงเลี้ยงของพระองค์ท่านไปดูครับเราจะได้ดูนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังนะครับ
2: อ๋อเฮ้ยผมกับน้องป้าก็ต้องเดินไปข้างในเลยใช่ไหม
1: ครับใช่ครับอ
2: ยากเห็นยัง
0: อยากเห็นครับ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไหม
0: ไปเลยครับ
2: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาพี่น้อยเลยแล้วกันนะครับน้อยขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้

0: คมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คนนี้น้องปาครับพี่นิคม
1: โอ้ลูกหล่อนี่ครับ
2: ครับคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าจะพาผมมาหาปราดใช่ไหมครับ
0: อ้าวนี่ครับปราด
2: โอ้
0: ปราดทำไมคนบางคนเรียกพี่นิคมว่าปราดครับ
1: คือว่าปราดชาวบ้านครับเขาเรียกว่าปราดชาวบ้านคือผู้รู
0: ้
1: รู้จักว่าการใช้ควายเป็นแบบไหนนั่นยังไงคือว่าการไถนาแบบไหน
0: ครับ
1: การคาดการตีลูกทุบแบบไหนเขาถึงเรียกว่าปราดครับ
0: ก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ
1: คร
0: ับ นะฮะคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมีคำถามถามพี่นิคม
2: ครับ
0: คุณบอกพาเพื่อนมาคนนึงด้วย
2: ฮะผมไม่เห็นรู้เลย
0: แอบพามาไม่ให้น้องปาร์ครู
2: ้
0: พามาเซอร์ไพรส
2: ์โอ้โห
0: ไปเดี๋ยวเราเรียกหาเพื่อนคุณหมอก่อนดีกว่าอาจารย์ต้นอาจารย์ต้น
3: โอ้อาจารย์ต้นโอ้โหตั้งนานนึกว่าจะไม่เรียกซะแล
0: ้
3: ว
0: โอ้ยเรียกนี
2: ่
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีทุกคนครับ
0: อาจารย์ต้นครับอันนี้พี่นิคมหรือว่าปราดครับนะคราวนี้ก็มีคำถามครับเพราะว่าอยากรู้มากว่าความเห็นของปราดกับความเห็นของอาจารย์ต้นเนี่ยบางอย่างเอ๊ะเหมือนกันหรือเปล่าอย่างที่ผมเริ่มเรียนมากับอาจารย์ต้นเนี้ย
6: ครับต้องลองดู
0: ต้องลองดูปกติแล้วเวลาควายไถนาครับเราต้องมีเทคนิคในการเลือกควายไถนาไหมครับว่าต้องเลือกยังไงอะไรเงี้ยครับตัวใหญ่หรือ
1: แค่ว่าควายที่ไถนาครับควายที่เอามาฝึกไถนาคือได้อายุ3ปีเท่านั้นครับ3ปีถ้าเล็กกว่านั้นมันจะทำให้ควายโทรม
0: ม
1: ันจะผอมลงมันจะขุ่นมีขึ้นมันจะมีอ้วน
0: ต่ำกว่า3ปีไม่ให้ไถ
1: ไม่ให้ไถ
0: แล้วฝึกตอนกี่ปีครับ
1: ฝึก3ปีครับอายุ3ขวบ
0: 3ขวบถึงเริ่มฝึก
1: ครับ
0: อ๋อไม่ใช่แบบฝึกก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ครับ
6: แป๊บเดียว
1: ใช่ครับ
6: ใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับเวลาจะฝึก
1: ถ้าเต็มที่กำหนดเขามันให้10วันแล้วทีนี
0: ้10วัน
1: จริงๆครับ
6: แป๊บเดียว
0: โหฉลาดนะฮะ
6: ฉลาด
0: แล้วที่คนบอกว่าโง่เหมือนควายนี่คือเขาชมว่าฉลาดใช่ไหมเนี่ย
6: ใช่ใช
0: ่ผมต้องดีใจเวลาเป็นคนชมเข้าไปได้ไหมครับพี่
1: ได้ครับได้ครับ
2: เย้
0: น้องปาจะได้เห็นแบบใกล้ชิดเลยเอาเข้างี้เลยครับเมื่อกี้ผมเห็นตอนเราเดินมาเนี่ยทำไมต้องเข้าทางซ้ายของควายครับพี่ต้น
6: อ๋อคือปกติแล้วเนี่ยพฤติกรรมสัตว์อ่ะไม่ได้แต่ควายหรอกสังเกตสิ
0: ครับ
6: ว่าเราอ่ะจะถนัดวนซ้ายเวลาวิ่งกีทาวนซ้ายไม่ได้สังเกตอะเด็กอันที่2ก็ถ้าเป็นในลักษณะหมอ
0: ครับ
6: ในลักษณะหมอเนี่ยถ้าหมอเข้าตรวจมันจะเข้าทางซ้าย
0: ครับ
6: เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหรืออะไรมันจะถูกเบียดไปอยู่ทางซ้ายแต่ผมว่าพี่ป่าน่าจะมีไอเดียอื่นนะทำไมต้องเข้าทางซ้ายครับเห็นพี่ป่าก็ชอบเข้าทางซ้าย
1: เพราะว่าเข้าทางซ้ายนี่ถือว่าควายมันถนัดทางซ้ายครับว่าเราต้องบังคับเชือกอยู่ทางซ้ายด้วย
6: เหมือนกันเหมือนกัน
0: ก็เหมือนกันหลักการเดียวกัน
2: ผมกลัวว่าทําอะไรแล้วควายมันจะโกรธสมมุติอันนี้คือไปโดนอะไรของมันมั้ยครับสมมุติว่าจะไปจ
0: ับมีอะไรที่มันเซนซิทีฟมั้ยเหมือนแบบ
2: ใช
0: ่จับจมูกแล้วแบบจั๊กจี้หรืออะไรแบบที่แบบ
6: ถ้าส่วนมากถ้าจับจมูกเนี่ยอันนี้เค้าเรียกอะไรนะ
1: อันนี้ตะไพรครับ
6: ตะไพรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเค้าจะเจ็บนิดๆนะครับก็เลยเอาอยู่นะครับแต่สิ่งอื่นคงจะได้ยินบ่อยๆใส่เสื้อสีแดง
0: นี่ๆใ
2: ส่เสื้อสีแดงใช่เลย
6: เหมือ
2: นกระทิงอะครับเวลาผมเห็นมายากลในหนังอะครับเขาจะโชว์ผ้าสีแดงเสร็จแล้วกระทิงมันจะวิ่งมาม
6: าทาดอจริงๆแล้วเขาไม่ได้โกรธนะ
2: ใช่ครับ
6: จริงๆเขาไม่ได้โกรธจะมาขวิดเรานะเพียงแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีอื่นๆที่สดๆน่ะควายหรือวัวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสนใจเป็นพิเศษก็เลยอยากจะเดินเข้าไปหาเฉยๆใช่
0: คืออย่างเนี้ยอย่างหมอต้นเนี่ยไม่มีคนสนใจก็เลยต้องใส่มาให้ควายสนใจใช่มั้ยคราวนี้หลักการเวลาเลือกควายไถนาครับ
1: มันจะต้อง
0: พี่นิคมครับต้องเลือกยังไงครับไม่ใช่ว่าทุกตัวที่มันจะไถได้ใช่มั้ยครับ
1: ไม่ใช่ครับบางตัวนี่ก็เก
0: ครับ
1: ถ้าขวัญถ้าให้ดีที่สุดจะเป็นแม่ควายต้องให้ขวัญอยู่ที่หวาบครับ
0: ขวัญอยู่ที่สวาบ
6: สวาบตรงเนี้ยมันจะเป็นซี่โครงมันแข็งแข็งมากแล้วตรงนี้ก็เป็นเชิงกราน
0: ครับ
6: ใช่มั้ยฮะกระดูกเหมือนสะโพกเรา
0: ครับ
6: ตรงเนี้ยตรงที่ไม่มีกระดูกเวลาถ้าเกิดตัวผอมๆเราจะเห็นเหมือนเป็นสามเหลี่ยม
0: อันนี้ก็พอเห็นอยู่นิดๆ
6: ถ้าคุณเอาหาอะไรเจาะไปปั๊กตรงนี้ก็เป็นกระเพาะ
0: ครับ
6: หมอใช้รักษาเวลาท้องอืด
0: ก็เจาะท่อระบาย
6: ลม
0: แก๊ส
6: ระบายลมตรงเนี้ย
0: อ่ะตรงนี้ก็คือสวาบ
6: ใช่
0: แล้วขวัญยังตรงไหนคือขวัญครับ
1: ขวัญมันจะต้องอยู่ตรงนี้ครับนี่มันนั่นอยู่ตรงนี้ครับ
6: นี่อ๋อนี่
1: ขวัญ
0: อันนี้ถือว่าดีไหมครับ
1: อันนี้ก็ยังดีอยู่ครับ
0: ยัง
1: ไม่เคลื่อนเยอะเท่าไหร่
0: แล้วกีบเกี่ยวไหมครับกีบ
1: ก็ต้องเกี่ยวครับให้ถ้าไถนาดีเดินดีใส่เกวียนดีมันจะต้องกีบเฮียนแบบนี
0: ้กีบนะกีบเฮียน
6: ครับ
0: เฮียนคืออะไรฮะ
1: เฮียนมันสั้นครับมันป้อม
0: ไงกีบสั้น
1: แล้วจะไม่แพ้ตีน
0: ไม่แพ้ตีนด้วย
1: ครับไม่แพ้เล็บ
6: คือถ้าสังเกตนี่นะกีบไม่คิดมันลาดอย่างนี้
0: ฮะ
6: มันจะอยู่ประมาณ 4-5 องศา
0: ครับ
6: 4-5 องศาหรือ50องศาถ้าเป็นในวัวเนี่ยมันเหมือนคนเราอ่ะเคยเห็นเล่นบัลเล่ไหมเล่นบ
0: ั
6: ลเล่แทนที่จะอย่างนี้เขาจะอยู่อย่างนี้ปุ๊บ
0: ครับ
6: นี่แหละคือการยืนได้กีบและเรามีเล็บนี่เล็บคือกีบยืนอย่างนี้ครับจิก
0: ครับ
6: ทีนี้พอเล็บยาวเป็นไง
0: จิก
6: ก็ยืนบนเล็บ
0: ก็จะเจ็บ
6: มันก็เจ็บ
2: แล้วเมื่อกี้ผมไอ้นะครับที่อยู่ข้างๆกีบมันคืออะไรครับที่มันเป็น
1: ร
2: ูครับ
1: ครับนั่นเหรอ
2: น
1: ั่
2: นนะครับ
1: เขาเรียกเล็บน้อยครับ
2: อ๋อเล็บน้อย
1: เล็บน้อย
6: นิ้วติ่งกับนิ้วโป้งนี่ไง
2: อ๋
6: ออย
2: ่
6: างงี้
0: แล้วมีอะไรครับที่เวลาเราจะเลือกควายสักตัวเนี่ยต้องดูอะไรฮะ
1: ก็จะต้องดูอ่องคอตรงนี้เลยครับเนี่ยที่ขาวๆอย่างเงี้ยเนี่ย
2: ทำไมอ่ะครับ
1: มีอันนึงนั่งเป็นลักษณะของควายไทยครับเนี่ย
0: อ๋ออันนี้กี่ป้องฮะ
1: เนี่ยอันนี้มีอยู่แค่2ป้อง
6: 2ป้องเขาว่ายิ่งมีป้องเยอะมันจะฝึกง่าย
1: ยิ่งดี
6: พอเหลือถ้ามีป้องเดียวเขาเชื่อว่ามันดื้อ
1: มันดื้อ
0: ก็คือเห็นกันมาเห็นแล้วว่าไอ้ตัวที่มี3ป้องเนี่ย
1: ดี
0: โอ้ยฝึกง่ายไอ้ตัวที่มีป้องเดียวฝึกยาก
6: แล้วก็เขาจะดูอะไรนะมันจะดูขาที่มันจะขาวทั้ง4ขาใช่มั้ย
1: ถูกต้องจะมีถุงเท้านี่ครับที่แบบนี้ถุงเท้า
2: โอ้มีถุงเท้าด้วย
0: ใส่ถุงเท้าไงสภาพ
2: ใส่รองเท้าได้ป่ะครับเนี่ย
0: รองเท้าไม่ใส่ผมอยากรู้ว่าถุงเท้ายังไงครับถ้าถุงใส่ถุงเท้าครบดี
1: ครับ
0: นะเรียบร้อย
6: 4ขาม
1: ีครบหมด
6: เขาว่าดี
0: แล้วดูอะไรครับนอกจากขาแล้วก็ปล้อง
1: ครับช่วงหางให้หางยาวมันเป็นแม่พันธุ์ได้สวยเลย
0: หางยาว
1: ครับหางยาวหางตก
2: ทำไมครับ
1: หางตกน่องเป็นแม่ควายเป็นแม่พันธุ์ใช่ได
0: ้หางยาวถึงน่องใช่ไหม
1: น่องครับ
0: อ๋อเพราะว่าหางจะได้เอาไปปัดแมลงด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับ
6: ใช่ถ้าหางยาวก็ปัดถึงถ้าหางไม่ยาวต้องปัด
0: เขา
1: เนี่ยลักษณะเขาไม่เกี่ยวเลยครับ
0: ไม่เกี่ยวใช่ไหม
1: ครับเขาไม่เกี่ยว
0: ไม่ต้องดูเลย
1: ครับเขาไม่เป็นไร
6: มีแค่สวยกับไม่สวย
1: ครับ
0: ควายที่เหมาะสำหรับการเลือกไปใช้งานจะมีลักษณะเฉพาะอยู่5ข้อครับขวัญต้องตั้งอยู่บริเวณสวาบครับบริเวณคอต้องมีปล้องสีขาวคาดอยู่ 2-3 ป้องครับกีบเท้าต้องได้รูปพอเหมาะเวลาเดินจะได้ไม่เจ็บเท้าครับบริเวณข้อเท้าจะต้องมีลักษณะเหมือนใส่ถุงเท้าอยู่ครับหางจะต้องยาวลงมาพอดีกับน่องเพื่อจะได้ง่ายต่อการปัดแมลงครับน้องป้าสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกวัวควายว่าเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2: เคี้ยวช้าครับ
6: ควายนี่ไม่เหมือนคนขยับนิดนึงนะครับเวลาเขากินหญ้าเนี่ยเขากินเข้าไปก่อนกินควายมีสีกระเพาะ
0: ครับ
6: เขาจะกินลงไปแล้วไปเก็บไปก่อน
0: แล้วเขาก็ไปควายนี่สีกระเพาะนะไม่เหมือนคนนะ
6: สีกระเพาะ
2: ก็นึกว่ามีแค่กระเพาะเดียวกระเพาะใหญ่ๆ
0: ไม่
6: ในเนี้ยมันแบ่งเป็นสีมันจะมีกระเพาะส่วนหนึ่งขย้อนออกมาแล้วค่อยมาเคี้ยวกืนไปก่อนเขาจะเคี้ยวทั้งวันพอเขาเคี้ยวทั้งวันเราก็เลยเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าเคี้ยวเอื้องเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2: ควายเนี่ยครับมันจะกินอะไรบ้างครับนอกจากกินพวกหญ้ากับอะไร
1: กินหญ้าสดก็ได้ครับ
6: แล้วงงไหมโตได้ไงไม่เห็นต้องมีโปรตีนเลย
2: ใช่ไม่ต้องกินแบบว่าเนื้อสัต

0: ้
1: ใช่เพราะว่าเขามีอย่างที่เมื่อกี้บอกมันมีสีกระเพาะในกระเพาะเขาก็หมักในกระเพาะเขาหมักเนี่ยเขาจะได้คาร์โบไฮเดรตกับไขมันแล้วแบคทีเรียในกระเพาะที่มันหมักเนี่ยพอมันตายแล้วเนี่ยเขาใช้โปรตีนจากแบคทีเรียในกระเพาะเพราะฉะนั้นเขาก็ได้อาหารโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ก็มาจากพืชแทะเล็มหญ้าตามดินได้มาจากดินแล้วก็น้ำครบ
2: แล้วก็มีก้อนนี่ด้วยก้อนเกลือแร่ให้เลียด้วย
1: ก้อนเกลือแร่นี่เพิ่มพวกวิตามินเกลือแร่แคลเซียม
0: ก้อนเกลือแร่คร
2: ับ ใช่นี่คือก้อนเกลือแร่นะไม่ใช่ก้อนหินธรรมดานะ
0: ผมก็นึกว่าก้อนเกลือก้อนหิน
1: ใช่ใช่ลิ้นเขาจะสาบเพราะนั้นเขาจะเลียแล้วก่อนได้น้องป้าสังเกตอะไรในปากเขาไหม
0: ขนเหรอครับ
1: เนี่ยฟันไง
0: อ๋อทำไมมันมีแค่ข้างล่างเดียว
1: ใช่
0: ข้างบนมันไม่มี
1: ถ้าเราดูข้างหน้าเนี่ยถ้าเราดูข้างหน้าเนี่ยจะมีแค่ฟันล่างไม่มีฟันบนซี่ข้างในเนี่ยเขามีทั้งบนทั้งล่าง
2: ไม่มีฟันบนเห็นไหม
1: เราเอามือเข้าไปได้
0: มีแต่ฟันล่างอย่างเดียว
1: ลองดูเอามือเข้าไปได
2: ้ข้างๆไม่มี
1: เน
2: ี่
1: ยข้างๆไม่มีฟันเห็นไหมครับ
2: มีแต่ฟันล่างเดียวเห็นไหม
1: แล้วเขาก็จะพยายามเลียเอาลิ้นออกมานะครับเวลาเขาเล็มหญ้าเนี่ยเขาจะใช้ฟันล่างกับข้างบนเขาเรียกว่า
0: เขาเรียก
1: แพดเนี่ยนะครับดึงหญ้าเข้าไปแล้วใช้ลิ้นตะวันหญ้า
2: สวัสดีครับพี่นิคมครับ
3: ครับ
2: การที่เราจะบังคับควายเพื่อไปไถนาเนี่ยครับมีวิธีการบังคับยังไงครับ
3: ถ้าให้เลี้ยวซ้ายเราต้องดึงเลี้ยวมาทางซ้ายถ้าจะให้เลี้ยวขวาเราต้องถัด
1: เออ
3: ถัดเอ้ยถัด
2: เขาเรียกอะไรถัด
3: ถัดครับ
2: ถัด
3: ถัดให้เลี้ยวขวา
2: อ๋อเท่เนาะ
0: เลี้ยวซ้ายก็ดึงมาเลย
3: ครับดึง
2: แต่ถ้าเลี้ยวขวากระตุก
3: ครับ
0: กระตุก
2: เปิดไฟเลี้ยว
0: โอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่รถครับ
2: เปิดไฟเลี้ยว
3: เชือกเปรียบเสมือนพวงมาลัยเหมือนกันครับ
2: ครับ
3: เพราะว่ามันครับให้เลี้ยวซ้าย
0: มีเบรกไหมครับเบรก
3: บีก็ต้องดึงแล้วยด
2: ย
3: ดหยุด
2: ไปข้างหน้า
3: ครับ
2: ข้างหน้าทำไงครับ
3: หน้าก็เฮ้ย
2: เฮ
3: ้
2: ย
3: เรื่อยเลย
2: เฮ้ย
3: อย่างนั้น
2: เฮ้ย
0: นี่ครับ
3: น้ำถ้าทำได้สี่อย่างนี้คือว่าโอเคครับคือว่าบังคับควายได้เอาควายไปใช้งานได้เลยครับ
2: ถ้าเกิดเรายืนใกล้ๆเขาเตะไหมครับ
1: ได้ครับเนี่ยอย่างตอนนี้น้องยืนตรงนี้อ่ะถ้ายืนข้างหลังเนี่ยนะครับไม่ค่อยโดนไม่เหมือนม้าจะดีดแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะเตะจริงๆเขาจะเตะประมาณ45องศา
2: ก็คือตรงนี้พอดีน้องเลย

0: ป้าเคยเห็นควายแช่น้ำไหม
1: ไม่เคยเห็นอยู่นะครับเคยเห็นในทีวีครับแต่ว่าเพิ่งมาเคยเห็นแบบสดๆตรงนี้ครับ
2: รู้ไหมครับทำไมเขาถึงลงชอบลงไปแช่แบบนี้
1: เพราะเขาร้อนป่ะครับ
2: ใช่แล้วที่สำคัญก็คือว่าควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีตุ่มเหงื่อน้อยมันระบายความร้อนไม่ค่อยดีจริงๆแปลกนะอยู่เป็นควายเป็นสัตว์เมืองร้อนแต่ระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีหรอกเขาก็เลยชอบแช่น้ำนะครับ
1: แล้วควายต่างประเทศนะครับที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะไปแช่น้ำที่ไหนกันครับเนี่ย
2: แช่ครับเขาก็แช่น้ำถึงแม้อากาศเย็นเขาก็แช่แต่ควายที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างควายไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นควายประหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยที่เราเห็นเขาสวยๆเหมือนคาราบาวควายคาราบาวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นควายต่างประเทศเนี่ยเขามักจะเลี้ยงไว้กินนมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอีกพันธุ์นึงตัวเขาจะไม่สง่าแบบนี้หรอกแล้วก็เขาก็จะไม่เป็นอย่างเงี้ยเขาจะคดๆโค้งๆเข้าหากันส่วนควายไทยเนี่ยเขาจะแช่ปลักปลักก็คือโคลน
0: ครับ
2: เราทราบไหมครับว่าทำไมควายไทยถึงแช่โคลนไม่ค่อยชอบแช่น้ำใสๆ
0: รู้ไหม
1: ทำไมครับผมก็นึกว่ามันชอบน้ำมากกว่าชอบโคลน
2: โคลนที่มันติดอยู่ตามตัวเนี่ยมันช่วยไล่แมลงครับ
0: อ๋อก็คือใส่เสื้อ
2: ใช่ใส่เสื้อ
0: มาพอกผิว

0: เราจะพาไปดูอุปกรณ์ไถนากันเริ่มแรกกับตัวนี้ครับเริ่มแรกที่เราไถนาคือว่าเอาไถนี่ไปไถเพื่อพลิกหน้าดินพอพลิกหน้าดินเสร็จ
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็จะมาไถแปรอีกทีนึง
1: ไถแปร
0: ครับไถแปร
2: ไถแปร
0: เม
2: ื่
0: อก
2: ี้
0: เราคือไถดักไถแปรไถแปรคือไถเวียนขวาพอไถแปรเสร็จปุ๊บก็มาเอาลูกทุบนี่ทุบหญ้าลงให้ดินมันเสม
2: อทุบยังไงอะครับ
0: ลาก
2: อ๋อใช้ลากเหมือนเดิม
0: ใช้ควายลากนี่แอก
3: อ๋อ
0: แอกใช้คอแล้วควายลากไปพอเราลูกทุบเสร็จ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเอามาคาด

0: พื่อเกลี่ยให้ดินมันเสมออ
1: ันนี้คือคาดครับอันนี้คาดนี่คือแอกเหมือนกันครับคือว่าเอาแอกใส่คอควาย
2: ครับ
3: แล้วก็
1: ได้ให้รากนะครับนี
2: ่ครับอ๋อก็รากไป
1: ครับ
2: คราวนี้เรารู้จักอุปกรณ์แล้วครับเราจะทำไงต่อครับ
1: ทีนี้เราก็จะลงไปแปลงนาจริงๆเพื่อจะลองไถดู
2: อ๋อโอเค
1: ไหวไหมครับ
3: ไหวครับ
1: สู้นะครับ
3: สู้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสู้แรงควายไหม
4: เดี๋ยวน้องป้าจับคาด
3: จับคาด
2: เดี๋ยวพี
4: ่แอก
3: โอ้ยสบาย
2: โอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกัน
1: พร้อมยังครับคุณหมอ
2: พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับ
1: เชิญเลยครับครับหลักกดหางไถไว
2: ้กดหางไถไว้โอเค
1: นำเยอะไหวไหมครับคุณหมอ
2: โอ้ใช่ได้ครับเอาแรงอยู่เหมือนกันปกติเราไถยากนี่เหรอครับไม่ใช่ไถข้าวเนี้ยข้าวนี่มัน
1: ตอฟางเราไถกบตอฟางก็ให้เป็นผืน
2: พูดไม่ทันฮะเหนื่อยตอนนี้เริ่มรู้เทคนิคแล้วว่าจะต้องค่อยๆประคองไว
1: ้
2: อย่ายกอย่ากดประคองให้มันอยู่ในลาย
1: พอแทงไปทางขวาลงไปทางขวาอย่างเดียว
2: เหนื่อยฮะแต่ว่าก็เข้าใจอารมณ์ชาวนาเวลาทำนาแล้วแบบเห็นแล้วกินข้าวไม่หมดฮะว่ามันเหนื่อยขนาดไหนโอ้ยนิ่งเหงื่อเข้าตาเลยฮะต่อไปน้องปาร์คมาเตรียมตัวพร้อมยัง
3: อุ้ย

0: ี่ยน้องปาร์คได้เจออะไรบ้างครับ
1: ได้รู้เกี่ยวกับการบังคับควายก็คือการอะไรนะครับยอแปลว่าหยุดแล้วก็เฮ้ยแปลว่าไปใช่ไหมครับ
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ดึงเชือกแล้วก็เลี้ยวขวาก็กระตุก
0: ส่วนคุณหมอนะครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอได้เรียนรู้ว่าชาวนาเนี่ยที่ทำข้าวให้เรากินเนี่ยเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนเมื่อกี้หมอแค่ลองทำแค่ลองถ่ายดูแค่นี้ไปแค่ขั้นตอนแรกเองใช่ไหมครับยังเหลืออีกตั้งหลายขั้นตอนใช่ไหมครับพี่นิคม
2: ใช่ครับยังเหลืออีกขาหลายขั้นตอนมากครับ
0: แค่นี้ก็หมดแรงแล้วที่เขาบอกชาวนาว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินจริงๆแล้วเนี่ยหมอลองทำเนี่ยไม่ใช่แค่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตัวทั้งตัวเนี่ยสู้ไปกับดินเลยนะครับ
1: ถลายอยู่เลย
0: ถลายมันเหนื่อยจริงเราควบคุมไม่อยู่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำแล้วเหนื่อยมากถ้าชาวนาไม่ทำอย่างนี้เราก็จะไม่มีข้าวกินและที่สำคัญนะครับน้องปาร์คมีชาวนาอย่างเดียวเราก็ไม่สามารถทำงานอย่างนี้ได้พระเอกของเราวันนี้ก็คือเจ้าควายนี่แหละนะฮะถ้าไม่มีโรงเรียนสอนควายควายก็จะไถนาไม่เป็นชาวนาก็ไม่สามารถไถนาได้ด้วยเพราะไม่มีควายที่ไถให้เราได้นะครับเหมือนกับว่าโรงเรียนเนี้ยสอนควายแล้วก็สอนคน
2: สอนคนด้วย
0: ทั้งสอนคนและสอนควายเพื่อทำข้าวให้เรากินก็วันนี้นะครับน่าเสียดายจริงครับน้องปาร์คเวลาของเราหมดลงแล้ว
1: โอ้หมดแล้ว
0: เราต้องขอขอบคุณผู้ให้ความรู้เราทั้งสองท่านนะครับขอบคุณคุณหมอต้นมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่นิคมมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาล่ำเรียนวิชาไถนาแล้วก็ให้น้องปาร์คได้เรียนรู้ว่าอุปกรณ์ในการไถนามีอะไรบ้างแล้วก็เรียนรู้เยอะแยะเต็มหมดนะครับซึ่งรับรองน้องปาร์คไม่สามารถได้เรียนรู้ในห้องเรียนแน่นอนถ้าไม่ได้ออกมาเรียนรู้ชีวิตจริง
1: ครับเรียนรู้สด
0: ๆครับ
1: ไลฟ
0: ์โอเคงั้นเวลาเราหมดลงแล้วจริงๆครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
3: Animal Speak
1: เราชาวนาอยู่กับควายหมดงานไทยเราถึงฟงควายคืนบ้าน
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: พออาบน้ำควายสำรานแล้วเสร็จจากงานเบิกบานร้องเพลงรำวงเราชาวนาสุขสบายขึ้นคำเดินง่ายเราขี่ร้องควายร้องส่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไงต่อ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้

SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syn Gas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืนพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้
โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: เออใช่
1: ก็เลยนึกถึงพามหลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: ้ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาด
1: ูแบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: แน่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาจะแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี
2: ่
1: เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิตั้งแต่เกิดอะไร
0: ไหมบ้า
3: เกินไป
1: แล้วไม่เหรอแล้ว
0: ไม่
1: ได้ทำอะไรแล้วทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
1: พี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือ ช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระ
2: ประมาณ
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่นั่นเลยก็ได้เป็นสตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่อ
0: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคนู่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวังคล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมทีเรียลที่เกิดขึ้น บนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมา
1: ครับ
2: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือก
1: เออ
2: เลือกกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบนะ
0: ทำไงดีวะ
1: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วจะพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
1: เออ
2: ก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็เออไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมต้องบอกอย่างนี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนเนี้ยขายได้อะ
2: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธก็ครับ เนี่ย
0: เออจุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
0: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะคร
1: ับ
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้า
0: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
1: ใช่
0: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
0: ครับ
2: ให้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอแบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเราต้องรองานเราพูดแทนเรา
2: ใช
1: ่
2: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช่
2: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: เอออ
2: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: มันเป็นโปรดักต์ดีไซน์เนาะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นโปรดักต์ที่ออกมาโดยเราแล้ว
2: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
2: ที่คิดออกนะแต่จริงๆอะการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
1: ครับคือ
2: เปิดต
1: ั
2: วเปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
1: ทำอะ
2: ไ
1: รนะ
2: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร์
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปแล้วนะพี
0: ่เอ
1: าจะทำจริงๆอ่ะ
2: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
2: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
2: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
2: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
0: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ีสื
0: ่
1: อ
0: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
2: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่ากว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้ในช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต่ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุนไป
2: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมือ
1: เสียวๆ
0: ผมอยากให้

0: ไปดูของจริงอ่ะ
1: อย่างน่าจะไปคุยต่อเลย
0: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ใช่
0: ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริง
2: ว่าม
1: ีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีพิมพ์ติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
0: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
0: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากเลยไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
0: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
2: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
2: ก็คือ
1: มีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
2: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
2: แล้วก็
1: คือต่างกันเนี่ยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
2: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
2: นิดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
2: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือ4เสาอย่างน้อย
0: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
2: ใช่
0: นะแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูม
2: ิ
1: โอเค
0: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: จริงๆก็
1: นี่ไงเอาไว้ให้
2: ไว้เกี่ยวอะไร
1: ช้า
2: ไ
1: งอะไรวะออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
0: คล้องพวงมาลัย
1: ออกมาไหว
2: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
2: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
1: ี้
2: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงนี
1: ้มันอยู่นานๆเข้ามันสเตย์แน่นอน
2: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งพลังงานสวยงามด้วย
0: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดเลย
2: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะคร
1: ับ สเลต
2: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับมันเนื้อวัสดุจริงๆ
2: นี่เลยก็คือสแตนเลส
1: สแตนเลสมันเงาเลยเห็น
2: แกนิโต้
1: ครับ
2: กระจก
1: เห็น
2: แล้วสแตนเลสอีกวินี่ก็เป็นกระจก
1: อีก
2: พวกนี้ก็สแตนเลสหรืออลูมิเนียม
1: นี่กระจกใช่คนทราย
2: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าเอ้ยกูขวดมันต้องมีทองมากนะ
1: เออคือเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บผู้ชายก็แบบแม่มันดูไม่ค่อยรักชูใช่ไหมครับอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
2: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลคร
1: ับครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆมาวาง
0: มีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
1: อะไร
0: แต่มันสงสัย
1: อะไรนี่
0: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
2: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
1: โอ้
2: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโปรเซสทั้งหมด
1: ครับ
2: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
0: เอาละนี่คือออริจินอล
2: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสารพระพรหม
2: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
0: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักมีสีหน้า
1: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
0: ถ้าออกก็นึกถึงสารพระพรหมนะที่ที่ไหน
1: ในละวันเนี่ย
0: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
2: ประมาณ
1: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้ม4อันชนอะไรเงี้ยแล้วมียังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
0: หนามากอ่ะ
1: หนาเลย
2: 10หรือ12มิลนะครับ
1: เส้นกว่า
0: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
2: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอ่ะ
0: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
2: สแตนเลสเหมือนก
1: ันสแตนเลสเหมือนกัน
0: อันนั้นคือ
2: กระจกล้วน
0: ๆอบโค้งมาเลย
2: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วย
0: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก
1: ็
0: คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: ใหญ่มาก
2: อันนี้ก็สารพระพรหม
0: ใหญ่มาก
1: นี่ดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย

0: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยเหรออ
2: ๋อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
2: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
1: เออใช่
0: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวง
1: โอ้
2: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
1: ครับผม
2: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่คร
2: ับเป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
1: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
2: อ
1: ้
2: าวแล้วไป
1: ที่ไปที่นู่นเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
0: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าทีแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
1: ครับ
0: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
1: ้โอ้
0: แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
1: อ๋อที่เราสงสัยว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
1: ะนี่ไง
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
1: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
0: า
1: แล้วก็วางอะไรสะดวก
0: วาง
1: ของบูชาสะดวก
2: เท่านั้น
0: เท่านั้นเอง
2: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้ว
0: ใช่
2: กราบไหว้ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
0: า
1: การยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ผลตอบรับเป็นไงฮะ
0: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมททีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
1: เออ
0: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดมัน
1: เข้าใจเข้าใจ
0: จะได้ไม่อะไรงี
1: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
0: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
1: หินมันดูไม่ค่อยรวย
0: อะไรประมาณน
1: ั้น
0: มันต้องมีบ้าง
1: ทองก็หน่อยดิ
0: อันนี้ก็
1: ตายาย
0: ตายาย
1: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
0: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกัน
1: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
0: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
1: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
0: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
1: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
2: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
1: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: เออ
0: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
1: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับ
1: ตรงยอด
0: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
1: เอาเหรอ
2: มันก็น่าจะสวยดีนะ
1: เออนั่นดิน
0: ี่แถว
2: นะ
1: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะโอ้ดูรอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างใน
0: ด้วย
2: มัน
1: มีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
1: เออพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
0: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
1: เ
0: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงครับ
0: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะคร
1: ับ
0: อันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
0: ใช่
1: ประดับสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
1: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบหลาดมากเลยนะเท่มากเลยนะ
0: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
1: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
0: อันนี
1: ้แฝงพวกใบเต็มเลย
0: พระพรหมครับ
1: พระพรหมเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็
0: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
1: คือใหญ่มาก
0: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
1: ครับ
0: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
1: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
2: ส
1: ุ
2: ดท้ายใหญ่มาก
0: อันนี้ก็จะพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
1: เบิ้มเลย
2: อุ้ย
1: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: ฮะ
0: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
1: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
0: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อ่ะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
1: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
0: ้อ่า
1: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
0: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
1: จะรุ่นอื่น
0: ซื้อ
1: นี่ไง
0: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
1: เออ
2: มันมี
1: ตรงไปดูมั้ยไปดูมั้ยไปดูสิไปดูสิ
2: เนี่ย
1: อยากดูไม่ใช่อยากดู
2: คือมันมีหลายชั้นอ่ะ
1: เออใช่
2: ๆนะ
1: ดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
1: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆอ่ะแล้วแต่คุณเลย
0: ใช่ครับ
1: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
0: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
1: โอ้โหเ
0: พราะว่าคือเราเคยเจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
1: เข้าใจ
0: เท่าไหร่
1: เข้าใจ
0: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
1: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
0: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เออหน้างาน
0: เตรียมแท่น
1: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกในเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงเยอะเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
1: เตรียมแท่น
0: ใช
1: ่เออไม่ได้นั่นเพราะว่า
0: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรออิ้งให
1: ้ครับ
0: ก็ว่า
1: เอาเหรอมีดรออิ้งให้ด้วยเหรอ
0: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
1: ฮะอย่างใช่มีเลขมงคลนะกว
0: ้
1: างยาวเท่าไหร่
0: ใช่
1: ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
0: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
1: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
0: า
1: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
1: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
1: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
1: ถูกต้อง
2: ครับ
1: ถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
0: คร
1: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชมอย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
4: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ TV
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญ เรื่องแสงได้ด้วยซุปเปอร์บาร์ของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมารบแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะสังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแซ่ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรื่องแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรืองแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอาฮ่าเรืองแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้าและนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโบ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักๆ
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ

0: รักมากนะครับ
1: แล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอ
1: ริ
0: ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใด
0: ๆ
1: ผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอานี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวๆเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จ
2: านแรกแต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมา

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
2: ค่ะ
1: คอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
2: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
1: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
2: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
1: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จากเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: ปุ๋ยทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง 27 ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
1: ้ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
5: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40 ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100 คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
1: เป็นโปรดักชั่นแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
6: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
6: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้แล้วมีอะไรอีก
6: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
1: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
6: รวม
7: oh, no.
6: ไม่มีการแยกใด
1: ๆรวมไปเลย
6: ใช่ค่ะ
1: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
6: 10ถุงอัพ
1: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
6: ใช
1: ่ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
6: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันออกกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
1: ้ทีมงานบ่นไหม
6: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
8: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
8: ให้ทีมงาน
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
8: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
8: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ป้อมไว
1: ้ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: ตอนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: น
1: ก
0: เ
1: พ
0: ลินนะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
2: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
3: โอ้ my god
2: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
2: ปกติ
0: จริงเหรอ
2: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริ่งคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าววันนี้เป็นแบบกล่อง
4: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
4: ชอบนะปกติคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะกับหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
4: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: เอาหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
5: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
5: น
0: นะใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
5: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่

0: ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
1: พร้อมหักไปก่อนนะครับปกติ
0: ไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับอันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
2: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
3: ว้าว
2: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังและก็เห็นความเป็นไปได้และก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้

0: เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
4: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
3: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth growth growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer fertilizer fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนที่เอาข่าวที่เกี่ยวกับการใช้ครีมบางอย่างทำให้ผิวขาวขึ้นแต่ว่าไปเจอว่าครีมนั้นเนี่ยผสมสารบางชนิดที่มีคุณสมบัติในการฟอกขาวหรือบางอันผสมในน้ำยาซักผ้าอยู่ในครีมในความเห็นส่วนตัวของหมอนะคะอันแรกที่สุดคือ1สมมุติถึงแม้เราผสมไอสารพวกนี้ลงไปในครีมจริงๆอ่ะมันไม่ได้ทำให้ผิวขาวขึ้นมาได้หรอกสารพวกนี้มันเป็นสารที่ระคายเคืองเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาทาลงบนผิวโดยตรงแทนที่ผิวจะขาวผิวจะถลอกซะมากกว่าเราไม่น่าจะสามารถใช้ครีมกลุ่มพวกนี้ได้อย่างปลอดภัยอันที่2คือเท่าที่ทราบคือมีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีส่งหน่วยออกมาทดสอบครีมในกลุ่มนี้แล้วเราไม่เจอว่ามีสารฟอกขาวที่สารขจัดคราบต่างๆอยู่ในครีมอันนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวลือพวกนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงหรือถึงแม้เป็นความจริงก็ไม่น่าจะทำให้เกิดผลให้ผิวขาวขึ้นมาได้มีเครื่องสำอางอยู่หลายอย่างที่มีการโฆษณาว่าทาแล้วเนี่ยทำให้ผิวขาวขึ้นหมอคิดว่าในกลุ่มพวกนี้มีความเป็นไปได้ซึ่งในครีมพวกที่โฆษณาว่าทำให้ผิวขาวแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก่อนคือผสมสารที่มีคุณสมบัติในการกันแดดได้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเวลาเราทาครีมอันนี้ลงไปบนผิวเรามีครีมกันแดดเคลือบอยู่บนไปผิวเราเวลาไม่โดนแดดไปนานๆผิวก็จะดูขาวขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่พวกนี้จะใช้เวลานานเป็นเดือนขึ้นไปกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติในการลอกผิวอย่างเช่นพวกกรดผลไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้เวลาทาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกมันจะยิบยิบบนผิวนิดๆเป็นแป๊บนึงแล้วจะหายไปกลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติในการลอกผิวให้มันบางลงพอผิวเราดูบางลงมันก็จะทำให้ดูเหมือนผิวมันใสขึ้นเพราะว่าความหมองคล้ำที่อยู่ด้านบนมันจะหายไปครีมในกลุ่มที่3ที่มักจะอยู่ในเครื่องสำอางพวกนี้จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีคือเซลล์ของคนเราเนี่ยมันจะสร้างเม็ดสีให้เป็นสีคล้ำๆพอเราทำให้เซลล์พวกนี้สร้างเม็ดสีน้อยลงสีผิวก็จะดูเหมือนขาวขึ้นสารพวกนี้มีหลายอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นอาบูตินริโคริสหรือบางทีเป็นโคจิกแอซิดพวกนี้เนี่ยเวลาทาลงบนผิวจะไม่รู้สึกแสบๆไม่รู้สึกแบบเหมือนคันๆหรือยิบๆเหมือนครีมในกลุ่มที่2แต่กลุ่มพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ทำให้ผิวเนี่ยสีค่อยๆจางลงแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยที่ผ่านอย.แล้วไม่มีครีมอันไหนเลยที่ทาแล้วขาวได้ในวัน2วันทุกอย่างใช้เวลาเป็นเดือนหมดแต่ถ้าคุณทาครีมอันไหนที่แบบว่าทาปุ๊บหูแล้วอยู่รู้สึกว่าผิวมันขาวปุ๊บขึ้นมาภายในเวลา 3-4 วันอันนี้ให้ต้องสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นสารอันตรายประเภทไหนบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นอาจจะเป็นสารปรอทได้ไหมซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าทาลงบนผิวแล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมีอันตรายถึงชีวิตได้จริงๆยังมีสารอยู่อีกตัวนึงที่เป็นที่นิยมใช้แต่ตัวเนี้ยไม่สามารถผสมในเครื่องสำอางได้เพราะว่าผิดกฎหมายก็คือกลุ่มที่เป็นไฮโดรควินโนนพวกนี้เนี่ยในระหว่างที่ใช้ทั้งหมดจะต้องอยู่ในการดูแลของหมอหมอจะต้องเป็นคนสั่งและจะต้องเป็นคนดูเนื่องจากเป็นสารที่ทำให้ผิวขาวขึ้นได้จริงแต่มีผลข้างเคียงเยอะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในการดูแลถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าสารเนี้ยจะมีไฮโดรควินโนนอยู่วิธีการง่ายๆก็เอาครีมอันเนี้ยมาจะวางบนกระดาษทิชชู่ก็ได้เสร็จปุ๊บแล้วหยดน้ำสบู่ลงไปหรืออาจจะเป็นน้ำผงซักฟอกก็ได้กลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าโดนด่างตั้งทิ้งไว้สักประมาณ 5-10 นาทีมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลจากครีมขาวๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นออกเหลืองๆน้ำตาลเห็นได้ชัดส่วนสารปรอทเนี่ยถ้าเวลาที่เราจะเอามาทดสอบอันนี้ต้องใช้ของแพงหน่อยต้องเอาทองคำแท้มาทดลองเอาครีมเนี่ยถูลงบนทองอาจจะเป็นแหวนทองสร้อยทองอะไรก็ได้ถูไปสักพักหนึ่งภายใน 5-10 นาทีครีมก็จะเปลี่ยนสีเหมือนกันออกเป็นสีเข้มขึ้นอาจจะเป็นสีน้ำตาลบางทีออกเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำการทดสอบอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราเจอ

หน้าร้อนแบบนี้ใครๆก็คงจะนึกถึงทุเรียนนะครับแต่ทุเรียนเนี่ยบางคนอาจจะชอบกลิ่นที่มันแรงๆปลาร้าปลาร้าเลยแต่บางคนเนี่ยครับแม้แต่กลิ่นน้อยๆก็ยังไม่ชอบแล้วจะมีวิธียังไงที่จะทำให้คนที่ไม่ชอบทุเรียนเนี่ยได้ลองชิมสมูทตี้ทุเรียน

0: จากการทดลองเมื่อสักครู่นี้ถ้าลองให้ดื่มสมูทตี้ทุเรียนโดยปิดจมูกจะเห็นว่าผู้ที่ทดลองนะครับจะไม่สามารถจะบอกได้ว่าสิ่งที่กำลังรับประทานเข้าไปนั้นน่ะคือสมูทตี้ทุเรียนเพราะตอนนี้ผู้ทดลองกำลังรับรสชาติของทุเรียนผ่านการรับรสโดยลิ้นผ่านการรับผิวสัมผัสโดยตัวรับสัมผัสที่อยู่ในปากรวมทั้งผ่านตัวรับอุณหภูมิที่อยู่ในปากว่าร้อนหรือเย็นเท่านั้นปัจจัยที่สำคัญจริงๆคือตัวรับกลิ่นซึ่งอยู่ในจมูกซึ่งตอนนี้ถูกปิดกั้นลงเมื่อเปิดจมูกปุ๊บเขาจะได้กลิ่นทุเรียนจากสมูทตี้ทุเรียนทันที
1: ทุเรียนด้วยเหรอทุเรียน
2: คือทุเรียนแค่นี้ก็รู้แล้ว
0: การที่เราดื่มสมูทตี้ทุเรียนแล้วทำให้ได้กลิ่นของทุเรียนเนี่ยเป็นเพราะว่าในช่องปากกับโพรงจมูกของเราเนี่ยมีช่องที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่บริเวณคอหอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มอะไรเข้าไปถ้าเรากินอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะมีสารให้กลิ่นที่ฟุ้งออกมาจากอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนั้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกนั่นแปลว่าถ้าเราปิดจมูกสารเคมีเหล่านั้นไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกได้ลองสังเกตง่ายๆคนที่เป็นหวัดและมีอาการคัดจมูกเขามักจะบอกว่าอาหารที่เขากินนั้นน่ะมันไม่อร่อยขาดรสชาติหลักๆแล้วคือเขาไม่สามารถที่จะได้กลิ่นของอาหารเหล่านั้นต่างหากที่ทำให้เขารู้สึกว่าอาหารนั้นมันไม่มีรสชาติถ้าเรารับรสผ่านลิ้นอย่างเดียวสิ่งที่เราจะบอกได้ว่ามันคือทุเรียนเราคงจะบอกได้เพียงรส5รสเท่านั้นคือเปรี้ยวหวานเค็มขมและอูมามิพอพูดถึงอูมามินี่หลายคนอาจจะสงสัยจริงๆแล้วเป็นรสที่ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วอูมามิเนี่ยแปลว่ารสกลมกล่อมซึ่งอูมามิเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ให้รสเปรี้ยวหวานเค็มและขมเนี่ยรวมเข้ากันได้แล้วก็รู้สึกกลมกล่อมขึ้นมาปัจจัยที่ทำให้คนชอบหรือไม่ชอบทุเรียนเนี่ยนะครับหลักๆน่าจะเป็นกลิ่นนอกจากกลิ่นแล้วอาจจะมีเรื่องของผิวสัมผัสหรือ texture เข้ามาด้วยครับนอกจากกลิ่นนอกจากผิวสัมผัสแล้วคงจะต้องกลับไปดูที่ประสบการณ์ครั้งแรกในการกินทุเรียนนะครับว่าประสบการณ์นั้นมันดีหรือไม่ดีถ้าครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้กินทุเรียนนะครับและทุเรียนนั้นเป็นทุเรียนที่ทั้งเละทั้งเหม็นเขาก็จะจำภาพจำประสบการณ์นั้นเอาไว้ว่าเขาอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกมันก็จะไปดึงภาพมันกลับมาแล้วก็จะรู้สึกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่ารับประทานเอาซะเลยแต่ถ้าประสบการณ์ครั้งแรกของการกินทุเรียนเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำนั่นคือเป็นทุเรียนเนื้อดีเป็นทุเรียนที่มีกลิ่นกำลังดีเขาก็จะจำภาพนั้นเอาไว้เมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกเขาก็จะนึกถึงภาพที่ดีๆประสบการณ์ที่ดีๆกับทุเรียนแล้วก็จะรู้สึกอยากจะกินทุเรียนอีก

ข่าวที่คนสนใจอยู่ขณะนี้ก็คือการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสชื่อย่อของโรคนี้ขณะนี้ที่คนเรียกกันก็คือ MERS-CoV เดิมอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียแต่ตอนนี้คนเกาหลีไปติดมาแล้วก็เกิดการติดต่อกันนะครับเกิดการระบาดทีนี้เขาจะต้องติดตามคนที่สัมผัสผู้ป่วยเพื่อที่จะติดตามดูเขาป่วยไหมเพื่อที่จะให้การรักษาได้ทันท่วงทีแต่นี่ก็เลยเป็นข่าวที่คนตื่นตกใจกันทั่วโลก

MERS-CoV หรือ MERS-CoV เนี่ยเป็นคำย่อ Middle East Respiratory Syndrome Middle East ก็ตะวันออกกลาง Respiratory ก็คือระบบทางเดินหายใจ Syndrome ก็กลุ่มอาการแล้วเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสโคแล้วก็ตัว V

ของการติดเชื้อเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวคล้ายๆเราเป็นหวัดแต่นี่ส่วนของทางเดินหายใจคือเชื้อพวกนี้เวลาเราติดเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงไปถึงปอดเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการเหนื่อยหายใจไม่ทันระบบการหายใจล้มเหลวออกซิเจนในเลือดไม่พอเพราะว่าเนื้อปอดนี่มันอักเสบมากนะครับทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซที่มันทำไม่ได้ถ้าเป็นรุนแรงก็เสียชีวิตได้คือกลุ่มเสี่ยงนี่คือกลุ่มที่ต้องไปสัมผัสโรคณขณะนี้คงต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เดินทางไปทางประเทศทางตะวันออกกลางถ้าเกิดไปแล้วไม่ระมัดระวังเลยก็จะติดได้การติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่จะประมาณ14วันถ้าเราถามประวัตินั่นก็คือสมมติวันนี้ไม่สบายวันที่1แล้วมาหาหมอหมอจะถามว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไปต่างประเทศไปที่ไหนมาหรือเปล่าโรคโคโรนาไวรัสไม่มียาฆ่าเชื้อเลยรักษาตามอาการนอกนั้นก็จะเป็นการรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆจนกระทั่งร่างกายได้กำจัดเชื้อทิ้งไปได้แล้วให้การดีขึ้นเองเชื้อนี่เป็นเชื้อทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นการติดต่อมันจะเป็นฝอยละอองเวลาคนไข้ไอจามออกมาเนี่ยแล้วเป็นฝอยละอองแล้วเราหายใจเข้าไปเราก็จะติดไข้หวัดมันกลายพันธุ์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำว่าเราต้องฝึกให้เป็นนิสัย1คือการใส่หน้ากากอนามัย2คือการล้างมือหรือทำความสะอาดมือสม่ำเสมอคนที่ป่วยเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อของตัวนั้นออกมาสู่บรรยากาศภายนอกเพราะไม่งั้นคนข้างเขาติดได้เพราะพวกนี้เป็นฝอยละอองที่ขนาดใหญ่พอมาติดตรงนี้ปุ๊บมันก็จบละและเดี๋ยวพอมันแห้งเชื้อก็ตายเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือสม่ำเสมอเพราะเวลาเราไอเราจามเนี่ยบางทีมันเหลือปิดปากนี่นะเชื้อติดมือเราส่วนคนรอบข้างทำไงฮะอย่านั่งประจันหน้าในระยะใกล้ชิดถ้าจำเป็นจะต้องคุยกันหรืออะไรเนี่ยก็หันข้างๆหรืออยู่ห่างเกิน1เมตรอันนี้ก็จะปลอดภัยแล้วแล้วหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่กำลังมีการระบาดของโรคการใส่หน้ากากอนามัยเลือกใช้แบบที่มันกันน้ำได้พอสมควรแต่ถ้าเป็นผ้าเลยนี่คงไม่ค่อยดีนะเพราะถ้าเป็นผ้ามันจะดูดซับน้ำกันไม่ได้แต่ส่วนใหญ่มันเราต้องการป้องกันฝอยละอองเล็กๆซึ่งหน้ากากอนามัยที่เขาออกแบบมาเนี่ยเพียงพอแล้วเวลาเราใส่หน้ากากอนามัยนั้นอย่าจับตรงข้างหน้าตรงนี้ต้องจับข้างหลังเพราะไม่งั้นถ้าจับตรงนี้ปุ๊บมือเราเปื้อนอีกเราก็แพร่เชื้อได้เลยเราติดอ่ะเพราะฉะนั้นจับข้างหลังแล้วพอถอดเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือทำความสะอาดมือ

ื่อไหร่ที่เรามีไข้แล้วมีอาการเหมือนหวัดจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ที่เราไปรักษาว่านี่เรามีอาการแบบนี้คือการบอกเนี่ยจะทำให้การดูแลรักษามันดีขึ้นคือทุกวันนี้เราเป็นไข้หวัดจะอยู่แล้วนะครับก็เราก็ฝึกปฏิบัติเรื่องไข้หวัดนี่แหละให้คุ้นชินคนเป็นไข้หวัดใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆคนที่อยู่ร่วมบ้านร่วมที่ทำงานกับคนที่เป็นไข้หวัดก็ล้างมือบ่อยๆอย่านั่งประจันหน้าคุยกันระยะห่างพอสมควรปฏิบัติอย่างนี้ให้เป็นนิสัยครับแล้วไม่ว่าโรคจะเป็นซาเป็นเมอร์โคเป็นไข้หวัดนกเป็นอะไรไข้หวัดต้องพันเจ้าอะไรมาเนี่ยโอกาสที่ท่านจะติดนี่จะน้อยมากนะครับ

การที่คนอยากหน้าอกฟูเนี่ยนะครับเป็นความสวยที่คิดเองวิธีที่คนรู้สึกว่าง่ายๆสุดอยากจะทำไม่ต้องเจ็บตัวไม่อะไรคือกินยาอาจจะมีเห็นขายกันตามทั่วไปว่ากินยาแล้วหน้าอกโตขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อซะมากกว่าความจริงถามว่ายาพวกนี้มีส่วนประกอบอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนถามว่าทานแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นมาได้ไหมจากคัพ A เป็น C เป็น D ได้ไหมคงเป็นไปไม่ได้ครับผมมีคนบอกว่ากินยาคุมกำเนิดแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นเป็นไปได้ไหมต้องบอกว่าเป็นไปได้แต่ว่ายาคุมกำเนิดชื่อก็บอกแล้วว่าเขาผลิตมาเพื่อคุมกำเนิดไม่ได้ผลิตมาเพื่อเพิ่มขนาดหน้าอกนั้นการที่หน้าอกขนาดเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดเท่านั้นเองวิธีถัดมานะครับคือวิธีการตบหน้าอกอาจจะได้ยินบางสำนักเนี่ยรับตบรับนวดเพื่อบอกว่าตบแล้วโตขึ้นแน่นอนนะครับลองคิดภาพนะครับอยู่ๆเรามาตีเนื้อเราเนี่ย

0: อยู่เรียกให้มันโตขึ้นมาบวมอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งบวมส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นการบวมน้ำซะมากกว่านะครับคงไม่ใช่ว่าตีจากคัพ A กลายเป็นคัพ C คัพ D หรือจาก30เป็น32 36 38คงเป็นไปไม่ได้แบบนั้นสุขว่าวิธีการตบหน้าอกก็ทำให้หน้าอกโตใหญ่รูปทรงสวยงามแบบถาวรเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับมีหนำซ้ำจะได้ผลเสียด้วยซ้ำคือผิวหนังอาจจะถูกการกระตุ้นการดึงยืดจนกระทั่งกล้ามเนื้อช้ำของหน้าอกแล้วมีผลเสียตามมาภายหลังก็เป็นได้อีกหนึ่งวิธีการที่นิยมกันมากก็คือการฉีดหน้าอกนะครับที่ฉีดเนี่ยเป็นสารแปลกปลอมการที่ฉีดปริมาณมากไปขนาดนี้เนี่ยจะเกิดผลแทรกซ้อนคือการแตกทะลุออกมาหรือว่ามีการไหลออกไปที่อื่นเกิดการกลายเป็นก้อนแข็งอยู่ในเต้านมซึ่งในระยะยาวแล้วเนี่ยถือว่ารักษาได้ยากมากในหลายๆรายเนี่ยถึงกับต้องตัดหน้าอกทิ้งไปเลยก็มีวิธีที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะครับก็คือการเสริมด้วยถุงเต้านมเทียมนะครับซึ่งตัวถุงเต้านมเทียมเองเนี่ยมีอยู่หลายรูปทรงหลายขนาดถุงเต้านมเทียมนะครับข้อดีก็คือว่าการที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเกิดผลอะไรที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราสามารถแก้ไขได้การที่เราใส่ถุงเต้านมไปเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะใส่เท่าไหร่ก็ได้มันมีข้อจำกัดอยู่ด้วยความหนาของผิวหนังความหนาของเนื้อเต้านมความกว้างของหน้าอกสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นข้อจำกัดในการเลือกขนาดของถุงเต้านมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องที่เชื่อว่าใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งเก่งใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งอยู่ได้นานไม่จริงนะครับการผ่าตัดเต้านมเนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นเต้านมที่เสริมไปวันนี้บอกโอ้สวยจังสวยได้1ปี2ปี5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับถุงเต้านมเทียมอาจจะมีอายุการใช้งานของเขาต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหา10ปี15ปี20ปีข้างหน้าต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าเต้านมผ่าครั้งนี้แล้วจะดีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงตลอดไปไม่มีทางนะครับการที่จับซิลิโคนก้อนหนึ่งยัดเข้าไปเนี่ยใครๆก็ทำได้คำถามคือใครที่จะทำให้คุณอย่างปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอยากสวยด้วยปลอดภัยด้วยต้องหาข้อมูลว่าแพทย์ที่ทำเนี่ยอยู่ในสมาคมวิชาชีพที่เชื่อถือได้จริงไหม
1: ถ้าพูดถึงเฮียคุณนึกถึงอะไรสำหรับโลกโซเชียลปัจจุบันนะครับมีประเด็นฮิตอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือการพาเฮียไปเดินห้างครับถามว่าผิดไหมผิดครับเพราะว่าเฮียเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยจะต้องห้ามซื้อห้ามล่าห้ามค้าขายห้ามครอบครองและเพาะพันธุ์ยกเว้นได้รับอนุญาตครับแต่ตัวที่เดินอยู่ในห้างเนี่ยไม่ใช่เหี้ยครับมันเป็นซาวานามอนิเตอร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษนะครับซึ่งมันใกล้เคียงกับตัวเหี้ยมากแต่ไม่ใช่เหี้ยในประเทศไทยครับ

0: ซึ่งหลายคนเข้าใจว่าสัตว์ตระกูลนี้เนี่ยมีพิษและสกปรกจริงไหมจริงครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเนื่องจากว่าสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดก็จะมีเชื้อซัลมอเนลล่าซึ่งเป็นเชื้อประจำในสัตว์เลื้อยคลานอยู่แล้วซึ่งเชื้อนี้ก่อให้เกิดอาการท้องเสียได้ในคนถ้าจับแล้วไม่ล้างมือส่วนเรื่องพิษนั้นเราก็สามารถพบได้ในสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวมังกรโคโมโดนะครับแต่ว่าตัวเหี้ยในประเทศไทยและเจ้าซาวานามอนิเตอร์ที่อยู่ในคลิปนั้นไม่มีพิษครับ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแต่พิก
2: นุ่มมากอ่ะ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแต่พิก
0: อีกคลิปหนึ่งที่มีคนกำลังพูดถึงในปัจจุบันก็คือการที่อาจารย์จิตกิจบนสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นไปพบเหี้ยที่อยู่ในน้ำแล้วเหี้ยตัวนั้นเนี่ยมีอาการหงายท้องแล้วก็หมุนกลิ้งอยู่ในน้ำโดยปกติแล้วอาการเหล่านี้เนี่ยจะไม่พบในเหี้ยปกติแล้วก็ทำการย้ายเหี้ยตัวนี้เนี่ยมาที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วทำการตรวจวินิจฉัยพบว่าเหี้ยตัวนี้มีอาการลำไส้อักเสบมีแก๊สในกระเพาะและลำไส้เยอะผิดปกติรวมทั้งมีการติดเชื้อในทางเดินอาหารครับและทีมสัตวแพทย์ได้ทำการสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่เหี้ยได้ไปกินอาหารที่ไม่เหมาะสมและจากการที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันมีการทำอาหารมีการทิ้งเศษสิ่งปฏิกูลและรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ต่างๆบริเวณบ้านนั้นก็เป็นสาเหตุโน้มน้าวทำให้เหี้ยในธรรมชาติขึ้นมากินสิ่งของเหล่านี้เนื่องจากเหี้ยในธรรมชาตินั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสกาเวนเจอร์ซึ่งหมายถึงสัตว์ที่เก็บกินสิ่งปฏิกูลรวมถึงเศษซากสัตว์ชนิดต่างๆครับถ้าพูดถึงเหี้ยสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปคิดขึ้นมาก็คือสิ่งที่ไม่เป็นมงคลซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนี้เป็นสิ่งที่เหี้ยทำหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติให้เหี้ยเป็น
3: แป้งสามารถที่ทำให้เกิดการติดไฟได้อย่างไรปฏิกิริยารุนแรงทีเดียวโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่มากแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเรียนรู้เอาไว้ต้องมี3ปัจจัยหลักกับอีก2ปัจจัยย่อยทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion เหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้ที่นิวไทเปวอเตอร์พาร์คเนี่ยเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บและค่อนข้างจะสาหัสเกินกว่า500คนแล้วก็มีการเสียชีวิตด้วยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการใช้ผงแป้งที่เติมสีเข้าไปลักษณะการใช้ก็คือใช้เครื่องเนี่ยที่เป็นลมพ่นออกมาทำให้เกิดการสร้างบรรยากาศในงานดนตรีตอนกลางคืนปัจจัยที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมนี้เนี่ยมี3ประการหลักกับ2ปัจจัยย่อยปัจจัยหลักคือ1มีออกซิเจนออกซิเจนในทั่วไปเนี่ย 21% ของบรรยากาศ 2. มีเชื้อเพลิงก็คือฝุ่นแป้งเนี่ยที่พ่นออกไปสามคือมีแหล่งพลังงานความร้อนหรือประกายไฟนะครับอย่างน้อยต้องมีประมาณสัก500องศาในกรณีนี้อาจจะเป็นการที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตหรือเกิดจากประกายไฟจากมอเตอร์ก็แล้วแต่อีก2ปัจจัยย่อยก็คือฝุ่นผงที่ติดไฟได้ไม่ใช่ว่าจะติดไฟได้เองมันต้องมีความหนาแน่นของฝุ่นผงเหล่านี้ในอากาศมากเพียงพอแต่ถ้าเกิดน้อยๆก็ไม่ติดไฟหรือมากเกินไปที่เป็นก้อนๆก็ติดไฟยากเช่นเดียวกันนอกจากมีความหนาแน่นที่สูงนะครับมันจะต้องอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งอย่างจำกัดเมื่อเกิดประกายไฟเกิดขึ้นในที่นี้นะครับจะมีการเผาไหม้ในเบื้องต้นก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเนี่ยก็จะเกิดการขยายตัวพร้อมๆกับอุณหภูมิที่กระจายไปเกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion ภายในเวลา10วินาทีเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วบริเวณและทำให้ฝุ่นผงที่ตกลงมาเนี่ยเนื่องจากมีความดันก็จะฟุ้งกระจายขึ้นไปอีกทำให้มีการไหม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้เกิดการสันดาปครั้งที่2 3-4ต่อเนื่องไปเรื่อยๆและยิ่งหลายๆครั้งก็ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าจะมีทั้งความดันและมีความร้อนเหตุการณ์นี้จบในเวลาประมาณ30วินาทีเพราะว่าพอผงฝุ่นหรือผงแป้งหรือฝุ่นแป้งที่ติดไฟได้มันหมดมันก็จบนะครับความร้อนก็อาจจะหายไปด้วยความรวดเร็วแต่ความร้อนที่ภายในไม่กี่วินาทีเนี่ยมีที่อุณหภูมิประมาณ400หรือ500องศาขึ้นไปก็เพียงพอที่จะทำให้ผิวหนังด้านนอกเนี่ยเกิดการสูญเสียในกรณีนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดก้มลงต่ำเพื่อหนีความร้อนเนี่ยมันไม่เหมือนไฟไหม้ทั่วๆไปที่ควันต่างๆอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างยังพอมีออกซิเจนยังหนีได้บ้างคราวนี้มันเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันเผาขึ้นมาทั้งหมดโอกาสที่จะหนีรอดลำบากมากการกระโดดลงไปในน้ำก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระดับนึงแต่วิธีการดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมในลักษณะนี้สิ่งที่เราเรียนรู้จากโศกนาฏกรรมที่เกิดจากไฟไหม้

ที่มีต้นเหตุจากฝุ่นผงผู้ที่นำวัตถุหรือผงต่างๆที่อาจจะติดไฟได้เนี่ยควรจะศึกษาข้อกำหนดต่างๆหรือคุณสมบัติต่างๆของมันในเบื้องต้นและควรจะต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วควรจะทำยังไงวัยรุ่นทั่วไปที่ยังมีจิตใจที่สนุกสนานอยู่นะครับเลี่ยงการที่เข้าไปในการจัดที่อาจจะดูไม่ได้มาตรฐานนักนะครับรักษาชีวิตไว้สนุกไปนานๆเลี่ยงออกมาซะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

ผมว่าเราโดนหลอกมากกว่าเหมือนกับว่ามีผู้ผลิตผู้จำหน่ายเราก็คือเหยื่อการที่เราไปจัดฟันแฟชั่นเนี่ยเนื่องจากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ผ่านอย.เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันรั่วไหลออกมาจากตัววัสดุเองเนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองกับเนื้อเยื่อเกิดการอักเสบการติดเชื้อพอติดเชื้อแล้วเราไม่ได้รับการรักษาใดๆในที่สุดมันก็ลุกลามแล้วอาจจะไปสู่กระแสเลือดก็ทำให้เกิดปากเน่าอย่างเงี้ยครับก็เวลาที่เรามาจัดฟันนะครับคุณหมอเขาจะต้องใส่ตัวแบร็คเก็ตติดไปที่ตัวฟันแต่ละซี่แล้วก็ยึดลวดด้วยโอริงที่เป็นสีซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในปากของเราเป็นระยะเวลาอย่างน้อยก็ 1-2 ปีตัวแบร็คเก็ตเองถ้าเป็นแบร็คเก็ตที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านการชุบอบหรือว่าการที่นำมาใช้ในช่องปากก่อนที่จะนำเข้ามาใช้ก็ต้องมีการฆ่าเชื้อทำให้ปลอดเชื้ออย่างลวดที่นำมาใช้เนี่ยถ้าเกิดเขาเอาลวดที่อยู่ในท้องตลาดที่เขาเอาไปนำไปร้อยลูกปัดเอาอะไรมาใช้ในปากเราเนี่ยนอกจากมันจะเป็นสนิมหรือว่ามันอาจจะมีโลหะอะไรรั่วไหลออกมามีตะกั่วสารโครเมียมอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้อยู่ในปากเราเป็นเวลานานมันก็ค่อยๆสะสมมันก็เป็นพิษยางที่เราไปซื้อที่ไปเปลี่ยนสีเองเนี่ยเราลองคิดถึงยางที่มัดหนังสติ๊กที่บาดถุงนะเราคิดว่าในนั้นมีสารอะไรบ้างที่มันจะรั่วไหลออกมาขนาดเราไปมัดปากถุงเองเนี่ยเรายังได้กลิ่นที่มันเหม็นแล้วมาอยู่ในช่องปากเราเป็นเดือนๆหลังจากนั้นสีมันก็จะจางลงสีที่อยู่ในยางเนี่ยครับที่มันจางที่มันซึมรั่วไหลออกมาในปากเรามันก็สะสมอยู่ในร่างกายเราในที่สุดมันไปสะสมที่ระบบขับถ่ายมันก็จะเกิดเป็นพิษที่ตับที่ไตอันตรายที่เราเอาเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานนี่ครับมาอยู่ในปากของเราเนี่ยเราก็เห็นว่าอย่างเช่นหนึ่งคือเหงือกอักเสบปากบวมหรือว่าฟันนี่อาจจะถูกเคลื่อนโดยผิดตำแหน่งศพกระแทกก็เกิดฟันตายหรือแม้กระทั่งที่เคยมีข่าวใน 2-3 ปีก่อนก็มีเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดก็การจัดฟันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นไปแล้วเวลาเพื่อนเขาติดเราก็อยากเห็นอยากมีเปลือกมีอยู่ในปากเหมือนกันส่วนใหญ่ก็เป็นตามกระแสสังคมการจัดฟันจริงๆนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟันที่อาจเช่นฟันเหยินฟันยื่นฟันซ้อนเกฟันห่างฟันไม่สบกันหรือแม้กระทั่งคางเบี้ยวคางยื่นพวกนี้เราสามารถช่วยให้เขาสามารถสบฟันได้ตามปกติแล้วก็พูดชัดมีความสวยงามแต่สำหรับคนที่มีฟันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดัดฟันเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการดัดฟันเถื่อนเนี่ยเสี่ยงต่อชีวิตคือไม่มีใครตายเพราะจัดฟันปกติแต่มีคนตายเพราะจัดฟันแบบเถื่อนแบบไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่มีใครตายถ้าไม่ได้จัดฟันคือถ้าเราทำกับทันตแพทย์แล้วก็อย่างน้อยเราก็วางใจได้ระดับหนึ่งว่าทันตแพทย์ย่อมให้การรักษาที่ดีกับเราในกรณีที่เราติดไปแล้วแล้วเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราอยู่ในปากเราเนี่ยเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานหรือไม่เราก็ดูจากอาการมีระคายเคืองไหมมีปวดแสบปวดร้อนหรือเจ็บหรืออะไรไหมแล้วเราก็ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อให้ประเมินถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากมาอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์หนึ่งเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกาย เออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองเอ้ยมันใช่จริงหรือเปล่าเอ้ยงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเออเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
4: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: ระวังวางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
0: วอเตอร์เคลสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามและนี่มีลังจืดมันก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากระเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
2: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่นะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่คืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
0: มะเขือพวงอะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราบอกเอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพื่อจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
2: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดู

0: ล่ะครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
1: นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
2: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปเพื่อร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
3: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
2: เฮ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
0: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
4: ผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องระบายท้องดีมาก
1: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
3: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมาลดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็ลดน้ำ
2: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอ่ะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
3: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
0: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
1: ได้เห็ดได้สลัดผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าน้ำก็มาลดน้ำขึ้นไปอีก

0: ี่ก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
1: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
3: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่สารหรือเกษตรศาสตร
2: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
4: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
5: ตอนนี้ก็เป็นของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องเอาถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องแล้วนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลก็ไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
6: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
5: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
4: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
7: อยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้ค่ะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวเอง
2: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
4: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
5: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินข

0: ของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
2: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
3: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
4: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
3: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
5: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
6: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
2: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
2: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปเรียนรู้แบบสนุกๆทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: รูปร่างเหมือนมดไม่ใช่มดแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วย
2: ก็คือมันช่วยกัดกินไม้ค่ะ
3: มันก็กินแบบว่ากิ่งไม้แห้ง
0: ปลวกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแถมยังมีชีวิตที่น่าสนใจวันนี้เพื่อนๆของเราแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะที่แรกก็คือบ้านหลังเก่าของครูนั่นเองค่ะครูเกรียงบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูแลเจ้าปลวกก็เริ่มจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วค่ะ
4: ครูก็ไม่ได้กลับมาที่นี่สักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่ากลับมาดูอีกทีปลวกกำลังขึ้นบ้านครูก็เลยว่าไหนๆเราก็จะแซะรังปลวกแล้วก็เลยว่าถือโอกาสให้เด็กๆมาดูมาดูไปด้วยเลยว่าเอ้ยถ้าเราแซะรังปลวกออกมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไง
2: บ้านเก่าปลวกขึ้นเป็นเส้นเลย
4: โอ้โหใครรู้บ้างปลวกขึ้นเป็นเส้น
2: บ้านผมเป็นอิฐ
4: ฮะเป็นอิฐหมดเลยเหรอแต่บ้านเป็นอิฐเนี่ยเวลาที่ของที่อยู่ในบ้านพวกเก้าอี้พวกอะไรอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นานๆตั้งพิงผนังไว
2: ้ปลวกกิน
4: อยู่ข้างในบ้านมันก็อาจจะแอบมาได้แล้วก็บางบ้านอยู่บนตึกชั้น8ชั้น9นู่นคิดว่าไม่มีปลวกแต
2: ่มี
4: นะครับปลวกก็ขึ้นไปได้ใครที่อยู่บ้านที
2: ่
4: อย
2: ู่บนคอนโด
4: กินได้หมดแหละถ้าตรงไหนมีไม้มีอาหาร
2: ปลวกเป็นซูเปอร์แมนเหรอ
4: เออมันเป็นซูเปอร์แมนไหม
0: ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันค่ะเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อไม้และก็เส้นใยต่างๆเป็นอาหารหลักค่ะชอบทำรังซ่อนตัวกระจายอยู่ทุกที่เลยนะคะและเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราอาจจะแบ่งกลุ่มปลวกเป็นแบบนี้ค่ะปลวกที่อาศัยทำรังในเมืองกับทำรังอยู่ในป่าหรือปลวกที่อาศัยทำรังในดินกับทำรังอยู่บนต้นไม้ก็ได้ค่ะ
4: อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูกันก่อนว่าแถวนี้มันจะมีรังปลวกแบบไหนบ้างแต่ครูบอกไว้ก่อนว่าเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปทางนี้นะแล้วเดินออกไปนู่น

0: อที่ทางขึ้นบันไดครับอีกอันนึงจะอยู่อันใกล้ๆอันที่อยู่ใกล้ๆพื้นปูนครับ
1: ก็เหมือนกับตอนแรกก็คิดว่าเป็นภูเขาเล็กๆที่ทำจากดินแล้วตอนหลังๆคุณเจก็เริ่มมาบอกว่านี่คือรังปลวกอะไรแบบนี้ก็เริ่มเข้าใจก็มีว่าสูงขึ้นไปก็ดีก็มีแล้วก็เรียบหน่อยๆขรุขระ

0: มีอะไรโผล่ขึ้นมาหกขาเกือบจะโดนต้นไม้แบบว่าฝูงมากแล้วก็มีตรงข้างๆขยับไปหน่อยก็จะเป็นหลุมลงไปแล้วลงไปมันก็จะมีแยกสองทางที่อีกทางหนึ่งผมมองไม่เห็นเห็นอีกทางหนึ่งลึกลงไป
1: สังเกตดีๆรอบๆ บ้านหลังนี้เพื่อนของเราพบรังปลวกอยู่สองลักษณะค่ะแบบแรกเป็นกองดินเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ๆสูงบ้างเตี้ยบ้างสัมผัสดูเนื้อดินค่อนข้างจะเรียบดินมีสีอ่อนลองเอามือเคาะเคาะก็จะรู้สึกถึงความแข็งแรงมากๆค่ะส่วนแบบที่สองเป็นภูเขาเล็กๆยอดค่อนข้างแหลมเนื้อดินมีความขรุขระสีดินเข้มกว่าแต่ความแข็งแรงไม่เท่าแบบแรกคุกเรียงบอกว่ารังทั้งสองแบบนี้เป็นบ้านของปลวกคนละชนิดกันอีกด้วยนะคะ
2: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรังใหญ่เลยสูงกับเท่าตัวครูเลยเนี่ยสูงกว่าครูอีก
3: ก็ครูนั่ง
2: อ้าวเหรอก็เดี๋ยวเราครูจะลองแซะรังนี้ให้ดูนะครับว่ามันมีตัวแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรังต
3: ั
2: วอ
3: ย่าง
2: ที่จะให้เด็กๆดูก็ถ้าอยากรู้ว่าในรังมันมีนางพญาจริงไหมก็ต้องช่วยกัน
3: ขุด
1: การแซะรังปลวกครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ทำความรู้จักเจ้าปลวกแล้วก็รังของมันให้มากขึ้นเด็กๆทั้งบ้านคนไหนเจอรังปลวกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งรีบแซะเองนะคะควรปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะ
2: เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันก่อน
3: โอ้ my god
2: ตัวนี้กับรังสีดำเป็นไงครับ
3: รังสีดำเจ๋งกว่าร
2: ังสีดำตัวเล็กใหญ่กว่านี
3: ้รังนี้เจ๋งที่สุดเลยคุณ
2: เหรอทำไมถึงเจ๋ง
3: คร
2: ับ
3: ตัวนี้คือเยอะมากคู่ขาตัวนี้คือโอ้โ
2: หใช่ครับ
4: เราเคยเคยในรูปตัวใหญ่มากเลย
3: มันเป็นตัวแบบมันไม่กัดหรอคะ
2: กัดไหมครับจริงๆแล้วเวลามันกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ปล่อยนะมันจะหนีบมันใช้เขี้ยวข้างหน้าเนี่ยหนีบไว
3: ้ตัวนี้มีเขี้ยว
2: ใครอยาก
3: ผมเห็นไข่
4: ไหนใช่ไหม
2: ไข่ไหม
3: มันเป็นอะไรก้อนใหญ่ๆ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ข้อ
4: ขาตัวนั้นมีก้อนเหมือนสมองเลยค
2: ่
4: ะ
2: มีก้อนเหมือนสมองใช่
3: เหมือนอันนั้นก็เป็น
2: มีก้อนเหมือนสมองข้างใน
3: อันนั้นก็เป็นนะ
2: ใช่ครับ
4: เขาต้องเชื่อ
3: มันคืออะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไร
1: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะด้านในของรังปลวกเราจะเห็นการแบ่งรังเป็นชั้นๆแต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องๆค่ะ
0: มันแข็งมากเลยครับแข็งแบบแข็งมากคล้ายๆปูนเลยครับห้องมันเป็นแบบห้องแยกๆมันแล้วแต่ขนาดของรัง
5: มันจะเป็นชั้นๆครับแล้วก็มีเหมือนเป็นแท่งเหมือนเป็นเสาอะค่ะแท่งนั้นก็เป็นเบนๆยาวๆครับแล้วก็อาหารของปลวกเป็นก้อนออกกลมๆหรือว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นออกรีวีแล้วก็มีรูพุนบางรูพุนก็เล็กหรือบางรูก็ใหญ
1: ่ก้อนกลมๆที่เพื่อนเราเจอหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะกลมๆหยักๆคล้ายสมองถ้าใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นปลวกตัวจิ๋วๆจำนวนมากดูเหมือนว่าเจ้าก้อนกลมๆนี้เป็นรังอนุบาลเลี้ยงดูปลวกตัวอ่อนที่นางพญาเพิ่งจะไข่ออกมานั่นเองค่ะ
0: แล้วก็เจอปลวกสีเหลืองๆที่ตัวคล้ายๆปลวกสีขาวแล้วก็เจอปลวกตัวใหญ่ๆสีแดงๆก็เป็นตัวกรึกๆกรึกๆไปเยอะมากเลย
5: หัวจะใหญ่เออตัวจะย่อมาจากหัวนิดนึงเหรอตรงส่วนก้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนิดนึงแล้วมีขา6ขาข้างหน้ามีเขี้ยว2เขี้ยวอันใหญ
1: ่สมาชิกในรังปลวก1รังจะมีปลวกที่ทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกมีส่วนหัวโตกว่าส่วนตัวสีเข้มๆแล้วก็มีกรามขนาดใหญ่คล้ายครีมค่ะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกทหารนะคะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยปกป้องสมาชิกจากศัตรูที่จะเข้ามารบกวนในรังค่ะ ต่อมาหน้าตาคล้ายกันค่ะแต่

ขนาดตัวจะเล็กกว่าสังเกตดีๆส่วนหัวกับส่วนท้องขนาดพอๆกันเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกงานค่ะทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในรังนะคะทั้งดูแลนางพญาหาอาหารดูแลตัวอ่อนทำความสะอาดรังสร้างรังแล้วก็ซ่อมรังที่ถูกทำลายอีกด้วยค่ะ

0: ออกจากรังไปทำหน้าที่จับคู่สร้างรังใหม่ทำการสืบพันธุ์กลายชาแล้วก็นางพญาคอยให้กำเนิดสมาชิกปลวกหน้าใหม่ถ้าบ้านใครไม่อยากให้เจ้าปลวกมาขออาศัยก็ต้องคอยระวังเจ้าแมลงเม่าให้ดีๆนะคะ
1: หานางพญาปลวกในตรงเนี้ยแล้วก็มีหยักๆแบบนั้นน่ะมันเอาไว้หนีบ

0: จักปลวกรอบๆบ้านแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาทำความรู้จักปลวกที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติกันบ้างแล้วล่ะค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจดูในป่าว่ามันมี
2: กองเมฆ
1: มันมีปลวกอยู่แบบเหมือนเมื่อวานที่เราดูตามบ้านไหมอันที่หนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะไม่ทำลายรังปลวกนะครับเราจะไม่ขุดไม่แซะอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้เขากำลังทำหน้าที่อยู่ตามธรรมชาติก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไป
3: วันนี้ครูเก่งให้มาเดินป่าที่นี่แล้วก็สำรวจปลวก
2: เพื่อศึกษาว่าปลวกในป่าเหมือนกับปลวกนอกป่าไหม
4: ออกมาออกไปออกมาออกไปเรียนรู้
1: ใครเจอรังปลวกใครเจอตัวปลวกบอกด้วยนะมันน่าจะอยู่ตามข้างๆทาง

0: อ้าวนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่เราเจอแล้วที่กำลังกินเลยนี่
1: เดี๋ยว
0: ก
1: ูไม่เห็นเหมือนที่เรา
0: ลังใช่มันเป็นอีกชนิดนึง
1: ลังก็มี
0: นี่อีก
2: ลังหนอนมาแล้ว
0: นี่มันกำลังอุ้ยนี่มันกินจนหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะ
1: เหลือแต่เปลือก
0: นี่มันค่อยๆกินจนข้างในหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ข้างนอกที่หุ้มไว้มีปลวกอยู่ด้วย
1: อันนี้คือ
3: เกียงแล้วมันแม่มัน
0: อะแม่มันไม่อยู่ครับแม่มันเนี่ยอาจจะต้องซ่อนอยู่ในรังอันนี้มันคือก้อนอาหารที่ปลวกกินเข้าไปนะครับ
1: แล้วไหนก้อน
0: ก็เนี่ยไม้เนี่ย
1: ก้อนอา
0: หารเนี่ยคือไม
4: ้จุดนี้เพื่อนเราเจอในท่อนไม้ที่แห้งแล้วตัวเล็กมากต้องใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นว่ามันกำลังกัดแทะเนื้อไม้ด้านในค่ะ
1: เท่ากับ
5: ไม่เหมือนปลวกที่อยู่ตามบ้านปลวกในป่าจะเล็กกว่าแล้วสีจะเห็นชัดกว่า
4: แม้เราจะรู้กันดีว่าปลูกตามธรรมชาติมีหน้าที่สำคัญในการกัดกินเศษซากไม้ใบไม้หรือต้นไม้ที่หักล้มทับถมกันอยู่ในป่าเพื่อย่อยสลายให้กลายเป็นดินแต่เจ้าปลวกจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยหากไม่มีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตอีกพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในท้องปลวกเวลาปลวกกัดกินไม้เข้าไปเจ้าโปรโตซัวก็จะทำหน้าที่ช่วยย่อยไม้นั้นอีกทีเพื่อให้ปลวกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถ้าไม่มีโปรโตซัวปลวกก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติได้เลยล่ะค่ะ
0: เราจะข้ามตรงนี้ไปหรือจะยังไงดีครับปีนข้ามไหม
1: หมามันชอบ
0: ครูลองข้ามก่อนดีกว่าใครจะปีนไปกับครู
1: ครูขอร้อง
0: ปีนเดี๋ยวครูปีนก่อนเราเจอทางปลวกแล้วเราเจอทางปลวก
1: จับได้
0: ก
1: ิน
0: ใหญ่ซ
1: ึ่
0: งไปยุ่งกับมัน
1: เราได้เล่นน้ำแล้วสิน
0: ี่เราเจอทางปลวกแล้วโชคดีที่เราข้ามมา
1: ได้เล่นน้ำ
0: กินยังไงข้า
1: ปลวกเยี่ยงเป็นปลวกต้นก้นที่สีดำ
0: มันเดินไปไหนเราตามไปดูหน่อยสิ
4: ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ
0: ตกลงทางไปอ้าวครูเห็นเดินมาทางนี
1: ้มาฝั่งนี
0: ้ตกลงเดินไปทางไหนครับ

0: มาจาก
1: ตรง
0: แถวนั้นฝ
2: ั่
0: งมันมาจากนั้นไม่รู้ขอนไม้ย่อยสลายนั้น
3: ตกลงมันเดินไปทางไหนมานี่หรือไปนู่นครับ
0: ไปมันเดินไปฝั่งนั้น
1: มันเดินไปฝั่งมาหากันไป
3: แสดงว่าไปกลับมันอาจจะไปแหล่งอาหารนี่นี
0: ่ผมจะแดดที่ลองเล็ดด้วย
4: ใช่ใช
5: ่เพื่อนของเราเจอกองทัพปลวกงานที่กำลังเดินทางโดยมีปลวกทหารคอยคุ้มกันค่ะว่าแต่ปลวกงานพวกนี้กำลังจะเดินไปไหนเดินไปทำอะไรตามไปดูกันค่ะ
3: ปลวกมันไปนู่นไม่ใช่เหรอ
1: จับเดี๋ยว
0: นี้ยังอยู่ด้วย
3: นี่นี่นี่มานี่แล้ว
1: ก็ไปนู่น
3: ครูขอดูว่ามันไปทางไหน
0: นี่มีคุณปู่ขายาว
3: นี่นี่นี่ลองนำทานดูดีๆที่ไม้ที่รากไม้นี
0: ่มันมาจากต้นไม้
4: เป็น
0: แบบ
4: ที่ลองเล็กครับ
3: พี่ปินเห็นแล้วว่ามาจากข้างบนแสดงว่าเฮ้ยเราจะเห็นรังมันอยู่ข้างบนไหมตัวนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยได้สองเรื่องนะครับก็คือตัวนี้มันอาจจะทำรังบนต้นไม้ไหมนะครับหรือมันกำลังเดินไปมีอาหารมันอยู่บนนู้นบนยอดไม้นู้นที่เป็นไม้พังไม้ผุพัง
1: ครับ
5: สังเกตดีๆปลวกงานพวกนี้จะเดินเรียงกันแทบไม่แตกแถวนะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าปลวกพวกนี้ไม่มีตาค่ะแต่เคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดเป็นเรดาร์ตามกลิ่นฟีโรโมนของพวกเดียวกันฉะนั้นไปไหนไปกันแบบนี้ล่ะค่ะ
6: มันเดินสลับกันไปมาทั้งอย่างเช่นมันจะมีล้านๆตัวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อีกล้านๆตัวไปฝั่งขวา
7: เช่นทางปลวกก็จะมีปลวกตัวเล็กๆเดินเรียงกันเหมือนมดนะครับเดินบนกิ่งไม้เดินหน้าบางตัวก็เดินกลับมามันมีหนวดครับเหมือนมดเลยครับมันเอาหนวดแตะบนพื้นว่าข้างหน้ามีก้อนหินหรืออะไร
5: ปลวกคล้ายมดแต่ไม่เหมือนมดแถมไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะปลวกจะมีหัวอกแล้วก็ลำตัวแบบนี้ค่ะส่วนมดตรงส่วนท้องคอดกิ่วจนคล้ายเอวมดมีเอวแต่ปลวกไม่มีค่ะปลวกกลับเป็นญาติใกล้ชิดกับเจ้าแมลงสาบนะคะสังเกตส่วนปลายท้องจะมีแผนหางหนึ่งคู่เหมือนกันกับแมลงสาบค่ะมีบางรายงานค้นพบว่าในแมลงสาบโบราณบางชนิดมีเพื่อนซีอย่างเจ้าโปรโตซัวอยู่ในท้องเหมือนปลวกเลย

0: าสีออกส้มๆแล้วมีเขี้ยวเกือบทุกตัวเลยแต่ที่นี่มีเขี้ยว3เขี้ยวสนุกได้เพื่อนใหม่ด้วยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาที่นี
1: ่ก็มาเรียนรู้ลองปลูกก็สนุกดีมันก็ดีอ่ะไม่ซ้ำเวลาเราเจอปลวกเราอาจจะไม่รู้แล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันกัดเจ็บไหมแล้วมันกัดได้ไหมมันหนีบได้ไหมอะไรแบบนี้ต่างๆที่นี่มันมีความสำคัญที่มันสามารถว่ามันจะช่วยกินกิ่งไม้แห้งให้เราเพราะบางทีถ้ามันถ้าโลกนี้ไม่มีปลวกมันก็จะมีกิ่งไม้กองเป็นเยอะมากแล้วปลวกแต่ถ้ามีปลวกกิ่งไม้ก็จะลดได้ยิ่งเยอะแต่ถ้ามีปลวกแล้วมันกินต้นไม้นี่ก็แย่หน่อย

รังของตัวเองอย่างดีที่สำคัญยังทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลผืนป่าดูแลธรรมชาติยังไม่เคยมีวันหยุดการช่วยย่อยเศษซากไม้ในป่าให้กลายเป็นดินช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่านั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เกินขนาดตัวมากเห็นไหมล่ะคะว่าเจ้าปลวกไม่ได้น่ากลัวแถมยังมีความสำคัญไม่น้อยต่อทุกชีวิตบนโลกนี้เลยล่ะค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์การเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าทาง ALTV ช่อง 4ทีวีเรียนสนุก

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซ
1: ก
2: ตี้ 4O
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับเหน่งค่ะปลามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับผม
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังครับป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่นะคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ
1: ่ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100 กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100 กว่าลู
0: 100 กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100 โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆนะคะตับนึงเนี่ยก็คือ200 อันเขาเรียก200อะไรนะ
2: 200 ตา
0: ป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถ
0: ึ
2: งด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเลย
1: เบ็ดราว1ตับนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางเบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได
0: ้วางเยอะไม่ได้
3: วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2 ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเนาะ
3: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
3: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10 กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
3: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
3: ที่ได
0: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
3: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
3: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
3: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
1: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะย ยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
1: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
2: เบา
3: เว้นตัวใหญ่เลย
0: ร
3: ุดเลยอ่ะว่าง
0: เ
1: มื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
3: ปลาเดทัก
0: อะไรอะโอ้ปลาเก๋า
3: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลากาวมาแล้วค่ะ1ตัว
2: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลากาวอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
3: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
3: ปลารูดรูด
0: ปลารูอะไรรูดๆนะคะ
3: รูดรูด
0: รูดรูดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
3: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
3: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: ที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะเราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
1: ถ้าอย่างนู้ก็ได้อ
0: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
1: ก็คิดดูตัว
0: อ๋อเพราะตัวนึงมันน้ำหนักมันมีเนาะถูกไหมว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
1: ครับผม
0: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
1: ปล่อยไปแล้ว
0: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊านี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊าด้วยนะคะขอบคุณป๊า
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาลอกมาแลกตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใหญ่เกินด้วย
2: ไม่ใหญ่เกิน
0: หมกก็คือคั่วกลิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะอันนี
2: ้ขูด
0: ขูด
2: จ้าขูด
0: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
2: ชิ้น
0: ขูดยังไงนะคะ
2: ต้องคูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
0: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
2: คูดทีครึ่งค่ะคูดทีครึ่ง
0: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
2: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่างเนาะ
2: ใช่ค่ะสองอย่าง
0: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
2: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
0: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
2: ็
0: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
2: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
0: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
2: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้ก่อน
0: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
2: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
2: ่ใส่หมดเลย
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่หวานหรอก
0: อ๋อเหรอ
2: ค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข่เลย
2: ไข่2ใบ
0: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มาตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
2: ผสมเลย
0: มาใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
2: ชอบเผ็ดใช่ไหม
0: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่านบ
2: ้
0: านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเน
2: า
0: ะ
2: ทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
2: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
0: ใส่นี่เลยนะ
2: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
0: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
2: ใช่
0: แล้วก็แบบที่สับ
2: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
0: โรยเลยนะ
2: โรยไปเลยใบมะกรูด

0: ความอริดอร่อยอย่างนี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้องไหม
0: น้ำปลานี่ไม่ต้องใส
1: ่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
0: ทีมงานเอ้ยอร่อยไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
1: นี่ผมปลาหวาน
0: ไ
1: หมเน
0: ี่ยไม่เนื้อปลาหวาน
1: มากเลยหวานใช่ไหม
0: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้รสอยากกินเลย
0: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่าต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนสิบิ้วจังเลย

0: หมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสากันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็จะบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียม
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: ใช่ไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมให้มะกรูดเล็ก
0: ได้
1: ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จ
1: ะปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ
1: ใส่

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรเนี่ย
2: ร้อยสิ
0: ร้อยหมากหมากเลย
2: ร้อยหมากหมากเลย
0: ร้อยจานเลย
2: ร้อยจาน

0: ิดห่อหมกก่อนเลย
1: อันนี้เป็น
2: ของเธอ
1: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะ
0: ให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยละมะ
2: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจ้ะ
1: นี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของม้าทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะม้าจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
2: นี่
1: ห่อหมกอร่อยมาก
2: ละมุนลิ้นมาก

0: ิ้งปลาสามเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆนะกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่างขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บังที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามอำเภอใจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอใจค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อเขาเรียกอะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: ชอบอร่อยมาก
3: อีกันล้ำคันหน้า
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองเอาน้ำเปล่าอายุว่าทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแบบ
4: อร่อย
0: จริงๆอร่อยจริงๆอร่อยจะฟ้อง
4: หมดอร่อย
0: ละมุนล
1: ิ้
0: น
1: ละ
0: มุนลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้วจ้ะ
5: อมรินทร์ทีวี
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
7: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสด ผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟีลกู๊ด
0: ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
1: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับเพื่อเพิ่มความรักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
0: เนื่องจากแม่เสียตั้งแต่วันที่คลอดเด็กชายและพ่อต้องไปทำงานขับรถบรรทุกที่บาเรนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวปู่และย่าจึงเลี้ยงแคทมาตั้งแต่เล็กจนโตแคทสนิทกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งเงินและดูแลลูกอยู่เสมอแม้แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นแต่ทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูปราเนชั่นแนลปี2017และเวทีการประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูเหว่าดำค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: คุณแคทและแม่อึ่ง
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
2: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆนะคะบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเขยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกันเราก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับผู้ชายที่มันทะโมนทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าๆเป็นน้ำอะคือเราโดนเลยปามาจากบนหลังคานี่คือปาลงมาเลยค่ะ
1: แล้วแม่นด้วย
2: แม่นทุกคนเก่งมาก
0: เหรอคะหลักคือหลายคนเลยเหรอคะ
2: หลายคนหลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอบเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
1: ร้านให้เข้า
2: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่ๆคือโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
3: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนแล้วคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบใจมากกว่า
1: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
4: ป.5 ป.6 แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม.1 ม.2 ขึ้นไปแล้วค่ะ
1: แล้วเราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวเราก็จบแล้วลูก
0: คนที่พยายามจะสอนน้องแคทก็คือคุณย่า
2: คุณย่า
0: จะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเขาไปช่างมัน
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
2: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราถ้าเราตอบโต้ค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากระเด้งกลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหนัก
1: แรงกว่าเดิม
2: ใช่แรงกว่าเดิม
0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศนุ่มเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วยนะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะส่วนอีกท่านนึงคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจ2ท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคท

0: นถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
1: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อึ่งนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่าเราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหมหรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นคืออย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยความไม่รู้อะเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
0: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆเจอแบบน้องแคทไหมคะ
2: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากๆเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีความเข้าใจได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กาก้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจมากกว่า
0: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคปนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยแคทเองทางครอบครัวให้เรียนแบบหนึ่งแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
3: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปีสามเนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไปค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่เราไปร้านเสริมสวยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกจังเลยอะแล้วอยู่ในร้านสวยๆมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆงามผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่ที่อื่นไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รำคาญกับคนที่บูลลี่อะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านสวยๆนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วยทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระใดดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
0: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
4: สวัสดีค่ะฉันชื่ออึ่งค่ะเด็ดผักค่ะ
5: คือกำลังจะเตรียมมื้อเย็นให้ที่บ้านกินนะค่ะ
6: อ้าวแม่เด็ดผักเสร็จหรือยังล่ะ
5: อ๋ออีกนิดนึงจ้าง
6: ั้นแม่ไปเจียวกระเทียมรอนะ
5: อ๋อจ้า
6: เร็วๆค่ะ
5: จ้าเดี๋ยวเอาผักตามไปนะนั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะเป็นแม่สามีแต่ก็ไม่ใช่สามีของฉันอีกนั่นแหละค่ะเป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะ คือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนนึงค่ะ
7: ลาลาลาลาลาลาลาแม่อึ้งคิดถึงไม
5: ่
7: เจอกันนานคิดถึงจังเลย
5: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะโอ้ยนี่โอ้ยหายใจแทบไม่ออกแม่ไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันทำอย่างก็ว่าไม่เจอกันมาเป็นปีไปได
7: ้ก็หนูคิดถึงไง
5: อย่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะ
7: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
5: ตีให้เลย
7: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม
5: ่ฮะ
7: นี่ไงไปลาออก
5: เฮ้ยจะพูดจริงเหรอเนี่ย
7: จริงจริง
5: โอ้ยตายแล้วนางแคททำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้าย่ากับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
7: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เ
8: ขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
5: เรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลยค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดีเรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
8: ้หนูขอโทษ

0: นี้พ่อแกจะต้องรับรู
1: ้ย่าไม่เอาหนูไม่อยากพ่อไม่สบายใจย่าจะโทร
2: นะแล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
0: จะเอายังไงกับนางลูกสาวตัวดีของแก
3: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม่
0: เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
1: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ้ะสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาวไหมพ่อ หนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
3: ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปไปลาออกซะ
1: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
3: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในสิ่งที่แกอยากเรียนจริง
1: ๆยังไงนะพ่อ
3: ก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่หรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
1: ย่าพ่อจะให้หนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
3: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เกษตรสยามเลยก็ได้
1: เกษตรสยามเกษตรสยามคืออะไรย่า
0: อุ๊ยนางอ้วนไม่รู้จักเกษตรสยามเสียชาติกระเทยจริงๆเกษตรสยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงล่ะเว้ย
1: พ่อจะให้หนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
3: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมัน
1: สัญญา
3: ห้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
1: สัญญาจ้ะพ่อด้วยเกียรติของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อหนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ๊ะพ
3: ่
1: อ
3: เอองั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
4: โอ้ยนี่แม่ดีใจกับแกด้วยนะไอ้แค
1: ทถ้าหนูเรียนจบนะแม
4: ่
1: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
4: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแคทมันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกๆคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค่ะ
1: อ๋อนึกออกแล้ว
4: อะไร
1: หนูตั้งชื่อนี้ดีกว่า
4: ชื่ออะไร
1: ร้านคุณอึ่งอ
4: ่
1: างอบอบ
4: มันจะดีเหรอแก
1: ดี
0: นี่นางอ้วน
4: เกียดนะ
1: หนูว่าได
4: ้ไม่ได้อ่ะ
1: หนูว่าได้จริง
4: ๆชื่ออะไรนะ
1: อึ่งอ่างอบอบ
0: นางอ้วน
1: จริง
0: มาช่วยย่าเจียวกระเทียมก่อน
1: จ้า
4: จ้าแม่ไปนี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
1: เร็วๆ
4: เด
1: ี๋
4: ยวแม่แกว่าเอา
1: คุณ
4: ไป
1: อบอบ
4: นี่ฉันชื่ออึ่งเฉยๆอย่า
5: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับ
6: นึกถึงย่าค่ะภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ่งบอกว่า
4: ใช่เลย
6: จริงอย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามากเรียกย่าว่าแม่ไอ้วันที่มาบอกแม่อึ่งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วแล้วบอกว่าพอย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม
7: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังพ่อเขาไปทำงานไกล
6: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเรียน
7: ใช่ใช่พ่อทำงานเพื่อส่งเราเรียนคนเดียวเลยพ่อมีเราคนเดียวพ่อก็เวลาระยะเวลาที่พ่อทำงานนะคะพ่อจะส่งทั้งเงินทั้งของเล่นที่ส่งให้ลูกได้อะค่ะส่งมาให้แล้วเราก็ทำหน้าที่ลูกตามปกติอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอะไรที่ตามใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
6: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่พ่อ
7: เหมือนเลย
6: งั้นก็หยุดเลย
7: ใช่ใช
6: ่แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
7: ใช่พ่อก็พูดฟังทงนี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
4: ค่ะ
7: จะเรียนจริงๆใช่ไหมพ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้พ่อมันเป็นสิ่งที่หนูชอบก็เลยตัดสินใจไปเรียน
4: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดี

0: ใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอ่ะไปเรียนเสริมสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
1: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกผมดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวตลอดอ่ะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนไปศาสตร์ใดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องทุกอย่างพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
0: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่ายๆ
1: ค่ะ
0: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะพี่มิกขอเรียนเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ
2: พ่อเชิญครับ
0: ค่ะ
2: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจเลยเออก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
3: ก็อยู่เมืองนอกมันไกลนะ
2: ครับ
3: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วละเขาชอบนี้ก็อ้าวให้ชอบก็ชอบไปเลย
2: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล้ว
3: ไม่โกรธ
2: ปล่อยเลย
3: ปล่อยเลย
2: จริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากนะเพราะว่าการที่คุณพ่อคนนึงจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไง
0: ค่ะ
2: ไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดเออจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
0: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอกก็จะรู้มากขึ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะให้คนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี้
3: ไม่เคยทำใจกันเลย
0: เหรอคะ
3: เราคิดว่าเราส่งลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำพิธีไหนที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักแล้วเราก็ตาย
2: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท
3: ้ไม่อายเลย
2: ไม่สนเลย
3: ไม่สนอายเลย
2: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
3: ไม่อายทำไมอ่ะ
2: นั่นน่ะสิน
0: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคทได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
1: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเรารับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อก็พูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด
0: ทราบว่าตอนที่พ่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางอะค่ะพ่อก็จะมีรูปของน้องแคทแบบสวยงามไปด้วย
3: มีคร
0: ับ แล้วเวลาเพื่อนถามถึงรูปพ่อก็ให้ดูรูปนี
3: ้เขาบอกขอลูกสาวไปแต่งงานเขา
0: ขอเลยจะมาเป็นลูกเขยพ
2: ่อแล้วพ่อตอบเขาว่ายังไง
3: ตอบเขาไม่ได้หรอกพันเดียวก็มึง
0: แสดงว่าเขาเปิดเผยเรื่องลูกกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกัน
3: เปิดเผยคร
0: ับ ไม่ได้ปิดบัง
3: ไม่ปิดบัง
0: น้องแคทเองก็บอกว่าตอนที่พ่ออยู่ที่เมืองนอกอะค่ะพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบเสริมสวยใช่ไหมคะ
3: ตอนนั้นไม่รู้จริงพอแม่เขาบอกว่าให้ลูกเป็นชอบงั้นนะเราก็เลยบอกให้เรียนเสริมสวยแล้วกัน
1: เหมือนสวรรค์เลยอ่ะคือแบบเว้ยทุกอย่างปลดล็อกง่ายจังเลยอ่ะ
2: น
1: ั
2: ่น
1: แห
2: ละสิ
1: ใช่ค่ะทั้งนั้นที่ตัวแคทเองอ่ะเรียนถึงปวช.เทอม2เอ้ยปวช.ปี3เทอม2นะคะ
0: ใกล้จะจบแล้ว
1: จะจบแล้วแค่ครึ่งเทอมนี่คือรับใบประกาศแล้วค่ะว่าเราจบปวช.ปี3เตรียมที่จะต่อปวส.หรือมหาลัยต่อได้เลยคือสุดท้ายแล้วว่ามันจะจบแล้วอีกไม่กี่เดือนจริงๆอันนี้ยังจำได้เลยคือแล้วพ่ออยู่ดีก็คือพาร์ทไม่แยกเลยออกไปเรียนเลยคือเรียนก็คือเรียนเลยเราตัวเราเองแอบนึกเสียดายเลยว่าฉันต้องกลับไปเก็บให้มันจบไหมว่าคือนึกในใจว่านึกเสียดายเวลาที่เราเสียเวลาของเราเองอะค่ะเรายังคิดในใจของเราเล่นๆเลยว่าถ้าฉันเรียนเสริมสวยจบฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะกลับไปเรียนเอาใบนะเพราะว่าฉันเสียดายเวลา
0: อาวุธ
1: ใช่อันนั้นคือเป็นความคิดนะ
2: ปรากฏว่า
1: ก็ไม่ได้กลับไป
2: เราเสียดายเวลาแต่พ่อบอกไปเลย
1: ใช่
2: ไม่ต้องเสียดาย
1: ไม่ต้องเสียดาย
2: ใช่ความสุขไปทั้งนู้น
1: ใช่
2: พ่อไม่รุ่นมากเลยชอบ
0: พ่อไม่เสียดายเหรอคะจะจบแล้วนะคะปวช.ได้วุฒิมามันก็สมัครงานได้นะคะ
3: วุฒิกินไม่ได
1: ้วุฒิกินไม่ได
3: ้มันเป็นถึงจะจบมาแต่ละงานหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้ค่ะ
3: เพราะงาน

0: ันหายากนะไม่หายง่ายแล้วเรียนแบบการตลาดอย่างเงี้ยมันทำให้หาง่ายหายยากคือเรียนเสริมสวยเสริมสวยแล้วกัน
1: ครับ
0: มันง่ายกว่าได้เปิดร้านเองที่ก็มีแล้วเปิดร้านเองก็ได้หรือไปอยู่เป็นลูกจ้างเขาก็ได้อะไรมันได้เงินทั้งหมดน่ะ
2: แม่อึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่าเขาจริงจังด้านเสริมสวย
3: ทราบค่ะแล้วก็ชอบที่เขาจะไปทางนี
2: ้แม่ชอบที่จะสนับสนุน
3: ใช่ค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มันทำให้คนสวยอะ
2: ยังไงมันก็อยู่ได
3: ้ใช่ค่ะ
2: พอไปเรียนเสริมสวยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะน้องแคทบรรยากาศความรู้สึก
3: มันมีความรู้สึกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายแสงสว่างอะเยอะไปหมดเลยคือมันทำให้เราโลดแล่นมีความคิดต่างๆและทำให้เราแบบอยากจะต่อยอดในเมื่อเรามาสายนี้แล้วมันสามารถควบคุมความคิดเราว่าเรามันยังมีอีกหลายลู่ทางนะที่อยู่ในวงล้อมของคำว่าเสริมสวยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
2: แล้วก็ทราบมาว่าเขาเรียนแล้วเขาขยันมากนะคะทำงานเก็บเงินด้วยส่งตัวเองเรียนยังไงคะ
3: ก็มันก็จะมีช่วงที่แบบนอกคอร์สอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมแบบแต่งหน้าเพิ่มไหมแต่งหน้าเฟนซีเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นค่ะไปต่อยอดเราเองก็เรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กับทำงานไปด้วย
2: ตอนที่น้องแคทเรียนที่กรุงเทพอะค่ะตอนนั้นคือมีฝันเลยไหมคะว่าเราจะเก็บเงินเพื่อจะกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
3: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีฝันอะไรใหญ่โตขนาดนั้นค่ะเราก็แค่เป็นลูกจ้างไปก่อนแต่ด้วยแบบคุณย่าโทรไปทุกวันเกือบทุกวันมาไหนไม่โทรมาเนี่ยคือแบบทำไมไม่โทรมาหายไปไหนจะไปไหนก็ต้องโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มใจอ่อนเรามีความรู้สึกเพราะเรารักย่ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันจะกลับไปบ้านเนี่ยนะฉันต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยฉันก็ต้องมีร้านอยู่ที่บ้านด้วย
1: มัน
3: ถึงจะไปอยู่บ้านแล้วก็มีงานทำก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราต้องกลับไปบ้านแล้วล่ะถ้ากลับไปบ้านเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องทำร้านเสริมสวยเล็กๆของเราอยู่กับย่า
2: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นกับน้องแคทและเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับจิตใจด้วยจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ
4: ที่นางแคทมันไปเรียนทำผมจนจบหลักสูตรแล้วมันก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งอื่นๆที่มันชอบอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็พาให้คนในบ้านรวมทั้งฉันที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยต้องมาคอยช่วยคอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยและพอพ่อมันกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกลายมาเป็นลูกมือมันอีกคนนึงตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเรานี่วุ่นวายแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะ
5: แหมแหมแหมผู้หญิงสวยคนนั้นน่ะยังไงจ๊ะเมื่อแต่มือหาผู้ชายคนไหนอยู
4: ่นี่แน่นางแคทยังจะมาพูดมากอีกฉันไม่มีเวลาไปหาผัวก็เพราะว่ามือมาช่วยแกวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ย
5: จะไปหาที่ไหนไกลผู้ชายแถวนี้ก็มีเร็ว
4: อะไร
5: มานี่
4: ไปไหน
5: มาช่วยหนูกับพ่อเนี่ยพับผ้าหน่อยพ่อหนูพาแม่อึ่งมาช่วยพับผ้าย่าชุดเมื่อไหร่จะได้น่ะที่เรานัดกันไว้ด่ะ
4: ดูสิอีนังเนี่ยมันใช้เราอย่างกระทาเลยนะพี่เนอะว่าไหม
6: พี่ก็ว่างั้นแหละช่วยแบบไม่รู้ว่าเริ่มยังไงเนี่ย
4: เดี๋ยวฉันพับให้เองดีกว่า
6: หรือว่ามันไ
7: ปมาแล้วนางแคทชุดที่อยากได้ไงมา
5: อู้ยชุดสวยมากเลยอ่ะ
7: สวยนะ
5: เ
7: ออแบบใส่สิ
5: เนาะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วมันดูไม่ออกอ่ะ
7: เอาเหรอ
5: เออ
4: แบบนี้
5: อุ้ยไซส์พอดีกับแม่อึ่งมั้งเนี่ย
7: ถ่ายมาลองสิมาลองส
5: ิ
4: อะไร
5: มาใส่ชุดลองให้หนูหน่อยเป็นนางแบบให้หนูหน่อย
4: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
5: เร็วเร็ว
7: มา
5: ใส่หน่อยใส่หน่อย
7: มา
4: เอาใส่ทำไมเนี่ย
7: ลองทาบดูสิ
5: เนี่ยอันนี้มันมาคู่กันอะใส่สูตรเป็นนายแบบให้หนูหน่อยเร็ว
4: นี่นะโอ้สวยมากเลยแม่ดู
5: เออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
4: ใส่หนูเลยแม่นะ
7: ไงตัดมาสำหรับแกเลยนะนี
5: ่นะได้พ่อบังเอิญมากเลยอะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อมาลองไปนั่งด
4: ูหนูว่ามันหนักไปนะเนี่ย
7: อุ้ยจะตาย
5: พอดีแม่อึ่งเลยแม่อึ่งลองนั่งดูสิแม่อึ่งลองนั่งดู
4: นั่งทำไมเนี่ย
7: นั่ง
5: เออ
7: นั่งลองนั่งก่อน
5: เอ้ยสวยนะเนี่ย
1: สวย
4: โอ้อะไรเนี่ย
5: เหมาะกันมากเลยอ่ะ
7: จอบ
4: ฮะ
5: เน
6: า
5: ะ
6: อะไร
5: พ่ออ่ะกับแม่อึ่งอ่ะก็เป็นคนที่ให้ความสุขกับหนูให้ความรักกับหนูเนาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้านอื่นที่เขารังเกียจรังงอนน่ะ
6: รัก
5: รักใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะพ่อกับแม่อึ่งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะย่าเนาะ
7: ใช่ลูก
4: หัวละนางแคทเกดอย่าบอกนะว่าน
7: ี่นางแคทน่ะเขาเห็นแกสองคนอ่ะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้งสองมีความสุขกับเขาบ้างสองคนแหละแกสองคน
5: ก็นั่นแหละพ่ออ่ะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ่งอ่ะจะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูอ่ะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อ่ะหนูอยากจะให้แม่อึ่งอ่ะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
4: เอาสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็ทำให้สะท้อนเห็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันแล้วมันก็เลยอยากที่จะเอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะแล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
6: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
5: ดีใจกระเทยน้อยหอยสังจะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
7: เออมา
5: ถ่ายรูปดีกว่า
4: ใครถ่ายให้ล่ะ
7: ถ่ายครอบครัวแล้ว
5: ย่าถ่ายได้ไหมอ่ะ
4: อยู่อย่างเงี้ย
5: ไม่ได้ลูกมีอีกถ่ายให้หน่อยเร็วนับพร้อมกันนะ1 2 3แล้วอะไรแฮปปี
4: ้เอาแฮปปี้ก
5: ็แฮปน้อยๆปีเยอะ
4: ๆแต่แม่ถ่ายให้สวยๆนะจ๊ะ
8: ยิ้มสวยยิ้มหวาน1 2 3
5: แฮปปี
8: ้อีกรูป1 2 3
5: แฮปปี้
8: เดี๋ยวพ่อกับแม่จูบกันหน่อยมั้ยครับจูบแก้มนิดนึง
7: เอาหน่อย
8: 1 2 3
5: แฮปปี
8: ้
6: ขอบคุณมาก
8: ยิ่งดีอย่างยิ่งครับผม
6: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูง
5: โอ๊ย
6: มาจูบมาจูบลูกจ้ะ
8: ข้าทาย
7: ถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้อ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะย่าไปละ
4: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: แม่เอิ่มหนูคิดถึงย่า
1: หนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: พ่อเขาคิดถึงลูก
3: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อึ่งเดินก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
0: จ้ะแม่อึ่งหนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วไงและย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอาจจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเวลาเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปอ่ะเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
1: หนูพ่อรักแม่มากรักย่ามาก
0: คือเรียกว่าเป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียวมันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คนเดียว
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสียคุณย่าไป
2: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าท่านต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี
3: ้แม่อึ๋งล่ะคะมาดูแลจิตใจของทั้งคุณพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรมันยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราต้องทำก็เลยก็เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันใหม่อีกรอบนึง
0: มันเฮิร์ตขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
1: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทำไปอ่ะเรามีความรู้สึกมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความสุขมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
0: แม่อึ๋งนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่แท้ๆไปไหน
1: แม่แท้ๆเสียค่ะ
0: เสียตอนไหนฮะ
1: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในขณะคลอด
0: คลอด
1: และเสีย
0: ออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
1: ใช่
0: นั่นคือภรรยาพ่อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจริงๆแม่อึ๋งคือ
1: น้องสาวแม่
0: เอ้านี่ท่านพญานี่มึงรู้ว่านั่งอยู่ข้างๆท่านพญาพอเราเห็นว่าคู่นี้น่าจะสปาร์กกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
1: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมติแบบลงเอยกับแม่อึ๋งน่ะหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกับแม่อึ๋งเราก็บอกว่าดีมากเอาเลยพ่อเอาเลยคือเราก็ตอบท่านเอาเลยแม่ก็ถามแม่อึ๋งก็ถามว่าจะดีหรอบอกว่าดีสิแม่ดีจะตายแม่ไม่ต้องมีลูกคือแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะ
0: แล้วคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นด้วยอีก
1: คุณย่าก็เห็นด้วยในเหตุการณ
3: ์พ่อคะโล่งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
2: ก็โล่งใจของมันเนี่ย
3: แล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
2: ก็ต้องเฉยนะครับ ต้องรอให้อนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยได้มาเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได
1: ้ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเคไหมถ้าจะเอาน้ามาทำแฟนอีกคนทำแม่อีกคนนึงก็เลยแล้วบอกโอเคมากเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่ไปหายายตลอด
0: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ย้อนกลับไปว่าไอ้วันที่คุณย่าเสียและเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนทำร้านใหม่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือเอาเงินเก็บของเราลงทุน
1: คือเราอะทำงานได้ค่ะเวลาเราทำงานแต่ละจ็อบเนี่ยเราอะไม่ได้ใช้เงินเป็นในทางส่วนตัวเลยสมมุติว่าเรา

0: จะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการสร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอ่ะมันถ้าเป็นคนอื่นทำอ่ะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอ่ะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องราวของการว่าต้องค่อยๆสะสมมันอาจจะเป็นมาเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันคือยอมรับกับความล่าช้ากับความค่อยๆเจริญเติบโตอะค่ะ
1: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
2: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
1: ้ค่ะ
2: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมาก
1: อ๋อเคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
2: มีเขาพูดมาเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างเช่น
2: แต่ดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอท้ายก็ได้ที่หนึ่งของเสื้อผ้ามา
0: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ราคาถูกเราก็จะโดนเหมือนเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนประจำกับแม่อื่นก็พอมาวันหนึ่งที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกันแล้วประกาศมาคือเราได้ที่1ใช่ค่ะ
3: ชุดของเราได้ที่
0: 1ชุดของเราได้ที่1ค่ะ
3: สรุปร้านชื่ออะไร
0: ห้องเสื้ออึ่งอ่างปาจิงโกอบๆค่ะ
3: ปาจิงโกมาจากไหน
0: มันเป็นศัพท์กระเทยอ่ะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์คล้องจองดีก็มีความสุขกับเข้ากับแม่เราดีอ่ะเพราะแม่เราเป็นคนโก๊ะๆกังๆใช่ใช่ใช่คือแบบเป็นคนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ออกจากโรงเรียนคือไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
0: ไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
3: เสริมสวยคือแต่งหน้าทำผม
0: แต่งหน้าทำผมตัดผม
3: แค่นั้นแล้วสิ่งอื่นๆจนมาเป็นห้องเสื้อจนให้นางงามใส่จนเราได้ที่หนึ่งมันมาได้ยังไง
0: เผอิญวันนั้นมันก็มีแบบประกาศโฆษณาค่ะตามหมู่บ้านว่ามีพัฒนาฝีมือชุมชนมาลงที่วัดข้างบ้านนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 วัน
3: แค่นั้น
1: ตัดเป็นเลยเหรอคะ
0: แค่นั้นตัดเป็นเลย
1: โอ้โห
0: คือด้วยความคือแคทจะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก
3: ค
0: ือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันเนี้ยแคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่อึ่งตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัดคนที่ตัดไม่ได้เรียน
4: ชอบการที่ว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆค่ะศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลองของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยนี่หว่าเอาก็เอาตัดต
1: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
0: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองคนก็จะเป็นคนทำงาน
4: ใช่
3: ดีแล้วไงทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
1: แล้วกิจการที่ร้านของน้องแคทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติญาติก็มาช่วย
0: ค่ะญาติญาติก็มาช่วย
3: ครับ
0: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นและจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช
3: ้
0: ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อม
3: ี
0: เวดดิ้งมีคาเฟ
3: ่
0: มีสาขายำ
1: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
0: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทน่ะมันไม่ได้ตีออกมาเป็นเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้อย่างสง่าผ่าเผยทุกคนยอมรับในศักยภาพของเราไม่จำเป็นใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
1: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนมาเติมเต็มความรักให้ตลอดแล้วทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ร้านก็ไปได้ดีธุรกิจต่างๆก็ไปได้ดีแต่น้องแคทเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักอะไรไปบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคนคนนั้นมายืนอยู่ข้างๆ

0: กายและตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงชมจากละครค่ะ
1: ถ้าคุณสงสัยว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งจะมีความรักความเข้าใจกันจนไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันเกินพอดีมันก็มีจุดอ่อนของมันค่ะ
2: พอพูดตั้งกี่หนแล้วฮะว่าผู้ชายคนนั้นมันสร้างแต่ปัญหามันจะทำให้หนูเหนื่อยขึ้นกุ้มใจข
3: ึ้นก็ดูหนังเขาพ่อเพราะเข้าใจหนูป่ะหนูอยู่กับเขามาเกือบ10ปีอะถ้าเกิดเขาไปอะหนูไม่เหลือใครเลยนะพ่อ
2: นัทที่ยืนอยู่นี่ใครที่ย่าเขาทุ่มเทเนี่ยเขาทำเพื่อใครทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ไม่ได้เหรออยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยไ
3: ปพ
2: ่อแคท
1: พี่ใจเย็นๆก่อนนะไอ้แคทน่ะมันเพิ่งจะเสียย่าไปแล้วมันก็เคยได้รับความรักจากทุกคนน่ะพอมันเสียใครไปสักคนนึงมันก็แค่หาคนอื่นมาเติมเต็ม
4: ก็พี่โมโหหรือว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารักมันเราเข้าใจมันเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่า
1: อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะพี่บางทีความรักอาจต้องการความพอดีแล้วก็อาจจะต้องการการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะ
3: แม่เอื้อง
1: แคทเป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
3: หนูไปคุยกับมันมันบอกว่าพ่ออ่ะมีอคติกับมันมันเลยไม่มีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอ่ะแต่หนูไม่มีมดลูกอ่ะ
1: ไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยไอเวนตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอ่ะแคทก็แม่แล้วก็พี
4: ่ก็มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันทอดทิ้งไปไหนนะลูก
1: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะมันทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราจะเอาความรักของเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วยรักแคทที่สุดเลยลูก
5: มันเกิดอะไรขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
6: ค่ะหลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
5: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
6: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นนะพ่อก็รักแค้นรักคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปผู้ชายอ่ะ
5: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
6: ใช่อยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าความรักระหว่างเรากับแฟนเราอ่ะมันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราอ่ะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราอ่ะเจริญเติบโตขึ้นทุกวันอ่ะก็กลัวเราอ่ะจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
0: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
7: ไม่เคย
0: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
7: เหตุการณ์เดียวฮะ
0: ในชีวิต
7: ครับ

0: อะไรที่ทำให้พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
1: มันพูดไม่ถูกอ่ะ
2: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมติจะเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชายคนนี้ต้องปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปที่ผู้ชายคนนึงจะต้องสามารถคอนแทคกับพ่อกับแม่ได้มีเรื่องราวที่คุยกันได้แต่คือผู้ชายคนนี้คือไม่เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัด
0: แล้วเพราะเขาไม่เข้าหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับแคทมันก็คือมันเหมือนก็ดึงลูกเราออกไปด้วยพ่อรู้สึกอย่างนั้นไหมคะแม่รู้สึก
1: ใช่ใช่อย่างนั้นใช่
0: แล้วแม่อึ่งเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังอะค่ะ
3: ก็จะบอกเขาว่าพี่ยังไงเขาก็ลูกพี่นะลูกเราพี่ก็ต้องให้อภัยเพราะเดี๋ยวถึงวันเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนางก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่นางทำไปอ่ะที่เขาทำไปแล้วอ่ะ
0: ค่ะ
3: เขาก็เลยแบบได้ได้เขาก็แฮปปี้เขาปกติเขาก็เบาขึ้น
0: ค่ะ
3: ก็จนวันพี่แคทกลับมาก็เลยเหมือนละครเลยเหมือนแบบเหมือนมากคือเขากลับมาเขาก็มาร้องไห้กอดกันพ่อลูก
0: ค่ะ
3: เขาก็ตั้งอันนั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยพี่แคทก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้น
0: พ่อดีใจไหมคะวันที่น้องแคทกลับมา
1: ก็ดีใจฮะของมันเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาก็ทำงานบ้านก็ตั้งใจทำงานเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งอย่างอื่น
4: งั้นถามเลยรู้สึกและรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี
3: ้รู้สึกจริงๆเวลาพูดอะไรกับใครจะรู้สึกตลอดเลยว่าฉันโชคดีมากต่อให้ตัวแคทเองอ่ะจะเริ่มจากศูนย์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคระหว่างทางมากี่ปีเนี่ยจะยินดีและจะมีความรู้สึกดีตลอดว่าที่ฉันโชคดีมากที่ฉันเกิดมาในครอบครัวนี้ไม่เคยห้ามความคิดจินตนาการอะไรเลยทำตามฝันได้ตามใจทุกอย่างเพราะมีครอบครัวหนุนนำ
0: แม่อึ่งยังมีอะไรที่เป็นห่วงลูกคนนี้บ้างไหมคะ
3: ห่วงก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนแทบจะติดกันตลอดเลยค่ะไม่เคยห่างออกจากกันเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าจะห่วงก็ห่วงถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยแหละกลัวจะโดนแย่งความรัก
0: กลัวแฟนจะมาแย่งน้องแคทออกไปจากแม่อื่น
3: พอเห็นผู้ชายมาแล้วไม่เอานะพี่แคท
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แม่เป็นแม่เป็น
3: เราจะเป็นไอ้นี่เลยเห็นแล้วเอาแล้วไม่เอานะพี่แคท
4: ถ้าเห็นผู้ชายมา
3: เธอต้องอยู่กับฉัน
4: ทำท่าทำทางเหมือนจะแซวอะไรอย่างเงี้ย
3: งอนเข้าไป
0: แม่นี่เอง
3: นี่แหละ
0: แม่น
4: ี่
0: แหละ
4: แล้วพ่อล่ะครับพ่อมีอะไรห่วงคุณแคทก็ไหมฮะ
1: ไม่ห่วงนะครับ
4: ก็สบายใจแล้วในฐานะของคุณพ่อ
1: สบายใจแล้วตอนนี้
0: ค่ะเชื่อว่าสนิทกันมากคุยกันแทบจะทุกเรื่องตัวติดกันแต่ลึกๆแล้วมีบางเรื่องไหมคะที่น้องแคทเองอาจจะยังไม่เคยบอกคุณพ่อไม่เคยบอกกับแม่อื่นแล้วอยากจะบอกในวันนี้มีไหมคะ
5: ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนครอบครัวทีมงานทุกอย่างที่เป็นกำลังใจทุกเรื่องที่ทำให้เราอ่ะมีแรงสู้ต่อไปทุกเรื่องเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นยาดีมากๆเลยค่ะต่อให้เราล้มคุกคานสักกี่รอบถ้าเรามีกำลังใจคอยซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณพ่อมากๆขอบคุณพ่อมาก
0: แม่อึ่งล่ะคะได้ฟังน้องแคทพูดถึงเราพูดถึงครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: รู้สึกรักเขามากค่ะไม่เคยบอกเขาเลย
0: ค่ะ
6: เราเคยคุยกันว่าแกอยู่ไม่มีฉันได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ก็บอกแล้วมึงอ่ะไม่มีกูมึงอยู่ได้ไหมไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งที่บอกยี่อึ่งแล้วถ้าไม่มีพ่อทำไงอ่ะ ยืมบอกอยู่ไม่ได้แน่เลยอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะถ้าเราขาดใครคนใดคนหนึ่งอ่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนอนก็นอนห้องเดียวกันเรามีห้องนอนมีห้องเดียวคือพ่อแม่เราแล้วก็น้องนอนด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่แบบเราไม่อยากจะสูญเสียเลย
4: รักไหมพ่อลูกคนนี
1: ้รักสิครับภูมิใจลูกเราอ่ะต้องภ
4: ู
1: มิใจ
0: บ้านนี้กอดกันบ่อยไหมคะ
6: ก็ไม่ค่อยบ่อยนะฮะ
0: จะกอดกันในโอกาสไหนคะ
4: โอกาสอย่างนี้แหละครับผมว่าโอกาสนี้แหละเหมาะสุดแล้วเอาตัวเล็กขึ้นมาก่อน
0: เลย
4: ม
0: ั้ย
4: มา
0: ชื่อน้องอะไรคะ
6: มันตาม
0: ันตรารักพี่แคปไหนคะ
7: ก็รักมากค่ะ
4: ใครใจดีที่สุดในบ้านพ่อ
6: ใช่พ่อใจดีมาก
0: เหมือนที่เคยใจดีกับน้องแคปมาก่อน
6: ใช่ใช่
0: ค่ะนี่คือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกทั้งหนึ่งที่เราได้เห็นค่ะว่าครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็หล่อหลอมให้เราเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต้องถามแขกรับแชร์นะคะว่าชมเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวน้องแคทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ตุ้มก่อนค่ะ
8: รู้สึกประทับใจมากค่ะ เราได้ยินเรื่องราวการถ่ายทอดนี่เรารู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนหลายๆครอบครัวดูเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกันยอมรับกันรักกันให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เป็น LGBT เนี่ย เขาจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะว่าถ้าครอบครัวเข้าใจขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเนี่ยประทับใจมากจริงๆค่ะ
0: ค่ะน้องกาก้าล่ะคะ
9: ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับความรักมากๆดังนั้นมันแบบไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพี่แคทถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านสร้างให้เขาเป็นแบบนั้นครอบครัวทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันคือความเป็นครอบครัวเดียวกันมันคือซัพพอร์ตเตอร์มันคือทุกๆอย่างอะค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊กขอบคุณน้องกาก้านะคะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของบ้านน้องแคทชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะ
4: และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณครอบครัวนี้ครับที่มาแชร์ความน่ารักความอบอุ่นเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆครอบครัวเนาะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณให้ความรักลูกตั้งแต่แรกเปิดใจหล่อล้อมเขาให้ดีอย่างที่พี่หมวยพูดสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนและเขาไม่ไปไหนอ่ะดูสิอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลยนี่แหละคือสถาบันครอบครัวมันสำคัญจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆ
0: ขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกับครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง ALTV หมายเลข 4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ

ิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือหนึ่งคือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูเป็นรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ในประเทศไทยของเรานั้นแบ่งออกเป็น3ฤดูกาล
1: โดยมีฤดูร้อนฤดูฝน
0: และฤดูหนาวโดยการท่องเที่ยวเดินป่านั้นถือว่าเป็นที่นิยมในการเดินป่าทุกฤดูเพราะในแต่ละพื้นที่มีความสวยงามแตกต่างกันตามช่วงฤดูการที่เราจะเริ่มต้นเข้าป่าเข้าไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาตินั้นจะต้องเตรียมตัวเข้าป่าอย่างไรบ้างเพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัย
2: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเดินตัวรอดกับไทย PBS นะครับและตอนนี้เราจะนำเรื่องของการเตรียมตัวเข้าป่าแบบพื้นฐานมาฝากกันครับเพื่อตอบรับกระแสนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเข้าป่าอย่างมากในเวลานี้ครับและสุดท้ายเป้าหมายของภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรสนุกมากมายแค่ไหนไปติดตามกันในทางนี้พร้อมๆกันครับ
0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือพี่เอช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังโดยมีอาชีพถ่ายภาพสัตว์ป่าและนำเที่ยวโดยพี่เอได้เคยพาช่างภาพสัตว์ป่าจากทั่วโลกมาสัมผัสกับธรรมชาติและสัตว์ป่าที่สวยงามของประเทศไทยมาแล้วอย่างมากมายครับโดยอาชีพนี้จำเป็นจะต้องเฝ้ารออย่างอดทนกว่าจะได้ภาพสัตว์ป่าแต่ละครั้งในสภาพพื้นที่ภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปดังนั้นการเตรียมตัวเข้าป่าจึงสำคัญมาก
3: สิ่งที่ในธรรมชาติมีเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นการถ่ายทอดอะไรที่เป็นสิ่งดีให้กับคนที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีผมว่าธรรมชาติเนี่ยมีแต่สิ่งสวยงามให้กับทุกๆคนที่อยากเรียนรู้ที่อยากเข้ามาสัมผัส
2: การเดินทางเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ก็คือเป้นั่นเองนะครับเป้นะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดครับประเภทที่ใช้เดินป่าระยะไกลเราก็จะใช้เป็นเป้ที่มีการซัพพอร์ตหลังที่ดีดังนั้นเวลาเราเดินทางเป็นระยะเวลาที่นานนะครับเราอาจจะใช้เป้ที่มีการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นบ่าและหลังตรงนี้สามารถช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องไปอยู่ในป่า3วันถึง5วันอย่างเงี้ยครับการเลือกเป้จำเป็นมากนะครับต้องไปเลือกด้วยตัวเองครับว่าเป้นั้นเหมาะสมกับเราหรือไม่แม้กระทั่งขนาดของเป้นะครับต้องดูด้วยว่าเราสามารถที่จะแบกน้ำหนักขนาดนั้นได้หรือไม
0: ่การใช้เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนั้นสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการป้องกันและปกป้องร่างกายเราไม่ให้ร้อนหรือหนาวจนเกินไปดังนั้นการมีเสื้อผ้าที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งแรกที่จะต้องวางแผนก่อนการเดินทางครับ
2: การใช้เสื้อผ้าอย่างเช่นเสื้อที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ก็เป็นเสื้อที่สำหรับใช้ในช่วงที่มีอากาศค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็กางเกงนะครับที่สามารถปกป้องการขีดข่วนจากกิ่งไม้หรือกางเกงที่หนาพอก็สามารถที่จะช่วยในการที่โดนสัตว์มีพิษทำร้ายในบริเวณต้นขาของเราได้นะครับการเลือกใช้รองเท้าก็สำคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราไปนั้นมีพื้นที่ไม่สม่ำเสมอครับรองเท้าหุ้มข้อจะช่วยปกป้องคุณได้หลายอย่างเลยนะครับรวมไปถึงลดอาการเหนื่อยล้าของเท้าในการเดินระยะไกลด้วยและในส่วนของพื้นรองเท้าที่ดีนะครับก็ควรเลือกรองเท้าที่มีพื้นที่ช่วยยึดเกาะในพื้นที่รื่นให้กับเราด้วยนะครับการปกป้องข้อเท้าของคุณและรองเท้าสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บที่เกิดจากกิ่งไม้หินและหนามและสำคัญที่สุดก็คือเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุรองเท้าหุ้มข้อจะช่วยลดอาการบาดเจ็บให้กับข้อเท้าคุณได้มากเลยครับแล้วก็ถึงเวลาในการทำภารกิจของเราแล้วนะครับในตอนนี้ผมจะต้องเดินป่าระยะไกลครับผมก็เลยจัดเตรียมเครื่องแต่งกายแล้วก็อุปกรณ์ในการเดินทางใหม่นะครับซึ่งในเวลานี้นะครับเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนซึ่งเราอาจจะเจอทั้งจังหวะที่มีแดดนะครับแล้วก็จังหวะที่ฝนตกครับดังนั้นเสื้อผ้าที่ผมเลือกมาใช้จึงเป็นเสื้อผ้าที่บางแล้วก็ระบายอากาศได้ดีรวมไปถึงเวลาเจอฝนจะต้องแห้งง่ายด้วยนะครับ ความชื้นในเสื้อผ้านั้นส่งผลไม่ดีต่อร่างกายของเราอย่างมากเลยนะครับดังนั้นการใช้เสื้อผ้าที่สามารถแห้งเร็วได้ในแต่ละวันก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวครับ

0: แล้วก็รองเท้านะครับผมเลือกไปรองเท้าลัดส้นบางๆนะครับสำหรับการเดินแบบง่ายๆนะครับเวลาที่เราเจอแดดนั้นหมวกนี้คืออุปกรณ์ป้องกันแสงแดดได้อย่างดีเลยดังนั้นก็ควรที่จะต้องติดไปด้วยเสมอครับตัวอุปกรณ์นะครับที่จัดเตรียมไปในเป้ผมเลือกเป็นเป้กันน้ำนะครับแล้วก็อุปกรณ์หุงหาอาหารก็จะมีการจัดเตรียมไฟนะครับแล้วก็หม้อสนามนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะไปพบกับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าครับและเดี๋ยวเราไปทำภารกิจพร้อมๆกันครับ
1: ในตอนนี้คุณแบงค์ได้พบกับพี่เอซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังที่มีงานมากมายโดยภารกิจในครั้งนี้คุณแบงค์จะต้องเดินเข้าป่าลึกเพื่อที่จะไปถ่ายภาพสัตว์ป่านั่นเองครับและเราไปติดตามภารกิจนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ณะตอนนี้นะครับเราก็เดินมาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ2กิโลกว่าแล้วครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะใช้เส้นทางลัดนะครับเพื่อไปยังจุดหมายของเราซึ่งเป็นบริเวณป่าทึบครับแล้วก็ต้องผ่านลำห้วยนะครับแล้วต้องมีการเปิดป่าใหม่ด้วยนะครับขึ้นชื่อว่าป่าก็ย่อมอันตรายแน่นอนครับดังนั้นการที่เราจะเข้าไปในพื้นที่ตรงไหนก็ควรต้องมีการศึกษาแผนที่ข้อมูลให้ดีซะก่อนครับแต่ในกรณีนี้ผมมากับผู้เชี่ยวชาญพื้นที่อยู่แล้วนะครับภารกิจของเราก็คือการเดินทางเพื่อเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าออกมาให้ได้ครับการใช้ถุงเท้าที่มีขนาดจะช่วยคุณได้มากเลยนะครับในการเดินป่าหนึ่งก็คือช่วยลดการเสียดสีให้กับเท้าคุณกับรองเท้าที่ใช้เดินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินป่าในระยะไกลเนี่ยนะครับการใช้ถุงเท้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ขาดง่ายนะครับจะทำให้เท้าคุณเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็ส่งผลถึงการใช้ชีวิตในป่าด้วยนะครับการจัดเตรียมถุงเท้าเข้าป่านะครับเราอาจจะเตรียมให้มากกว่าจำนวนวันที่เราเดินทางเข้าไปอย่างเช่นเราอยู่ในป่า3วันเราอาจจะเตรียมถุงเท้าไปมากกว่านั้นเท่าตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้มีถุงเท้าใช้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณเจอสถานการณ์อย่างเช่นฝนตกหรือเดินลุยน้ำไม่ควรให้เท้าเราเปียกนานเกินไปนะครับเพราะว่าจะส่งผลให้เท้าของคุณนั้นมีอาการบาดเจ็บหรือเท้าเปื่อยทำให้การใช้ชีวิตในป่าของเรานั้นลำบากมากขึ้นครับ

0: ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พวกเราเจออุปสรรคแล้วนะครับเส้นทางที่จะต้องเดินไปนะครับเกิดต้นไม้ล้มและเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยซึ่งเวลาเจอต้นไม้ใหญ่ล้มแบบนี้นะครับเราก็จะมีวิธีเดินอ้อมไปยังโคนของต้นแทนที่จะเดินไปยังปลายของต้นนะครับเพราะว่าต้นที่ใหญ่นะครับอาจจะทำให้เรานะฮะต้องเดินอ้อมไปออกนอกเส้นทางแล้วก็หลงทางได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับเราอาจจะต้องตัดทางพาออกไปนะครับและเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมจะเอาเซิร์ฟเวอร์คิดนะครับที่ผมเตรียมมาลองใช้ดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าครับ
1: ชุด Survival Kit นะครับหรือชุดดำรงชีพในป่าครับซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปทีมงานเราเลยมีการสั่งออนไลน์มานะครับในราคา 4-500 บาทเท่านั้นเองนะครับนี่คือลวดนะครับสำหรับการใช้ตัดกิ่งไม้หรือวัสดุที่มีความแข็งนะครับการใช้ลวดแบบนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปลองใช้ดูว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่ครับ
0: ลักษณะของลวดนะครับเขาก็ทำไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ลวดหลายขนาดนะครับมาขดไว้นะครับซึ่งแค่เอามือลูบก็รู้แล้วว่าคมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะใช้ลวดนะ

0: กรณ์นี้นะครับเราก็ใช้ในการเลื่อย
1: ใช้เวลาในการเลื่อย
0: กิ่งไม้ประมาณ4นาทีครับซึ่งถ้าเป็นกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับพี่แสดงว่าการใช้อุปกรณ์ลวดแบบนี้นะครับได้ผลนะครับแล้วก็น่าจะได้ผลดีในยามฉุกเฉินที่เราไม่มีของมีคมเลยนะครับถือว่าผ่านนะครับอุปกรณ์นี้

0: ของมีดนะครับอีเด็บไทยถือว่าเป็นมีดที่คนไทยนิยมใช้กันมากครับเพราะว่าเป็นมีดที่มีความยาวขนาดพอเหมาะนะครับสามารถเข้าป่าแล้วใช้ถางป่าแล้วก็นำไปตัดฟืนทำอุปกรณ์ในป่าได้หลากหลายนะครับ
1: การที่เราจะเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าหรือถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่านั้นสิ่งสำคัญนั้นก็คือการรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดครับจึงเป็นเรื่องยากในการอดทนเฝ้าคอยกว่าจะได้พบสัตว์และได้ภาพแต่ละภาพนั้นไม่ง่ายเลยจริงๆดังนั้นการใช้บังไพรธรรมชาติจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่ก็อาจจะไม่เหมาะและทนต่อสภาพอากาศทั่วไปได้เหมือนกับบังไพรถาวรครับ
2: พางนี่สามารถจะช่วยเราได้เยอะในการพรางตัวจากสัตว์ป่าหรือนกต่างๆที่จะบินผ่านในช่องเขาช่องนี้นะครับเพราะตอนนี้เราขึ้นมาช่องเขาเพื่อเราจะบันทึกภาพนกเงือกนะครับแต่ว่าทีนี้เรามารอดูกันว่าช่วงเวลาที่เรารอเนี่ยจะมีนกเงือกบินผ่านไหม

หนึ่งที่เราจะไปใช้เวลาเดินไม่ค่อยไกลตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้บังไพถาวรเพื่อจะพรางตัวเราแล้วเราก็อาจจะได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพสัตว์ป่าบริเวณนั้น

ว่าพบหนีผมเลือกใช้บังไฟถาวรเพราะว่าจุดที่เราเดินเข้ามาไม่ไกลมากแล้วก็บังไฟถาวรมีประโยชน์กับเราในการพรางตัวที่จะไม่ให้ตัดป่าเห็นเราในการเคลื่อนไหวในบังไฟเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้พบเห็นอะไรบ้างที่อยู่ด้านหน้าเราถ้าเกิดเป็นแล้วและเกิดยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวคืนนี้เรามีนัดกับน้องแบงค์ที่จะไปดูสัตว์กลางคืนเช่นชมดอีเห็นแม่นหรือถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะพบหมีด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหลังจากนี้จนใกล้พบค่ำเราจะได้พบเห็นสัตว์ป่าอะไรบ้าง

0: เรื่องของการนอนในป่านะครับก็มีอยู่แค่ไม่กี่วิธีครับแต่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันนั้นก็คือการใช้เต็นท์นะครับการใช้เต็นท์นั้นก็อาจจะใช้เต็นท์ที่เหมาะสมสำหรับคุณอย่างเช่นคุณไปคนเดียวหรือว่าจะไปกันแบบครอบครัวนะครับผมแนะนำว่าหาเต็นท์ที่มีขนาดพอเหมาะนะครับแล้วก็ใช้เวลาเก็บและกางง่ายนะครับถ้าเต็นท์ที่มีน้ำหนักเบามากๆนะครับหรือกางง่ายก็จะค่อนข้างมีราคาสูงครับดังนั้นก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะฮะเต็นท์ที่มีการระบายอากาศได้ดีจะเหมาะสมมากในประเทศไทยครับเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับเต็นท์นะครับจะถูกออกแบบให้สามารถช่วยปกป้องฝนให้กับคุณในระดับนึงครับแผ่นรองนอนนะครับจะช่วยคุณอย่างมากครับในกรณีที่พื้นผิวที่เราไปกางเต็นท์ไม่เรียบเสมอมีหินมีกิ่งไม้หรือมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะทำให้คุณบาดเจ็บได้การเลือกใช้ถุงนอนนะครับก็มีอยู่2ประเภทครับอย่างเช่นที่ผมถืออยู่นี้นะครับมีขนาดเล็กนะครับเขาเรียกว่าแบบดาวครับโดยวัสดุนะครับเขาจะใช้ขนเป็ดมาทำครับซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่หนามากนะฮะแล้วก็กักเก็บความร้อนได้ดีนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าถุงนอนประเภทนี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงและเวลาที่โดนน้ำก็ไม่สามารถที่จะกักเก็บความร้อนไว้ได้ครับ
1: การกางเต็นท์เหมาะมากสำหรับการออกไปสัมผัสธรรมชาติแบบพื้นฐานในระยะสั้นๆหรือเดินทางเข้าถึงง่ายเพราะมีความเป็นส่วนตัวสะดวกสบายป้องกันความชื้นจากพื้นดินช่วยกันแมลงที่จะเป็นพาหะนำโรคติดต่อแถมยังรวมถึงสัตว์บนพื้นเช่นทากและสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษได้ด้วยครับเต็นท์นั้นยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของอากาศได้ดีกันแดดกันลมและช่วยป้องกันฝนได้อีกด้วยครับ
0: และผมมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเครื่องพ่นไฟนะครับซึ่งมีราคาถูกมากนะครับมีราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเท่านั้นเองครับอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับถ้าเราเลือกเข้าป่าได้ก็ควรที่จะมีกระป๋องแก๊สสำหรับการใช้หุงต้มในกรณีที่ฝนตกหนักแล้วคุณก่อไฟไม่ได้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่นักซาวิเวอร์รุ่นใหม่นะครับควรมีติดไว้เพราะว่าสามารถช่วยให้คุณก่อไฟได้ในระยะเวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นครับ

0: อันนี้คือหม้อสนามนะครับที่คนเดินป่านิยมใช้กันนะครับเห็นแบบนี้สามารถหุงข้าวได้ถึง 4-5 คนเลยนะครับซึ่งหม้อสนามนะครับแบบนี้มีราคาที่ถูกนะครับแล้วก็มีความทนทานสามารถใช้หุงข้าวใช้ต้มน้ำได้ครับเพียงแค่ชิ้นเดียวก็เพียงพอแล้วครับในการเข้าป่าครับการที่มีไฟฉายคาดหัวนั้นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราสะดวกมากครับเพราะว่าคุณจะมีมือที่เป็นอิสระนะครับสามารถหยิบจับหรือทำภารกิจอะไรในป่าได้คล่องขึ้นครับการนอนอีกหนึ่งวิธีที่นักเดินป่านิยมใช้นั่นก็คือการกางเปลครับลักษณะของเปลนะครับก็มีหลายประเภทครับโดยเฉพาะเปลที่เรานิยมใช้กันในประเทศไทยก็คือเปลที่มีมุ้งนะครับจะช่วยป้องกันเราจากแมลงแล้วก็ยุงต่างๆที่อยู่ในป่านะครับโดยเฉพาะเวลาจำเป็นที่จะต้องเดินย้ายไปยังอีกจุดหนึ่งเรื่อยๆทุกๆวันนะครับนอกจากเปแล้วนะครับเราก็จำเป็นต้องมีไฟชีทเพื่อที่จะป้องกันฝนป้องกันแดดให้กับคุณโดยเฉพาะการกางไฟชีทนะครับเราก็จะกางในลักษณะของเป็นตัว V แบบนี้ครับเวลาฝนตกก็จะเทลงด้านข้างนะครับใช้เปรและผูกกับต้นไม้ในระดับความสูงที่พอดีกับตัวเรานะครับก็จะได้ขึ้นลงสะดวกครับสิ่งต้องห้ามสำคัญที่สุดนะครับในการกางเปเราจะต้องดูทิศทางที่เราใช้กางแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นด้วยว่าเป็นทางสัตว์เดินหรือไม่ครับเพราะว่าเคยมีเหตุนะครับที่มีนักท่องเที่ยวไปกางเปและถูกช้างเตะเปแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตแล้วก็อันตรายที่เกิดจากแมลงสัตว์มีพิษต่างๆที่อยู่ตามต้นไม้ด้วยนะครับก็อาจจะมีการตรวจแล้วก็เช็คพื้นที่ก่อนที่จะปลูกเปทุกครั้งครับ
1: คือเราไม่รู้ได้เลยว่าสัตว์ป่าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะเซนซิทีฟเกี่ยวกับกลิ่นหรือการเคลื่อนไหวของเรายังไงสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องดูทิศทางของลมผมมีเทคนิคบางอย่างนะครับที่ผมใช้ประจำคือนี่นะครับไฟแช็กครับถ้าเราจุดไฟแช็กแบบนี้นะครับแล้วเราดูทิศทางลมนะครับว่าลมมันไปทางไหนการที่เราอยู่เหนือลมลมนั้นจะพัดไปหาสัตว์ป่าแล้วสัตว์ป่าจะได้กลิ่นเราเราก็จะมีความยากที่จะบันทึกภาพของสัตว์ป่าเหล่านั้นดูว่าตรงไหนอยู่ใต้ลมเราควรจะไปตั้งบังไพตรงนั้น

ในที่สุดเราก็สามารถบันทึกภาพสัตว์ในเวลากลางคืนได้แล้วจริงๆแผนของเราก็คือหมีแต่ธรรมชาตินั้นก็ไม่อาจจะคาดเดาและควบคุมได้แต่ก็ถือว่าการเดินทางครั้งนี้ของเราได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วครับ

0: เราก็ควรไปแค่บันทึกภาพแค่เก็บภาพถ่ายออกไปทิ้งรอยเท้าเอาไว้แต่ไม่ต้องทิ้งสิ่งที่ธรรมชาติไม่ต้องการครับ
1: การเดินป่านั้นเมื่อมีการเตรียมตัวที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เรานั้นมีความพร้อมในการเดินทางมากขึ้นและยังสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในป่าป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆของสภาพอากาศการกินนอนและอาจจะช่วยเหลือให้เรามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์หลงป่าก็เป็นได้ทางทีมงานแนะนำว่าให้ควรเลือกใช้งานตามความเหมาะสมและความจำเป็นของเราด้วยครับ
2: และทั้งหมดนี้ก็คือการเตรียมตัวแบบพื้นฐานที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าป่าแต่ละครั้งนั้นเราก็อาจจะต้องประเมินถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศต่างๆด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินป่าระยะไกลและต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าหลายๆวันนะครับและอุปกรณ์บางอย่างนะครับที่คุณต้องใช้มันแล้วคุณไม่มีก็อาจจะทำให้คุณนั้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากได้เช่นเดียวกันครับและหวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปใช้ตามความถนัดและความเหมาะสมนะครับพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: เออใช่
1: ก็เลยนึกถึงพามหลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: ้ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ตีจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเลตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาด
1: ูแบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันได